0: รื่องน่ารู้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: กลับมาจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ใหม่กับรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก
3: ทางการสหรัฐระบุอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติน
3: ายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและกฎหมายกว่า 7,600 ฉบับลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน
4: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Path อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันที่22มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
5: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจับเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
4: นอกจากนี้จะเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงจะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Path เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนให้รวดเร็วขึ้นเตรียมมาตรการและแต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดนายประกรณ์นิ่งประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอในวันที่22มิถุนายนนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของตลาดและความต้องการของเกษตรกรตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ให้ทันต่อความต้องการของเกษตรกรจำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจุบันกรมการข้าวมีงบประมาณด้านการวิจัยประมาณ200ล้านบาทต่อปีจึงมอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงพร้อมย้ำว่าการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้องสอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก
6: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเริ่ม1กรกฎาคมนี้พร้อมเดินหน้าสู่บริการออนไลน์ครบทุกด้านภายในปีหน้านายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบได้แก่การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านระบบออนไลน์ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวและการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะยุติการให้บริการในรูปแบบกระดาษสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะยุติการยื่นคำขอแบบ Walk-in หลังพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความพร้อมของภาคธุรกิจในการปรับตัวเข้าสู่การใช้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล
3: และการพัฒนาภาครัฐสู่การให้บริการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนร่วมกับ11หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยตามมาตรฐานสากลรองรับกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้ปลายปีนี้รองศาสตราจารย์นพพรลีปรีชานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ

0: ไทยแลนด์เพื่อร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลกลางของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทานบนมาตรฐานเดียวกันบนเว็บไซต์ eudrthailand.com ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและ11หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับมือกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปหรือ EUDR เน้นการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อรักษาฐานการส่งออกและโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรสำคัญ7ประเภทประกอบด้วยยางพาราปาล์มน้ำมันโคไม้กาแฟโกโก้และถั่วเหลืองที่มีมูลค่ากว่า 64,000 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขสำคัญ3ประการคือสินค้าต้องไม่รุกรานพื้นที่ป่ากระบวนการผลิตต้องถูกกฎหมายและที่สำคัญต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างระบบกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานการค้าสินค้าเกษตรไทยสู่ระดับสากลรองรับการค้ายุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม
1: กรมศิลปากรประสานงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงเดือนกรกฎาคมนี้กรมศิลปากรได้เตรียมความพร้อมดูแลและบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกที่ต้องมีแผนอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่มรดกโลกหากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของไทยแต่เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรโดยตรงทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันที่19 มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เปิดฉากสู้รบกันอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเลบานอนเสียชีวิต47 รายและทหารอิสราเอลเสียชีวิต4 นายซึ่งการสู้รบดังกล่าวเกิดขึ้นแม้สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นเดนิโปรเปตรอฟแคว้นโดเนสและแคว้นโอเดซาเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองกำลังยูเครนดำเนินการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า200 ลำต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่18 มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างหลายแห่งซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันคาปอนิยาได้รับความเสียหายขณะที่นายเดนิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงเดินหน้าโจมตีในดินแดนของยูเครนต่อไปเพื่อตอบโต้การโจมตีล่าสุดของกองกำลังยูเครน
0: นางมารีโรสลีนเบลิแซผู้อำนวยการฝ่ายรับมือเหตุฉุกเฉินระดับภูมิภาคแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วอย่างน้อย75 รายจำนวนนี้เสียชีวิต17 รายนับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้เริ่มขึ้นเมื่อ15 พฤษภาคมที่ผ่านมานางเบลิแซยังกล่าวเพิ่มเติมว่า WHO กำลังให้การสนับสนุนด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนใน DR คองโกที่รู้สึกหวาดกลัวจนไม่กล้ารักษาผู้ป่วยหลังจากได้เห็นเพื่อนร่วมงานจำนวนมากติดเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข DR คองโกเปิดเผยว่าอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานเช่นถุงมือและหน้ากากอนามัยซึ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์กำลังขาดแคลนอย่างหนัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดีสหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้กลุ่ม C บราซิลแชมป์โลก5 สมัยเจอกับเฮติเวลา 7:30 น.และกลุ่ม D ตุรกีพบกับปารากวัยเวลา 10:00 น.คู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา 3:00 น.กลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมแต่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึมบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพักกาอื่นจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอรยิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ5จากฮ่องกง2-0เกมหยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่2พี่น้องเมญพากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามัทฮานติคู่มืออันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรี Lady Championship 2026ชิงเงินรางวัลรวม2 ล้านบาทที่สนามแหลมฉบัง International Country Cup พา72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายทิตารีวิศวะปัทมวรรณนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5 อันเดอร์พาร์ 67จาก7 เบอร์ดี้ 2 โบกี้สกอร์รวม11 อันเดอร์พาร์ 205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26 ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10 อันเดอร์พาร์พลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรฟ้าได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ260,000 บาทนายสมพรใช้บาง

0: ยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงปรินเซสคัพเอสโคราครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชส่วนการแข่งขัน AVC S Cola Girl U18 Volleyball Championship 2026แข่งขันระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติ มตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56 ซม.และเวลา 17:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.หนึ่งนาทีกับกปท.
2: โอกาสที่รถจะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียกลางทางมักพบเห็นบ่อยขึ้นในช่วงหน้าฝนเนื่องจากการขับขี่ที่ขาดการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษรวมทั้งสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์โดยอาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหากรถที่เสียหรือเกิดอุบัติเหตุอยู่ไม่ส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะช่วงขณะฝนตกที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีนักดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟเหลืองกระพริบเพื่อเตือนให้รถคันอื่นชะลอความเร็วหากกรณีที่ไฟฉุกเฉินชำรุดให้ใช้ไฟฉายหรือกิ่งไม้มาวางไว้ด้านหน้าและหลังรถให้เห็นชัดเจนในระยะห่างพอที่รถคันอื่นจะชะลอความเร็วได้ทันไม่ควรจะยืนมุงดูสถานการณ์หรือโต้เถียงกันกลางถนนเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของรถคันอื่นด้วยนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศักราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12 เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำพึ่งสระ1ขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระ1อุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแก1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือนอ้ายและเดือนยี่เดือนธันวาคมหรือเดือนอ้ายมีประเพณีพระสงฆ์เข้ากรรมคือการสารภาพความผิดและความบกพร่องต่างๆของตนต่อหน้าคณะสงฆ์เป็นประเพณีที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของพระสงฆ์ที่ทำผิดและให้ระมัดระวังไม่ทำผิดซ้ำอีกเดือนมกราคมหรือเดือนยี่คนไทยเชื้อสายจีนจะมีพิธีเส้นไหว้วันสิ้นปีและฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามคติความเชื่อของจีนที่เรียกว่ามีการเส้นไหว้บรรพชนเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ล่วงลับไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระบาดค่ะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง CU Radio ทุกท่านนะคะวันนี้พบกับรายการ English This Way พบกับอาจารย์เซฟพีริยาพงศาริการค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญซึ่งคืออาจารย์ก๊อฟนะคะอาจารย์ก๊อฟสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์เซฟครับ
2: อาจารย์ก๊อฟนะคะหรือว่าอาจารย์สุภกิจเทียนตะวันเราทั้งคู่เนี่ยเป็นอาจารย์ที่สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เนี่ยอาจารย์ก๊อฟจะชวนคุยเรื่องที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ดีใช่ไหมคะอาจารย์ก๊อฟ
3: ใช่ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง collocations นะครับก็ก่อนจะพูดถึงว่า collocations คืออะไรนะครับขอเกริ่นนิดนึงก่อนนะครับว่าเคยไหมครับที่เวลาเราใช้ภาษาอังกฤษพูดกับเจ้าของภาษาแล้วเขาคือเข้าใจได้เขาเข้าใจสิ่งที่เราพูดแต่เขาอาจจะแบบมีรีแอคชั่นที่ดูงงๆเอ๊ะใส่เราเล็กน้อยแบบที่เราไม่รู้สาเหตุนะครับเช่นเราพูดประโยคว่าเอ้ยเราจะพูดว่าเราฉันทำผิดพลาดไปฉันทำผิดพลาดไปเราพูดออกมาว่า I did a mistake
2: อ๋อซึ่งเป็นการแปลตรงตัวเนาะอาจารย์กรอบฉัน
3: ใช่เช่นแบบว่าคือเราก็แปลเลยว่าเนี่ยแบบเราคิดมาว่าทำผิดพลาดทำก็คือดูดิดใช่ไหมครับแล้วก็ความผิดพลาดก็คือ a mistake แล้วก็ออกมาแปลมาเป็น I did a mistake ซึ่งว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยไม่ได้ผิดกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเลยนะครับตรงตามหลักการเรียงลำดับคำในประโยคแบบเบสิกเลยก็คือประธานกริยากรรมนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ชาวเจ้าของภาษาอาจจะเอ๊ะก็คือเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมักจะนิยมใช้วลีในบริบทนี้ว่า I made a mistake มากกว่าไม่ใช้คำว่า did หรือว่า do ใช้เป็นคำว่า make หรือว่า made นะคร
2: ับโอเคค่ะ I made a mistake เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ไม่ถูกเราใช้ I did a mistake มันก็จะฟังดูเอ๊ะสำหรับเจ้าของภาษาซึ่งสิ่งนี้หัวข้อนี้ที่อาจารย์ก๊อฟจะชวนคุยซึ่งก็คือเรื่องของ collocation ใช่ไหมคะ collocation เนี่ยคืออะไรคะอาจารย์ก๊อฟ
3: collocation เป็นกลุ่มคำที่มักจะใช้คู่กันในภาษาใดภาษาหนึ่ง
2: ครับ
3: เรียกว่าเป็นคำที่ปรากฏร่วมกันกับหรือว่ากลุ่มคำที่ใช้คู่กันให้เราลองนึกภาพว่า collocation เหมือนเป็นคำที่แบบเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันที่แบบต้องอยู่ด้วยกันแล้วจะฟังดูเป็นธรรมชาติสำหรับเจ้าของภาษานี่คือ definition ของ collocation ครับ
2: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยคืออย่างในภาษาไทยเนาะเราก็จะพูดว่าเมื่อฝนตกเราจะกางร่มใช่ไหมคะทีนี
3: ้
2: ถ้ามีใครสักคนหนึ่งซึ่งแบบไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นหลักเนี่ยมาพูดว่าแบบฝนตกแล้วฉันจะเปิดร่มเราในฐานะที่เราพูดไทยเราก็จะเอ๊ะใช่ไหมคะแต่ถามว่าเข้าใจไหมเราเข้าใจนะเพียงแต่ว่าเราจะไม่พูดนะคะอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบของ collocation นั่นเอง
3: คือจริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าเราแบบเราฟังแบบนี้เราอาจจะคิดว่าเอ้ยภาษาอังกฤษยุ่งยากจังต้องนั่นนี่โน่นอะไรแบบนี้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์เซฟตัวอย่างอาจารย์เซฟเพิ่งจะบอกไปก็คือภาษาไทยก็มีภาษาหลายๆภาษาก็มีกันมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบบสิ่งที่เขาใช้ในภาษานั้นๆนะครับเหมือนอย่างเมื่อกี้อาจารย์เซฟยกตัวอย่างมาว่าเปิดร่มใช่ไหมครับอีกอันนึงที่ผมเพิ่งนึกออกเลยก็คือกินย
2: า
3: เราไม่พูดว่าดื่มยาใช่ไหมครับแม้ว่าย
2: าจะเป็นยาน้ำ
3: ก็ตามใช่ถูกทั้งที่ดื่มจริงๆก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าคนไทยก็พูด ใช้คำว่ากินกับยาทุกชนิดกินย
2: อ
3: า
2: ือ
3: ะไรเง
2: ม
3: ี้ยไม่ใช่ดื่มยาอืมนี่แหละครับนั่นก็คือแบบพอถ้าชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยเนี่ยใช้คําว่าดื่มยาแล้วก็คงเข้าใจแหละแต่แบบเอ๊ะยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยอือ
2: ื
3: มประมาณนั้
2: ม
3: นภาษา
2: ค่
3: ก
2: ะ
3: ันฉะนั้นมีในทุกภาษาครับ
2: ใช่
3: ใช่
2: ค่ะแล้วพอเราเปรียบเทียบกับภาษาไทยเนี่ยก็คือทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย collocation เนี่ยมันไม่ได้มีเหตุผลมากมายเนาะอย่างเ
3: ใ
2: ช
3: ช
2: ่น
3: ่
2: เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันถึงต้องพูดว่าแบบกางร่มมันก็คือเ
3: ใ
2: ป
3: ช
2: ็น
3: ่
2: สิ่งที่พูดกันเป็นธรรมชาติในภาษา
3: ใช
2: น
3: ่
2: ั้นๆนะค
3: ใช
2: ะ
3: ่ใช่ใ
2: อ
3: ช
2: ื
3: ่
2: ม
3: อืม
2: เราก็คือแค่จำไปใช่ไหมคะอาจารย์ก็ว่าใช้ยังไงแล้วก็ใช้บ่อยๆนั่นเองเนาะอืม
3: ไม่มีกฎเกณฑ์หรือว่าคำอธิบายว่าทำไมคำนี้ต้องคู่กับคำนี้ไม่มีตรรกะรองรับใดๆแต่มันเกี่ยวกับการปรากฏร่วมกันของภาษาของคำในภาษาใช้กันแบบนี้
2: ขอตัวอย่างได้ไหมคะอาจารย์กอล์ฟ
3: ได้ครับตัวอย่างที่ปรากฏบ่อยๆเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่า make a mistake ใช่ไหม
2: อ
3: ค
2: ื
3: รับ
2: ม
3: นั้นอย่างอันหนึ่ง make a decision ตัดสินใจทำการตัดสินใจ
2: อื
3: ท
2: ม
3: ำการตัดสินใจโอเคแหละภาษาไทยเรามีคำว่าใช้คำว่าทำใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษใช้ make a decision
2: ออ ื
3: ืม
2: มค่ะ
3: make a decision ไม่ do a decision ครับ
2: ค่ะ
3: ฝนตกหนักอย่างเงี้ยฝนตกหนักฝนที่แบบข้างนอกฝนรุนแรงฝนหนักอย่างเงี้ยฝนตกหนักเราใช้ว่า heavy rain
2: อืม
3: ใช่ไหมครับ heavy rain adjective heavy ขยายคำว่า rain เราไม่พูดว่า strong rain
2: อืมเพราะ
3: แม
2: ว่
3: ้
2: า
3: ว
2: มั
3: ่าน
2: จะ
3: ค
2: ฟ
3: วา
2: ั
3: ม
2: ง
3: หม
2: ดู
3: าย
2: แป
3: มั
2: ล
3: นจะ
2: กอืม
3: ความหมายมันก็อาจจะได้แต่ว่าในแง่คนใช้มันจะนิยมใช้ heavy มากกว่าอย่า
2: อง
3: น
2: ื
3: ี้เป็นต้น
2: ม
3: นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมเตรียมตัวอย่างเป็นเซตมาให้เป็นชุดๆมาให้เดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงตรงนั้นในทีเดียวเลยก็ได้นะครับอาจารย์เซฟ
2: โอเคได้เลยค่ะโอเค
3: ต้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสำคัญของ collocations คืออะไร
2: โอเคมันสำคัญยังไงคะ collocation อาจารย์ก็บอกว่ามีแบบแบ่งเป็น3ประเด็นด้วยกันใช่ไหมประเด็น
3: ใช
2: แร
3: ่
2: กค่ะอืม
3: เรื่องแรกที่เมื่อกี้อาจารย์เซฟมีเกริ่นมาบ้างแล้วคือเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับ collocation เป็นสิ่งที่ชาวเจ้าของภาษาใช้กันใช่ไหม
2: อืม
3: เป็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติของภาษาที่เราใช้แต่ว่าอย่างเงี้ยเวลาที่คนไทยเราพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเรามักจะคิดทีละคําแปลทีละคําบางทีนั่นเป็นสาเหตุว่าบางทีเนี่ยพูดประโยคเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเลยสักครั้งเปลี่ยนคําอื่นๆเปลี่ยนคําแวดล้อมบริบทไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงกันข้ามเจ้าของภาษาเขาไม่ได้คิดคําใหม่ทุกครั้งแต่ว่าเขาเก็บคําเป็นชุดสําเร็จรูปในสมองของเขาเหม
2: อ
3: ือ
2: ื
3: นเป็นช้างน
2: ม
3: ะครับ
2: ค่ะเหมือนเป
3: เ
2: ็
3: ก
2: น
3: ็บ
2: ก้อนหนึ่ง
3: ใช่เป็
2: อ
3: น
2: ื
3: ก้อนที่แบบว่าเอ
2: ม
3: ้ยมาเวลามาเนี้ยมาอย่างเงี้ยมาเป็นก้อนมาชุดเนี้ยมาด้วยกันเหมือนอย่างที่ภาษาไทยเรามีคําว่ากางร่มอะครับ
2: ค่ะอื
3: ใช
2: ม
3: ่
2: ใช้โดยไม่
3: ใช
2: ต้อ
3: ่
2: งคิดเลยอืม
3: ใช่ใช่แบบอย่างสมมุติคําว่าจะพูดพวกกลุ่มคำว่าสร้างอย่างเงี้ยทำความผิดพลาดเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้จะมาคิดว่ากริยาคำนี้นาวเป็นคำนี้ไม่แต่เขาหยิบชุดคำทั้งก้อนเนี่ยออกมาใช้เลยเจ
2: อ
3: ้า
2: ื
3: ของภาษาม ไม่ได้คิดทีละคำไม่ได้คิดว่าต้องแยกเป็น make กับ mistake แต่เขาคิดมาว่าเป็น make a mistake มาด้วยกันเลย
2: อื
3: นะครับฉะนั้นเนี่ย
2: ค่ะ
3: ฉะนั้นที่เป็นทางนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเราใช้ collocation ผิดเนี่ยอย่างที่อาจารย์เซฟบอกเจ้าของภาษาจะรู้แล้วทันทีว่าคนเนี้ยไม่ใช่เจ้าของภาษา
2: อืมค่ะ
3: อันนั้นเป็นความสำคัญข้อแรกครับความเป็นธรรมชาติ
2: โอ
3: ใน
2: เ
3: ก
2: ค
3: ารใช้ภาษา
2: ความเป็นธรรมชาติโอเคข้อสองค่ะคืออ
3: โ
2: ะ
3: อ
2: ไร
3: เค
2: เอ่ย
3: ข้อสองคือเรื่องของความลื่นไหลความคล่องแคล่วเวลาพูดเวลาใช้ภาษานะครับอันนี้ข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของของความเป็นธรรมชาติในข้อแรกที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้นี้ก็คือว่าพอเราคิดทีละคําแปลทีละคําเนี่ยมันต้องใช้เวลาคิดใช่ไหมครับเวลาใช้เวลาในการคิดใช้เวลาในการเลือกคํามันก็มีพวกแบบอะไรเงี้ยทําให้มันแบบมีแบบดูมีแบบช้าไปนิดนึงดีเลย์ไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเรามีคลัง collocation ในหัวเราเนี่ยมันก็จะออกมาโดยอัตโนมัติเลยว่า I need to make a decision เราจะไม่ I need to do a decision อะไรแบบเนี้ย
2: ค่ะ
3: แต่มันจะออกมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนั้นคือความสำคัญข้อที่สองนะครับ
2: ก็คือข้อแรกแบบ naturalness อันที่สองก็คือ fluency นะคะต่อม
3: ใช
2: า
3: ่
2: มัน
3: ครับ
2: ยังสำคัญกับอะไรอีกคะจันก๊อบ
3: อันนี้สำคัญในแง่ของการไปประยุกต์ใช้ข้างนอกแล้วว่าเกี่ยวกับการสอบแล้วก็การสมัครงานต่างๆนะครับในการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเช่น IELTS TOEFL เนี่ยจะมีพาร์ทที่ให้เรา produce ภาษาผลิตภาษาเช่น writing หรือว่า speaking อยู่ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
3: ซึ่งท
2: ค
3: ี
2: ่ะ
3: นี้เนี่ยตัวเกณฑ์รูบริกของพาร์ทเหล่านี้เนี่ยจะมีเรื่องของความเป็นธรรมชาติ

0: ความแบบใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาอยู่ฉะนั้น
1: ค่ะ
0: การใช้ collocation ทำให้ภาษาของเราที่ผลิตออกไปเนี่ยมีความใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากขึ้นดังนั้นถ้าเราเทียบสองตัวอย่างเขียนไปในสองคนสมมติมีสอง
1: ผู
0: ค
1: ้
0: น
1: ส
0: ท
1: อ
0: ี
1: บ
0: ่
1: สองคนอ่ะ
0: คนที่ใช่ผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบสองคนที่เขียนไปว่าคนหนึ่งเขียนว่า I did a presentation ก
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: I gave a presentation คือถูกกันมากทั้งคู่เลยแต่ประโยค I gave a presentation แต่เป็นที่นิยมมากกว่าในหมู่เจ้าของภาษาและ
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: าจจะมีแนวโน้มที่ทำให้ผู้ตรวจข้อสอบเพิ่มคะแนนให้กับเราได้
1: ค่ะเพราะว่ามันแสดงถึงแบบการแบบรู้จริงแล้วก็ใช้จริง
0: ใช
1: ใช่
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ครับอันนี้คือความสำคัญข้อที่สาม
1: ค่ะก็คือสรุปง่ายๆเนาะ naturalness fluency and job application or scholarship นะคะ
0: ครับ
1: or like proficiency test ทีนี้ต่อไปค่ะหัวข้อต่อไปค่ะนอกจากเราจะรู้ความสำคัญแล้วต่อไปคือ
0: เทศของ collocation อันนี้เราจะพูดถึงตัวอย่างแล้วนะครับตัวอย่างของ collocation ที่ใช้กันในชีวิตประจำวันของพวกเรา
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอเค
0: ก็จริงๆแล้วมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการจับคู่อันนี้คือเรามีหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับการจับคู่ part of speech ของเรา part of speech ก็คือกลุ่มคำในภาษา
1: ค่ะ
0: เช่นคำนาม noun คำกริยา verbs คำคุณศัพท์ adjectives คำวิเศษ adverb แล้วก็คำบุพบทหรือว่า preposition ครับ
1: ค่ะโอเคทีนี้ชุดแรกที่อาจารย์ก๊อฟจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังก็คือ
0: กลุ่ม
1: part of speech อะไร
0: จับ
1: คะ
0: คู่กลุ่มจับคู่กริยากับนามครับ verb กับนามมาด้วยกันอันนี
1: โ
0: ้
1: อเค
0: ผมเอาเป็นเอาผมยกเป็นคู่เป็นพูดถึงเป็นกลุ่มแรกเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เราเจอบ่อยที่สุดเพราะว่า
1: ค่ะ
0: verb กับ noun เป็นคำที่เราเนี่ยใช้กันบ่อยที่สุดเมื่อเทียบกับคำ part of speech อื่นๆนะครับ
1: ค่ะโอเค
0: ยกตัวอย่างเช่นปกิบอ่ะบอก make a mistake ผมบอกไปนะ make a mistake
1: ค่ะ
0: เราไม่พูดว่า do a mistake
1: ค่ะ
0: นะครับสร้างความผิดพลาดใช่ไหมตัวอย่างต่อไปนะครับจดโน้ตเวลาที่เราจดโน้ตเลคเชอร์ครับโน้ตแบบจดแบบที่เราได้ยินเนี่ยจดแบบไวๆอะฮะเราใช้เราไม่พูดว่า write notes นะฮะ
1: ค่ะ
0: เขียนเนาะเขียนโน้ตเราเขียนว่าเราแปลมาแต่เขียนโน้ต write notes เนี้ยเราแปลมาเฮ้ย write notes เจ้าของภาษามักจะใช้ว่า take notes
1: ค่ะ
0: นะครับ take notes นะครับ take take notes นะครับ
1: ค่ะ
0: หรือ jot down notes
1: โอเคคำนี้น่าสนใจ
0: JOT jot แล้วก็ DOWN นะครับ jot down notes แยกเป็นสองคำนะครับ jot down
1: ค่ะ
0: jot down
1: โอ
0: notes
1: เค
0: จด note lecture นะครับเราไม่พูดว่า write notes นะครับเวลาเราพูดคำว่าเขียนหรือว่าจดเนี่ยคำแรกที่เข้ามาในหัวเราก็คือคำว่าไรเนาะอาจารย์เซฟ
1: ใช่ค่ะแต่
0: ฉ
1: ว
0: ะ
1: ่
0: น
1: า
0: ั้นจริง
1: อย่าไปแปลตรงตัวแบบนั้นเนาะ
0: ๆคือเข้าใจว่าถ้าคนที่เขาติดคําว่าจดโน้ตเนี่ยคําว่าไรโน้ตก็คงจะแบบเป็นสิ่งแรกที่โผล่เข้ามาในหัวของเราอ่ะก็เอาสิ่งที่แบบคิดออกมาได้ออกไปก่อนแต่ว่าถ้าคิดทันแบบพอมีเวลาคิดก็อันนี้แนะนำกับเทสหรือว่าจอดดาวนะครับ
1: ค่ะต่อไปเลยค่ะ
0: ถัดมาครับคําว่าคว้าโอกาสเอารับโอกาสคว้าโอกาสมาเนี้ยฉวยโอกาสรับโอกาสมาเขาใช้คำว่าคว้าดีกว่าคว้าโอกาสมาคำนี้มีวลีนี้มีในภาษาไทยเนาะจันเซฟคว้าโอกาสใช่ไหม
1: ฉวย
0: ภาษา
1: หรือคว้า
0: ภาษ
1: โอ
0: าอัง
1: เค
0: กฤษก็มีครับภาษาอังกฤษก็เหมือนกันแต่คําว่าคว้าเนี่ยเรามักอาจจะนึกถึงคำว่า catch ใช่ไหมจับจับโอกาสอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าของภาษาจะไม่ใช้คําว่า catch นะครับเขาจะนิยมคําว่า grasp ครับ grasp
1: grasp
0: grasp
1: opportunity
0: ใช่grasp นะครับหรือ seize ครับ seize seize นะครับ seize
1: ก็คือ
0: grasp หรือว่า seize an opportunity
1: ใช้
0: ความ
1: กับ
0: โอ
1: ค
0: กา
1: ำ
0: ส
1: ว่าใช้กับคำว่า an opportunity นะคะซึ่งแปลว่า
0: ใช่
1: โอกาสรวมกันสำนวนนี้ก็คือ grabs an opportunity or seize an opportunity ก็ค
0: ม
1: ื
0: ี
1: อ
0: ที
1: คว้าโอกาสไว้นะคะ
0: ใช่ใช่
1: ต่อ
0: ครั
1: ไป
0: บ
1: เลยค่ะอาจารย์ป๊อป
0: อันสุดท้ายนะครับ

0: ของอันนี้ของกลุ่มนี้ครับเมื่อกลุ่มคนมาคุยกันแล้วพูดกันว่าเราจะทําการอภิปรายคําว่าอภิปรายอันนี้เป็นศัพท์แบบวิชาการในหมู่ของแบบนักแบบคนเรียนปตรีปโทนะแบบนี้ครั
1: ค
0: บค
1: ่
0: ำ
1: ะ
0: ว่าดิสคัชชันการอภิปรายคำว่า discussion นะครับก็คือการอภิปรายพอเราแปลจากภาษาไทยเราได้ยินเราพูดว่ามีการอภิทำการอภิปรายใช่ไหมทำการอภิปรายอย่างเงี้ยเรา
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: จะมาแล้ว make หรือว่าดู a discussion ใช่ไหม
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บ
1: อื
0: make
1: ม
0: a discussion หรือว่าดู a discussion แต่ว่าภาษาอังกฤษใช้กันว่า have a discussion
1: ค
0: have
1: ่ะ
0: หรือว่า hold นะครับ hold ที่แปลว่าถือครับ hold hold have a discussion หรือว่า hold a discussion
1: ค่ะโอเคน
0: จ
1: ะ
0: ริ
1: ค
0: ง
1: ะ
0: ๆจริงๆแต่ว่าจริงอันนี้ในภาษาไทยก็มีคําว่ามีการอภิปรายจะใช้มีการอภิปรายก็ได้เนาะใช่ไหมฮะ
1: ค่ะใช
0: มี
1: ่
0: การอภิปรายก็ได้ใช่แต่ว่า
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดถึงพอนึกถึงในแรกที่เข้ามาในหัวก็อาจจะทําการอภิปรายอย่างเงี้ยก็อาจจะมีคําว่าดูหรือว่า make เข้ามาก่อนเลยจะมีใช้คำว่า grasp ไม่คำว่า have หรือว่า hold นะครับ
1: ค่ะแต่ที่ถูกนะคะย้ำอีกทีหนึ่ง have a discussion หรือ hold a
0: hold
1: discussion
0: discussion
1: ค่ะโอเคอืม
0: โอเคครับกลุ่มต่อไปเลยครับอันนี้เราจบกลุ่ม verb noun นะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงกลุ่มของadjective กับ noun นะครับ
1: ค่ะได
0: adjective
1: ้เลย
0: noun ต
1: ค
0: า
1: ่
0: ม
1: ะ
0: คุณศัพท์ขยายคำนามนะครับ
1: ค่ะ
0: ก
1: อ
0: ็
1: ืม
0: แบบเมื่อกี้นี้เราพูดมีพูดไปแล้วเรื่อง strong coffee ใช่ไหมครับ strong coffee กาแฟที่แบบแรงใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้คำว่า strong coffee นะครับ strong coffee ไม่ใช่ powerful coffee นะครับ
1: อืม
0: powerful
1: ค่ะ
0: coffee กาแฟที่แบบเข้มข้นแรงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ใช้คำว่า strong coffee มากกว่า powerful coffee ครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: การจราจรที่ติดขัดการจราจรแน่นหนาเนี่ยฮะเราไม่ใช้แบบว่า big นะครับ big traffic
1: อื
0: นะ
1: มค่ะ
0: เราใช้ว่า heavy traffic
1: ค่ะโอ
0: heavy
1: เค
0: ที่แปลว่าหนักนะครับheavy traffic
1: อืมก็คือรถติดนั่นเอง
0: ใช
1: The
0: ่ใช
1: traffic
0: ่
1: is heavy โอเค
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือการหลับที่แบบหลับลึกอันนี้พอดีของไทยเราเนี่ยใช้คําว่าหลับลึกใช่ไหมจังเซฟ
1: ค
0: หล
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บลึกหลับแบบหลับแบบหลับแบบหลับเลยหลับสนิทอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: อัง
1: อ
0: ก
1: ื
0: ฤษ
1: ม
0: พอดีนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า deep sleep
1: อ๋อก็ตรงกันก็ดี
0: ต
1: เน
0: รา
1: ะ
0: งอันนี้ก็โชคดีไป
1: ก็
0: มีครับมีหลายคำที่ใช้ตรงกันได้อยู่ไทยกับอังกฤษ
1: อ
0: คร
1: ื
0: ับ
1: มค่ะต่อไป type 3เลยนะคะก็คือเป็นของ
0: กลุ่มของกริยาครับคำกริยา verb แล้วก็คำพิเศษคือ adverb
1: ค
0: adverb
1: ่
0: ข
1: ะ
0: ยาย verb เนาะอย่างเช่นคำว่าเห็นด้วยอย่างมากเห็นด้
1: คว
0: ย
1: ่ะ
0: อย่างมากอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ว่า much agree เนาะ
1: อ
0: much agree ไม่ครับเราจะใช้ว่า strongly agree
1: strongly agree นะค
0: เห
1: ะ
0: ็นด้วยอย่างเห็นด้วยอย่างมากเนี่ยคือเราอันนี้เราก็ไม่ได้แปลอันนี้ไม่ตรงกับภาษาไทยแล้วเห็นด้วย
1: ค
0: อย่
1: ่
0: าง
1: ะ
0: แข็งแรงนี่ก็คงไม่แล้วนะครับ
1: ค่ะอ่า
0: อีกอันหนึ่งก็คือเสียใจอย่างลึกเสียใจอย่างมาก
1: อ่าค่ะ
0: เสีย
1: เส
0: ใจ
1: ียใ
0: อ
1: จ
0: ย่าง
1: หร
0: ม
1: ือ
0: าก
1: เสียดายเนาะเราก็ใช้คำว่า
0: ใช่deeply regret นะครับ deeply regret deep ที่แปลว่าลึกซึ้งอะครับ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่เราก็จะไม่ much regret
1: โ
0: ม
1: อ
0: ันจ
1: เ
0: ะ
1: ค
0: เป็น deeply regret ไปอันนี้ก็แปลตรงตัวไม่ได้ละ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอเคขออ
0: ป
1: ี
0: ร
1: ก
0: ะ
1: ค
0: มาณ
1: ำ
0: น
1: ห
0: ี
1: น
0: ้
1: ึ่ง
0: ครับ
1: ค่ะในเซตนี้
0: ในเซตนี้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน
1: ค่ะ
0: พิจารณาอย่างถี่ถ้วนคำพิจารณาคือ consider เนาะ
1: ค่ะอื
0: ซึ่ง
1: ม
0: อันนี้อย่างถี่ถ้วนเราพอดีอันนี้โชคดีอีกแล้วที่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใช้คำที่ใกล้เคียงกันนั่นคือคำว่า carefully
1: ค่ะอืม
0: carefully consider เนี่ยพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอย่างละเอียดเนี่ย
1: ค
0: ซึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: โอเคตรงแปลอันนี้แปลตรงตัวได้
1: ค่ะ
0: ใช่อันนี้เราคงไม่แปลเป็นคำอื่นครับ
1: โอเคคำต่อไปเลยค่ะเซตต่อไปเลยค่ะ
0: นะครับเอาเป็นโอเคอันนี้เป็นเซตสุดท้ายนะครับนะครับจะเป็น noun บวกกับ preposition นะครับคำนามตาม

0: ทำด้วยทำบุพบทนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะโอเคซึ่งได้แก่
0: เช
1: ค
0: ่น
1: ำว่า
0: อันนี้เช่นเราพูดว่าเรามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมเรามีความสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสมมติพอแปลภาษาไทยเนี่ยความสนใจเกี่ยวกับเราก็จะแบบ interest about ใช่ไหมครับอาจารย์เซฟแปลตรงตัวเลย interest about ใช่ไหมแต่ว่าภาษาอังกฤษใช้บุพบทที่ใช้กับคำว่า interest คือคำว่า in
1: ซึ่งก็จำไปเลยเนาะว่า interest ใจคู่กับ in นะคะ
0: ใช่ my interest in English เนี่ยความสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษจะยินใช้คำว่า in เนี่ยเป็นต้
1: โ
0: น
1: อเค
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ตัวอย่างถัดไปครับหัวข้อเรื่องเนี่ยเราจะพูดหัวข้อเราจะพูดคุยหัวข้อเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยไปอีกแล้วภาษาไทยก็จะใช้คำว่า about ใช่ไหม
1: อ๋
0: ภ
1: อ
0: าษาไทยพูดคุยหัวข้อเกี่ยวกับอย่างเงี้ยwe will discuss a topic about ใช่ไหมพอคิดจากภาษาไทยเนาะ a topic about เกี่ยวกับแต่ภาษาอังกฤษใช้บุพบทว่า of ครับบุพบทของคำว่าของคำว่า of คู่กับคำว่า topic a topic of English
1: โอ
0: เดี๋
1: เ
0: ย
1: คว
0: ท็อป
1: ขอทวนอันนี้อีกทีหนึ่งนะคะก็คือinterest in หรือว่า interested in ก็ได้เนาะ effect on แล้วก็ topic of นะคะทีนี้
0: effect on ยังไม่ได้พูดถึงครับอาจารย์เซฟขอกลับมาทวนใหม่ทีนะ effect on เมื่อกี้ยังไม่พูด
1: ไ
0: ถ
1: ด
0: ึง
1: ้ค่ะ effect on ค่ะ
0: ครับeffect on อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคำที่คนไทยหลายคนใช้ผิดกันนะครับผลกระทบต่อใช่ไหม
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: วลาบอกว่าสิ่งหนึ่งมีผลกระทบต่ออีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ได้แบบว่า have an effect to
1: แต่ไม่ใช่
0: มีผลต่อใช่ไหมฮะแต่ Pepo position บุพบทที่ใช้กับคำว่า effect คือคำว่า on นะครับ have an effect on something นะครับ
1: โออ เ
0: ั
1: ค
0: นนี้อันนี้เช่นอันนี้แปลตรงตัวไม่ได้เลยกลุ่มของ noun ตามด้วยคำบุพบทนะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้จากอาจารย์ก๊อฟมากมายเลยเดี๋ยวอาจารย์เซฟจะอ่านให้ฟังนะคะว่าอะไรกันบ้างเผื่ออยากมีใครทบทวนก็จะได้จําสิ่งที่ถูกไปเนาะเพราะว่าวันนี้เราพูดถึงสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเพื่อป้องกันการสับสนต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกนะคะก็คือ make a mistake take notes jot down notes grasp an opportunities seize an opportunity have a discussion hold a discussion strong coffee heavy traffic deep sleep strongly agree deeply regret carefully consider interest in effect on topic of นะคะก็วันนี้ก็ฝึกใช้กันบ่อยๆแล้วก็จำเป็นคำคำนะคะสำหรับจำเป็นคู่คู่จำเป็นเฟรชไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ก๊อฟมากเลยค่ะสวั
0: ข
1: ส
0: อบ
1: ด
0: ค
1: ี
0: ุณค
1: คร
0: ับ
1: ่ะ
0: ดันเซฟสวัสดี
1: ค
0: ค
1: ่
0: ระ ับท่านผู้ช
1: สว
0: ม
1: ัสดีค่ะ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬา Radio Plus โดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำพ่อสอนที่พูดกลับไปกลับมาในเรื่องการค้าการบริโภคการผลิตและการขายนี้ก็นึกว่าท่านทั้งหลายกำลังกลุ้มใจในวิกฤตการณ์ตั้งแต่คนที่มีเงินน้อยจนกระทั่งคนที่มีเงินมากล้วนเดือดร้อนแต่ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไปทำให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่ต้องทั้งหมดแม้แต่ครึ่งก็ไม่ต้องอาจจะสักเศษ1/4ก็สามารถอยู่ได้การแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลาไม่ใช่ง่ายๆโดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อนแต่ถ้าทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยรายการคุยสบายยามเช้าที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระจากชาวอักษรศาสตร์ในบรรยากาศแบบคนกันเองผลิตโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนันพรเหมสกุลจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวิทยากรคืออาจารย์ดร.ณัฐพรกัญจนพิญโยวงศ์จากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะอักษรศาสตร์และวันนี้นะคะเราจะมาชวนคุยในหัวข้อการสำรวจภูมิทัศน์และความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์คะฟังเนื้อหาชื่อของงานวิจัยอาจารย์แล้วเนี่ยอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจังเลยค่ะอาจารย์เราจะเข้าไปสู่ในคำถามของเรากันเลยแล้วกันค่ะอาจารย์อาจารย์คะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะอาจารย์แล้วทำไมเราเนี่ยถึงต้องมาสำรวจภูมิทัศน์แห่งความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะงานวิจัยนี้นะคะก็เป็นผลงานของคณะผู้วิจัยที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยได้แก่ตัวดิฉันเองแล้วก็ยังมีผู้ร่วมวิจัยคืออาจารย์อาทิตย์วงสง่าจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์มารุธหานทะเลจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะโครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยใหญ่เลยที่มีชื่อว่าสำรวจภูมิทัศน์แห่งความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ไทยโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมค่ะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจภูมิทัศน์แห่งความรู้ด้านภูมิศาสตร์ไทยในแง่มุมต่างๆผ่านงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยนอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างฐานข้อมูล Open Access Database เกี่ยวกับภูมิทัศน์แห่งความรู้ที่ได้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบของเว็บไซต์แล้วก็ยังมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการสังเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเชื่อม

0: โยงและความสัมพันธ์ของภูมิทัศน์แห่งความรู้ในศาสตร์ต่างๆรวมทั้งการนำเสนอทิศทางที่สาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์ในประเทศไทยควรจะพัฒนาต่อไปซึ่งมันจะรวมไปถึงเรื่องของการนำเสนอความเป็นไปได้ในการทำวิจัยแบบแนวหน้าผ่านการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของงานวิจัยในประเทศไทยและเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติค่ะในโครงการของเราที่เราทำนี้ก็มีชื่อว่าการสำรวจภูมิทัศน์แห่งความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยคณะผู้วิจัยเนี่ยได้สำรวจงานวิจัยแล้วก็วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยในช่วง1ทศวรรษก็คือปีพุทธศักราช2556ถึงปีพุทธศักราช2565นะคะเรารวบรวมงานทั้งหมดมาได้217เรื่องแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าผลงานเหล่านี้เนี่ยสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษมีจุดแข็งตรงไหนแล้วก็ยังมีประเด็นอะไรที่ขาดไปบ้างค่ะ
1: แม่ฟังแล้วก็น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นทีมวิจัยที่ใหญ่นะคะทีนี้มีมาสู่คำถามถัดไปกันดีกว่าค่ะอาจารย์แล้วงานวิจัยในลักษณะนี้นะคะอาจารย์เคยมีคนทำมาก่อนหน้านี้บ้างไหมคะ
0: ก็มีบ้างนะคะแต่ว่างานก่อนหน้านี้เนี่ยมักจะจำกัดอยู่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเลยเช่นเคยมีการสำรวจงานวิจัยด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสหรือจะเป็นด้านสัทธศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแขนงวิชาภาษาศาสตร์นะคะแต่ว่ายังไม่มีใครทำภาพรวมที่จะครอบคลุมในหลากหลายด้านพร้อมกันซึ่งในทีมเราเนี่ยทำ4ด้านเลยก็คือภาษาศาสตร์การแปลการเรียนการสอนแล้วก็วรรณกรรมฝรั่งเศสค่ะและก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือยังไม่มีการนำผลการศึกษาของประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศสด้วยค่ะ
1: ฟังแล้วน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์คือทีนี้มาเข้ามาสู่คำถามถัดมาค่ะอาจารย์แล้วทีมวิจัยที่มาวิจัยเรื่องนี้นะคะมีวิธีการเก็บข้อมูลแล้วก็มีวิธีการทำงานอย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะกระบวนการทำงานเนี่ยก็ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานคือทั้งหมดประมาณ2ปีนะคะเริ่มต้นจากการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล TCI หรือภาษาไทยก็คือศูนย์รวมวารสารวิชาการนะคะเราจะใช้คำค้นหาบทความเนี่ยให้ครอบคลุมที่สุดหลังจากนั้นก็ไปสืบค้นส่วนของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยหลังจากรวบรวมผลงานทั้งหมดมาได้แล้วเนี่ยได้บทความทั้งหมดนะคะ163เรื่องแล้วก็วิทยานิพนธ์54เรื่องหลังจากนั้นเราก็มาอ่านบทคัดย่อของงานทั้งหมดแล้วก็จัดหมวดหมู่ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเกี่ยวข้องกับประเด็นอะไรแล้วก็ใช้วิธีวิจัยแบบไหนค่ะส่วนของฝรั่งเศสเราก็มีการคัดเลือกวารสารชั้นนำมา5ฉบับซึ่งแต่ละฉบับเนี่ยก็นับเป็นวารสารตัวแทนของแต่ละสาขาเช่นวารสาร Langue Française สำหรับด้านภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสวารสาร Traduire เป็นด้านการแปลวารสาร L'Idylle Revue de Linguistique et de Didactique des Langues แล้วก็วารสาร Thé des Fleurs Travaux de Didactique du Français Langue Étrangère สำหรับการสอนภาษาฝรั่งเศสแล้วก็วารสาร Poétique สำหรับด้านวรรณกรรมซึ่งเราก็สามารถรวบรวมข้อมูลจากวารสารฝรั่งเศสมาได้ทั้งหมดถึง567เรื่องเลยค่ะ
1: เป็นเรียกว่าเป็นการรวบรวมได้มาที่เยอะมากๆเลยนะคะ500กว่าเรื่องเลยทีเดียวทีนี้พอรวบรวมได้มาทั้งหมดแล้วค่ะอาจารย์อยากทราบว่าผลการศึกษาในภาพใหญ่ล่ะคะอาจารย์ว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
0: ค่ะสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือเราจะเห็นความนิยมของสาขาการวิจัยด้านภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยนะคะพบว่างานวิจัยด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมีจำนวนมากที่สุดเป็นที่นิยมมากเลยอันดับ2รองลงมาคือภาษาศาสตร์ค่ะแล้วก็มีเรื่องของการแปลแล้วก็ท้ายสุดนี่จะเป็นเรื่องของวรรณกรรมซึ่งการจัดอันดับเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่านักวิจัยไทยส่วนใหญ่จะสนใจในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็การประยุกต์นำมาใช้ในห้องเรียนเป็นหลักเลยค่ะ
1: โอเคเลยค่ะอาจารย์จากนั้นนะคะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามาเจาะลึกเมื่อกี้คือภาพรวม
0: ค่ะใช่
1: ทีนี้ถ้าเรามาเจาะลึกเรื่องผลการวิจัยในแต่ละด้านของภาษาฝรั่งเศสล่ะคะอาจารย์โดยเราจะเริ่มจากสาขาที่มีมากที่สุดเลยก็คืออย่างแรกก็คือด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสจากงานวิจัยของอาจารย์นะคะเรามีข้อค้นพบอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะ
0: ค่ะในด้านการสอนเนี่ยงานวิจัยส่วนใหญ่เกินครึ่งเลยเนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องของการกลวิธีการสอนซึ่งมันจะเป็นการค้นหาคำตอบว่าเราจะทำยังไงให้เราสอนดีขึ้นได้นะแล้วก็จะเป็นการเน้นเรื่องของการพัฒนา

0: เศษในที่ทำงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าเมื่อมาดูงานวิจัยของไทยเนี่ยส่วนมากจะเน้นการศึกษาเฉพาะกลุ่มซึ่งคือกลุ่มผู้เรียนได้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาแล้วก็นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาค่ะการที่เราดูกลุ่มวิจัยเนี่ยเนาะก็สะท้อนให้เห็นความแตกต่างของบริบททางการศึกษาอย่างมากทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่มีผู้อพยพและมีผู้พูดหลากหลายภาษางานวิจัยเนี่ยก็สร้างมาเพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายตามบริบททางสังคมนั้นๆ นะคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยกลุ่มผู้เรียนเนี่ยค่อนข้างเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือเป็นกลุ่มของคนไทยที่เรียนภาษาฝรั่งเศสในฐานะที่ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเป็นวิชาเลือกในสถานศึกษางานวิจัยก็สะท้อนข้อเท็จจริงนั้นที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าจากความแตกต่างเนี่ยเมื่อเรามาเปรียบเทียบกันนะเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันเป็นช่องทางเหมือนกันนะที่งานวิจัยของไทยจะสามารถขยายขอบเขตออกไปได้ค่ะ
1: นี่คือเป็นทางด้านการสอนนะคะน่าสนใจอย่างมากเลยนะคะผลการศึกษาทีนี้ต่อมาค่ะอาจารย์สาขาต่อมาที่เป็นที่นิยมอันดับรองลงมาจะเป็นเรื่องเป็นสาขาใดไม่ได้นอกจากสาขาเกี่ยวกับด้านการแปลค่ะการแปลล่ะคะอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะด้านการแปลเนี่ยนะคะก็งานวิจัยมากกว่า 62% เลยเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการแปลวรรณกรรมโดยเฉพาะเลยค่ะเช่นการแปลนวนิยายจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยหรือว่าการแปลวรรณกรรมไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสผลงานส่วนมากเนี่ยเป็นวิทยานิพนธ์ที่มาจากหลักสูตรการแปลฝรั่งเศสไทยของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะส่วนการแปลด้านอื่นๆก็ยังมีอีกหลายด้านเลยเช่นการแปลเฉพาะด้านตัวอย่างก็คือการแปลพวกเอกสารประวัติศาสตร์ตำราปรัชญาตำราศาสนาหรือแม้กระทั่งเป็นบทความออนไลน์หรือรายการอาหารในร้านอาหารไทยในประเทศฝรั่งเศสด้วยค่ะซึ่งการแปลข้อมูลลักษณะต่างๆเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนด้านการแปลข้ามวัฒนธรรมซึ่งมีอยู่มากทีเดียวแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็จะมีงานที่ศึกษาทฤษฎีการแปลซึ่งมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแปลด้วยค่ะทางด้านของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องของการแปลเฉพาะด้านมากที่สุดเลยซึ่งก็จะตรงข้ามกับของประเทศไทยเนาะตัวอย่างของการแปลเฉพาะด้านของฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแปลเอกสารกฎหมายบทบรรยายภาพยนตร์คัมภีร์ศาสนาตำราวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งการแปลวิดีโอเกมค่ะแล้วก็ยังมีหัวข้องานศึกษาที่ยังไม่ค่อยปรากฏในประเทศไทยเช่นการศึกษาสถานภาพและชีวิตการทำงานของนักแปลอาชีพหรือวิธีการสอนการแปลในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับนักแปลในฐานะวิชาชีพการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการการแปลหรือการสอนการแปลในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังนับว่าเป็นพื้นที่ว่างที่สามารถจะให้นักวิจัยของไทยเนี่ยเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้เลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้ามาอ่านงานถ้านักวิจัยที่ศึกษาด้านนี้อยู่แล้วมาอ่านงานของอาจารย์เนี่ยก็จะพบว่าสามารถสืบค้นข้อมูลได้ต่อถือว่าเป็นการต่อยอด
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะซึ่งมีประโยชน์กันอย่างมากเลยทีเดียวอ่ะเราผ่านไปแล้วนะคะใน2สาขาที่ด้านแรกก็คือด้านการสอนต่อมาก็คือด้านการแปลบ้างทีนี้สาขาต่อมาบ้างค่ะอาจารย์เราจะมาลงลึกถึงตัวภาษากันบ้างแล้วสาขาภาษาศาสตร์ล่ะคะอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะหัวข้อการศึกษาที่พบมากที่สุดคือ2เรื่องอะค่ะในประเทศไทยเนาะก็จะเป็นเรื่องของอรรถศาสตร์แล้วก็สัทธศาสตร์ค่ะ2ด้านนี้เนี่ยมักจะมุ่งเน้นเรื่องของการเปรียบเทียบกันระหว่างภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสตัวอย่างเช่นด้านอรรถศาสตร์เนี่ยก็จะมีงานเปรียบเทียบสำนวนเปรียบเปรยในภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสว่ามีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรส่วนในเรื่องของสัทธศาสตร์เนี่ยก็จะมีการศึกษาการออกเสียงพยัญชนะตัวแอในภาษาฝรั่งเศสของกลุ่มผู้เรียนชาวไทยว่ามีการออกเสียงถูกต้องไหมมีปัญหาอย่างไรหรือว่าเราจะทำอย่างไรให้เราออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะแต่ว่าในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยสนใจในหัวข้อเรื่อง วิทยาหน่วยคำมากที่สุดเลยมันก็คือการศึกษาว่าคำนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและที่น่าสน

0: ใจมากก็คือฝรั่งเศสเนี่ยเขามีการศึกษาเรื่องของการแปลของภาษาแล้วก็ความไม่มั่นคงทางภาษา มีการศึกษาเรื่องของภาษาศาสตร์ข้อความต่อเนื่องซึ่งอาจจะไม่ค่อยปรากฏมากนักในกลุ่มวิจัยชาวไทยค่ะนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักวิจัยชาวไทยนะคะก็คือว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขานิยมศึกษาภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในประเทศต่างๆทั่วโลกตัวอย่างเช่นภาษาฝรั่งเศสที่พูดในรัฐควิเบกของแคนาดาหรือในทวีปแอฟริกาซึ่งก็สะท้อนให้เห็นได้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยมองภาษาของตัวเองในฐานะที่เป็นภาษาของโลกใช้กันอย่างกว้างขวางค่ะ
1: ก็แน่นอนนะคะปัจจุบันก็ภาษาฝรั่งเศสก็ยังคงใช้อย่างกว้างขวางจะทั่วทุกทวีป
0: บนโลกนับเป็นอันดับ4ของโลกเลย
1: อันดับ4นะคะอาจารย์ก็เป็นภาษาที่มีคือเข้าใจเลยว่าทำไมชาวฝรั่งเศสถึงมองว่าตัวเองเป็นภาษาที่อยู่ในฐานะภาษาของโลกนะคะอันดับ4โอเคค่ะต่อมาค่ะอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์ไปแล้วอีกสาขานึงค่ะอาจารย์อยากทราบมากเลยสาขาสุดท้ายของเราก็คือด้านวรรณกรรมฝรั่งเศสค่ะด้านนี้นะคะอาจารย์ขอให้อาจารย์อธิบายถึงผลการวิจัยที่อาจารย์พบอะค่ะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะจากการศึกษาด้านวรรณกรรมฝรั่งเศสที่มีงานวิจัยในประเทศไทยนะคะแล้วก็จะพบผลงานจำนวนทั้งหมดเนี่ย48เรื่องประเด็นงานวิจัยที่พบมากที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นวนิยายคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของผลงานวิจัยทั้งหมดนะคะรองลงมาก็คือบทละครแล้วก็ถ้าเราพิจารณาตามยุคสมัยของตัวบทที่นำมาวิจัยกันเนี่ยนะคะก็จะพบว่าวรรณกรรมในยุคคริสต์ศตวรรษที่20เนี่ยได้รับความนิยมมากที่สุดเลยคิดเป็นประมาณ 46% นะคะแล้วก็รองลงมาก็คือผลงานจากคริสต์ศตวรรษที่19แล้วก็คริสต์ศตวรรษที่21ซึ่งนับเป็นวรรณกรรมร่วมสมัยค่ะแต่ว่าในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมีงานวิจัยที่หลากหลายยุคสมัยมากกว่าเนาะด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของภาษาเองก็อาจจะมีการศึกษาเรื่องของวรรณกรรมยุคกลางยุคก่อนคริสตกาลหรือรวมไปถึงยุคคริสต์ศตวรรษที่16เนี่ยซึ่งยุคต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังไม่ค่อยปรากฏในงานวิจัยของไทยนะคะเหตุผลหลักก็คือการอ่านวรรณกรรมในยุคเหล่านี้เนี่ยต้องใช้ความรู้ภาษาฝรั่งเศสที่อาจจะเป็นภาษายุคโบราณค่อนข้างเฉพาะทางนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยวารสารฝรั่งเศสที่เราไปศึกษาเนี่ยพบว่ายังมีงานวิจัยงานศึกษาเรื่องของทฤษฎีวรรณกรรมซึ่งนับเป็นการวิพากษ์ทฤษฎีซึ่งก็ยังไม่มีผู้วิจัยด้านนี้ในประเทศไทยเลยค่ะจุดเด่นของการศึกษาด้านวรรณกรรมฝรั่งเศสในประเทศไทยเนี่ยเราก็อาจจะมองได้ว่ามันเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยกับวรรณกรรมฝรั่งเศสซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ก็จะสะท้อนมุมมองที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมุมมองจากคนไทยที่มองเรื่องต่างๆเหล่านี้ค่ะ
1: ได้แบบน่าสนใจมากเลยกับผลงานวิจัยนะคะผลการวิจัยทางด้านวรรณกรรมนะคะต่อมาค่ะอาจารย์เราฟังมาทั้งหมด4สาขาละอาจารย์คะอยากขออนุญาตสอบถามอาจารย์ว่าแล้วจุดแข็งของงานวิจัยด้านภาษาฝรั่งเศสในไทยล่ะคะอาจารย์อาจารย์คิดว่าอะไรคือจุดแข็งของงานวิจัยด้านภาษาฝรั่งเศสในไทยบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะจุดแข็งที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือเราจะเรียกว่ามันเป็นลักษณะของงานวิจัยที่สอดรับกับพื้นที่อะค่ะคือหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากจะรู้ว่าการสอนภาษาฝรั่งเศสให้นักเรียนไทยจะใช้กลยุทธ์อะไรดีการแปลวรรณกรรมฝรั่งเศสให้เป็นภาษาไทยจะทำยังไงหรือว่าถ้าคนไทยออกเสียงภาษาฝรั่งเศสผิดตรงไหนเนี่ยเราก็จะพบคำตอบอยู่ในงานวิจัยของประเทศไทยนี่แหละค่ะเพราะว่างานวิจัยของประเทศไทยเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อตอบคำถามจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในบริบทของบ้านเราโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นสิ่งที่งานวิจัยของฝรั่งเศสก็จะไม่พบค่ะ
1: โอเคได้ประโยชน์อย่างมากจริงๆเวลาฟังว่าผลจุดแข็งของงานวิจัยนี้เราส่วนตัวก็ได้รับแรงบันดาลใจไปเลยว่าถ้าเราเอามาทำกับภาษาอื่นบ้างล่ะ
0: ทั้ง
1: เราอาจจะได้พบจุดแข็งหรือว่าประเด็นศึกษาภาษาอื่นๆในบ้านเราบ้างเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: น่าสนใจมากค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าจุดที่อาจารย์คิดว่าอะไรคือจุดที่จะสามารถพัฒนาได้ต่อไปในอนาคตล่ะคะอาจารย
0: ์ค่ะจากการศึกษาของเรานะคะเราก็จะยัง

0: พบว่างานวิจัยของบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยหลากหลายไม่หลากหลายในที่นี้หมายถึงว่าหัวข้อศึกษาก็อาจจะยังไม่ค่อยหลากหลายมากนักวิธีการวิจัยก็อาจจะยังไม่ค่อยหลากหลายมากนักเพราะว่างานวิจัยส่วนมากอะค่ะทำโดยนักวิจัยคนเดียวหรือว่าสถาบันเดียวอาจจะยังไม่ค่อยเห็นการร่วมมือร่วมใจกันเนาะข้ามสถาบันหรือว่าแม้กระทั่งข้ามประเทศเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะผู้วิจัยของเราก็เลยอยากจะเสนอแนวทางในการพัฒนาค่ะว่าตัวอย่างเช่นเราอาจจะลองมองหาแหล่งข้อมูลในการทำหัวข้อวิจัยใหม่ๆที่อาจจะยังไม่เคยมีในประเทศไทยบ้างไหมเช่นเราอาจจะขยายขอบเขตการศึกษาค่ะการศึกษาภาษาฝรั่งเศสจากเดิมเนี่ยเราจะเน้นศึกษาภาษาฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศสเนาะแต่ทีนี้เราอาจจะขยายขอบเขตออกไปเช่นภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสบ้างดีไหมเช่นภาษาฝรั่งเศสในแอฟริกาในแคนาดาหรือแม้กระทั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราเองเนี่ยค่ะก็เป็นขอบเขตข้อมูลที่เราอาจจะมีอะไรให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอีกเยอะมากเลยหรือว่าอีกแง่นึงเนี่ยก็คือการพัฒนาแล้วก็สร้างเครือข่ายนักวิจัยข้ามสถาบันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีแนวโน้มการทำวิจัยที่แยกกันทำเนาะถ้าเราร่วมมือกันได้เนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะอาจารย
1: ์เป็นการร่วมกันทำงานวิจัยโดยที่เชิญผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยแต่ละสาขามาทำร่วมกัน
0: ค่ะใช่ค่ะอาจจะได้มุมมองใหม
1: ่ๆอันนี้เห็นด้วย
0: เน
1: า
0: ะ
1: เราจะได้แบบเปิดกว้างมากขึ้นน
0: ะคะ
1: เพื่อเอามาถกหรือเอามาพูดคุยกัน
0: ค่ะ
1: ทีนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าสิ่งที่อาจารย์เนี่ยเกริ่นมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์หรือว่าผลการวิจัยจุดแข็งของงานวิจัยอาจารย์นะคะอาจารย์คิดว่างานวิจัยชิ้นนี้ของอาจารย์มีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะในแง่วงการวิชาการของประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะงานวิจัยแบบนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นการตรวจสุขภาพอะค่ะให้กับวงการวิชาการฝรั่งเศสของเรานะว่าตอนนี้เราทำอะไรมาถึงไหนแล้วเราทำเรื่องอะไรที่เน้นเป็นจุดแข็งของเราแล้วก็ยังมีอะไรที่ยังนับว่าเป็นช่องว่างให้เราสามารถเติบโตต่อไปได้การตรวจสุขภาพแบบนี้ค่ะมันจะช่วยให้เราสามารถวางแผนชีวิตเนาะวางแผนก้าวต่อไปเพื่อให้พัฒนางานของเราต่อไปได้หรือว่าเราอาจจะมองว่ามันเป็นการสร้างโอกาสเนาะเป็นการเติมเต็มช่องว่างที่ยังขาดหายไปในประเทศไทยได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะคะก็ขอเชิญอ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้นะคะในวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ค่ะ
1: แหมฟังแล้วได้รับแรงบันดาลใจเป็นอย่างสูงคือโดยส่วนตัวแล้วต
0: ั
1: วเองสอนภาษารัสเซียอยู
0: ่ค่ะ
1: คิดว่าถ้าอ่านงานวิจัยของอาจารย์จบแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่ากระตุ้นให้เราทำงานวิจัยในประเด็นเนี้ยแต่ว่าเป็นในภาษาอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งของตัวดิฉันเองก็คือเป็นภาษารัสเซียนะคะจะได้แบบเราได้เห็นมุมมองหรือว่าช่องว่างหรือวิธีการต่างๆซึ่งคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมาก
0: ค่ะใช่เหมือนเราเห็นแนวทางแล้วเราก็เลือกมาประยุกต์ปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
1: ซึ่งอาจารย์ตอนแรกบอกว่ามีช่วงนึงบอกภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาโลกใช่ไหมคะสมมติว่าในส่วนของดิฉันก็อาจจะสามารถเอามาภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการในแถบภูมิภาคเอเชียกลางอย่างนี้ได
0: ้องค์ใช่
1: น่าจะมีประโยชน์อยู่พอสมควรนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตายแล้วค่ะพอฟังงานวิจัยชิ้นนี้ของอาจารย์แล้วชื่นชอบมาก
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะนี่คือแค่ฟังแล้วไม่พอนะคะคิดว่าเราจะต้องกลับไปเข้าไปดูในวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ยังไงเราก็ต้องเข้าไปดูแน่นอน
0: ค่ะในนั้นก็จะมีรายละเอียดต่างๆมากมายที่ในวันนี้ไม่สามารถพูดหมดได้ในรายการนะคะ
1: ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ ขอขอบคุณอาจารย์

0: ารย์ดร.ณัฐพรกัญจนพิญโยวงศ์ที่มาร่วมแบ่งปันสาระดีๆมีประโยชน์และขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาจนจบค่ะท่านสามารถรับฟังรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยได้ทางสถานีวิทยุจุฬาคลื่น 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกเช้าวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้และในรูปแบบพอดแคสต์บน Spotify, Apple Podcast และช่องทางออนไลน์อื่นๆค่ะวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนันพรเหมสกุลและอาจารย์ดร.ณัฐพรกัญจนพิญโยวงศ์นะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามประเด็นการศึกษาและองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz
2: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยห้ายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์
3: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 นติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
4: ์ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาวันนี้ดิฉันศศิพิมพ์จิรศักดิ์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัชราวัยให้เกียรติมาพูดคุยในหัวข้อถนิมพิมพาพรเครื่องทองของแต่งกายแห่งราชสำนักยินดีต้อนรับคุณหมอเข้าสู่รายการคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณแอนครับแหมวันนี้เสียงของคุณแอนนี่ฟังแล้วระยิบระยับเหมือนกับหัวข้อที่จะพูดวันนี้เลย บลิงบลิงมาก
5: บลิงบลิงใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาพูด

0: ึงเรื่องของเครื่องแต่งกายซึ่ง
1: เครื่องทองช่างทองหลวงของราชสำนัก
0: สูงด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องแต่งกายแห่งราชสำนักเลย
1: ใช่ครับ
0: วันนี้คุณหมอจะเล่าอะไรให้เราฟังบ้างคะ
1: เล่าความทรงจำก่อนว่าทำไมผมถึงชอบเรื่องของช่างทองหลวงแห่งราชสำนักหรือว่าเครื่องทนิมพิมพาพรทั้งหลายมากนั่นเป็นเพราะว่าในสมัยเด็กเนี่ยผมติดใจจากเรื่องของพระปรางวัดราชบูรณะคุณแอนก็คงทราบดีเรื่องนี้มันก็จะต้องบอกว่ากีระดังที่ได้สดับมาในสมัยอยุธยานู้นเลยครับคุณแอนนะฮะเครื่องทองของเจ้าสามพระยาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมแบบต้องเรียกว่าใฝ่ฝันแล้วก็ชอบเป็นแรงบันดาลใจตลอดเลยครับทั้งศิลาภรณ์ของชาววังที่ทำมาจากเส้นทองอย่างนี้หรือว่าพระแสงราชสัตราที่สวยงามฝังพลอยสง่างามมากคือของที่เป็นเครื่องทองในราชสำนักต้องเรียกว่าเป็นของค่าควรแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าเนี่ยเป็นของที่ทำด้วยช่างหลวงที่ฝีมือชั้นเลิศที่สุดในแผ่นดินนะครับคุณแอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพชรซีกเพชรลูกทั้งหลายเนี่ยถึงถูกเลือกมาคัดมาอย่างดีที่สุด อย่างเลิศที่สุดแล้วพอโตขึ้นเนี่ยได้อ่านบันทึกของหมอมัลคอมสมิธที่เป็นคุณหมอประจำราชสำนักสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงพอสวรรคตไปก็เป็นหมอประจำพระองค์ของพระพันปี
0: ค
1: ือของพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถคือพระพันปีพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าก็ทรงเป็นพระมเหสีที่รัชกาลที่5เนี่ยพระราชทานเครื่องทองเครื่องเพชรเนี่ยมากมหาศาลนะครับเยอะมากๆเลยจนพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์เนี่ยได้มีพระนิพนธ์เอาไว้ว่าเมื่อตอนเด็กเนี่ยไปเยี่ยมทูลกระหม่อมย่าที่วังพญาไทเพราะตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระพันปีเนี่ยในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยในหลวงพระมงกุฎเกล้าทรงสร้างพระที่นั่งเทวราชสภารมถ้าท่านผู้ฟังจำได้ใครเคยไปฟังดนตรีของสมเด็จพระพี่นางนะผมชอบพาคุณแม่ไปฟัง
0: นะ
1: ก็จะจัดที่พระที่นั่งเทวราชสภารมเนี่ยในพระชวังพญาไทซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระพันปีนะครับท่านก็ทรงประชวรและท่านเป็นเบาหวานน
0: ะ
1: ท่านเป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นในรัชกาลที่6ก็จัดให้ท่านประทับที่เนี่ยชั้นล่างสังเกตว่าพระที่นั่งเทวราชเนี่ยจะเป็นพระที่นั่งแบบศิลปะไบแซนทีนที่ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นพื้นราบนะเพื่อให้เหมาะกับพระบรมราชชนนีทีนี้เนี่ยเจ้านายเจ้าน้องที่เวลาไปเข้าเฝ้าเนี่ยพระองค์จุลก็จะเขียนเล่าว่าก็จะมาเข้าเฝ้าท่านทูลกระหม่อมย่าแล้วก็คุยกันสนุกสนานนะเจ้าฟ้าจักรพงศ์พ่อของท่านก็ไปเฝ้าทูลกระหม่อมย่าซึ่งพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์เนี่ยได้พระนิพนธ์เอาไว้ตอนหนึ่งว่าเรื่องเครื่องเพชรของทูลกระหม่อมย่าเนี่ยทรงมีเครื่องเพชรเครื่องทองมากเครื่องเพชรเครื่องทองชิ้นใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ที่พระบรมมหาราชวังเก็บเอาไว้ที่นั่นครับแอนแต่แม้กระนั้นเครื่องเพชรชิ้นย่อยๆที่อยู่ที่พระราชวังพญาไทเนี่ยก็เรียกแทบจะเรียกได้ว่าเท่ากับร้านเพชรย่อมๆในยุโรปเลยทีเดียว
0: โอ้โห
1: เพราะตอนที่พระองค์จุลเขียนเมมัวของท่านเนี่ยเกิดวังปารุธเนี่ยท่านเขียนตอนที่โตแล้วเพราะฉะนั้นท่านเคยเห็นพวกเครื่องเพชรเครื่องทองไม่ว่าจะเป
0: ็
1: นอาเปลแวนคริฟหรือว่าคาเทียหรือว่าฟาแบเช่ละท่านเคยเห็นละเพราะท่านบอกเลยว่ามองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยโอ้เครื่องเพชรของทุนหม่อมย่าเนี่ยเหมือนกับร้านเพชรเล็กนี่ขนาดแค่ส่วนหนึ่งนะฮ
0: ะ
1: ยังเหมือนร้านเพชรเล็กๆในยุโรปเลยนะร้านเพชรย่อมๆเลยเพราะว่าท่านบอกว่าท่านให้คุณค่าหลวงเนี่ยนำแหวนออกมาให้ท่านเลือกบอกว่าเวลาที่ท่านจะออกงานเนี่ยก็ใช้คุณค่าหลวงนำพระธรรมรงค์ก็จะมีเป็นโอ้หลายสิบหลายร้อยวงก็จะทรงเลือกเครื่องเพชรทรงเลือกเข็มกลัดนะส่วนใหญ่เนี่ยจากที่มีเหมือนกับเท่าร้านเพชรย่อมๆเนี่ยพระองค์จุลก็จะบอกว่าทุนหม่อมย่าก็จะเลือกแค่สองอย่างหนึ่งก็คือเข็มกลัดที่มีพระบรมนามาภิไธยของทุนหม่อมปู่นั่นคือจุฬาลงกรณ
0: ์
1: กับแหวนพระธรรมรงค์อีกวงเดียวแค่นั้นแหละที่เวลาท่านจะแต่งองค์คือให้คุณเท้าข้าหลวงนำมาให้เลือกเยอะแยะเลยนะแต่ท่านจะเลือกแค่นั้นเองนี่คือตัวอย่างหนึ่งของเครื่องทองเครื่องเพชรในราชสำนักซึ่งก็มาจากยุโรปส่วนหนึ่งนี่ยังไม่นับนะพวกเครื่องที่เป็นตุ้มหูหรือว่าเป็นไข่มุกซึ่งที่บอกว่าหมอมัลคอมสมิธเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของผมก็เพราะว่าพอถึงแผ่นดินพระมงกุฎเกล้าหมอมัลคอมสมิธก็มาเข้าเฝ้าต้องเรียกว่ามาเข้าเฝ้าใกล้ชิดสมเด็จพระพันปีพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีบ่อยมากจนวันหนึ่งเนี่ยสมเด็จพระพันปีก็มีพระเมตตากับหมอฝรั่งก็เลยบอกว่าหมอมีอะไรที่แบบอยากจะกราบทูลขอได้ก็ได้นะ หมอก็เลยบอกว่าอยากจะเห็นสร้อยพระสอไข่มุกที่ลือกันว่าเม็ดงามโตมากแล้วก็ต้องพันพระสอเนี่ยต้องถึง2รอบถึง2ทบเลยนะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมีในรูปถ้าเคยเห็นรูปพระพันปีเนี่ยสุดว่าที่สภากาชาดไทยจะมีนะที่ทรงมีทรงสร้อยพระสอไข่มุกที่เรื่องลือเนี่ยโอ้โหสองทบเลยเนี่ยสมเด็จพระพันปีก็เลยมีรับสั่งให้คุณเท้าข้าหลวงเนี่ยไปนำมาให้หมอดูบอกว่าหมอมาคอมสมิธก็บันทึกไว้ว่าโอ้เป็นสร้อยที่ยาวมากแล้วก็ไข่มุกแต่ละเม็ดเนี่ยก็ลูกโตและน้ำงามมีลัสเตอร์ไข่มุกเขาจะเรียกมีลัสเตอร์ที่มันแบบเล่นไฟหรือล้อไฟมากต้องเรียกว่าแม้กระทั่งในยุโรปเนี่ยจะหางามอย่างนี้ก็ยังยาก เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้าหลวงเนี่ยท่านได้สั่งซื้อมาพระราชทานให้นี่แหละถึงบอกว่าเครื่องเพชรทองของเราเนี่ยไม่แพ้เครื่องทองหยองในราชสำนักเจ้านายในยุโรปชั้นสูงเลยฮะ
0: ค่ะ
1: หลายคนอาจจะฟังบอกว่าก็เรามีเงินเยอะแต่จะบอกให้นะครับไม่เชิงนะครับการมีเงินเยอะเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามีรสนิยมที่เยอะด้วยแต่พระเจ้าหลวงเราเนี่ยทรงมีทั้งรสนิยมและทรงมีพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งที่ทรงใช้จ่ายไปพวกนี้เนี่ยในการที่ทรงซื้อเครื่องทองเครื่องเพชรที่มีตราที่ประทับตราของในห้างทั้งหลายเนี่ยในยุโรปดังๆเนี่ยเพราะทรงมองเห็นการไกลหนึ่งอย่าลืมว่าฝรั่งในสมัยนั้นเนี่ยการมีเงินเนี่ยเขาไม่ได้นับถือนะเขาดูถูกต้องพูดตรงๆอย่างสมัยก่อนนู้นเนี่ยเขามองอเมริกาเนี่ยเป็นฝรั่งแผ่นดินใหม
0: ่ค่ะ
1: รวยมีเงินซึ่งคนอเมริกันที่รวยมาจากน้ำมันอย่างเช่นนายจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์หรือว่าแวนเดอร์บิลต
0: ์
1: หรือว่ามอร์แกนส์อย่างเงี้ยนะฮะพวกนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำตัวอย่างผู้ดียุโรปโดยการที่ให้ทุนนะครับหรือสร้างโรงพยาบาลสร้างมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ล็อกกี้เฟลทุนล็อกกี้เฟลเลอร์ซึ่งโด่งดังมาถึงเมืองไทยถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งก็คือลักษณะการที่มหาเศรษฐีอเมริกันจะทำตามแบบผู้ดีฝรั่งหรือยุโรปนั่นแหละพูดง่ายๆนึกถึงเรื่องไททานิกนะมอลลี่บราวน
0: ์พูดง่ายๆว่าเป็นเศรษฐีใหม่ได้ไหมคะ
1: เป็นนูโวริชใช่ซึ่งฝรั่งในยุโรปเนี่ยเขาก็ถือว่าพวกนี้เป็นเศรษฐีใหม่ซึ่งไอ้คำว่านูโวริชเนี่ยมันก็เป็นคำที่ค่อนข้างเรสซิสต์นิดๆนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่5ท่านรู้ท่านมีรสท่านมีต้องเรียกว่าพระราชนิยมและรสนิยมสูง
0: ค่ะ
1: เทียบได้กับเจ้านายฝรั่งยุโรปสมัยนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแอนรู้ไหมว่าผมทึ่งมากเลยว่าท่านมีพระราชบัญชาให้ในฟาแบเช่เนี่ยฮ
0: ะ
1: สร้างหรือว่ารังสรรค์เครื่องถนิมพิมพาพรทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรอบนะพระบรมฉายาลักษณ์หรือว่าเป็นซองพระโอสถเนี่ยนะสำหรับถวายให้เจ้านายสำหรับให้พระราชทานในพระราชโอรสธิดาเนี่ยฮ
0: ะ
1: ท่านก็สั่งจากฟาแบเช่เลยซึ่งของพวกนี้นอกจากไม่ได้ราคาถูกแล้วยังเป็นต้องเรียกพระราชทรัพย์มาจนถึงปัจจุบันและนับปัจจุบันเนี้ยแม้แต่ประธานาธิบดีปูตินสมัยที่มาเยือนเมืองไทยยังต้องทูลขอชมงานของฟาแบเช
0: ่โอ้โห
1: จากสมเด็จพระพันปีสิริกิติ์ในสมัยนั้นเพราะว่าของเราเนี่ยด้วยพระราชวิสัยทัศน์อันยาวไกลของในหลวงรัชกาลที่5ของล้นเกล้าท่านนี่แหละฮะทำให้เรามีทั้งต้องเรียกว่าเครื่องถนิมพิมพาพรที่ต้องเรียกหาค่ามิได้และในปัจจุบันจากเดิมที่ซื้อไว้สมัยนู้นนะเดี๋ยวนี้ยิ่งมีค่ามากขึ้นกว่านี้อีกต้องเรียกว่าท่านรู้จักลงทุนด้วยรัชกาลที่5นะทีนี้เนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยครับคู่แข่งของช่างทองหลวงในพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้มีแค่นายฟาแบเช่ฟาแบเช่เป็นคนตั้งร้านแรกเมื่อสมัยปีประมาณพุทธศักราช2385และอีก5ปีต่อมาเนี่ยคาเทียลุยส์คาเทียเนี่ยก็เป็นคนตั้งร้านทองขึ้นมาซึ่งร้านเพชรร้านทองลุยส์คาเทียเนี่ยก็ได้รับตราตั้งจากพระเจ้านโปเลียนที่3เพราะฉะนั้นใครที่ได้รับตราตั้งเนี่ยโอ้โหเป็นแบบต้องเรียกว่าช่างทองหลวงของพระมหากษัตริย์ได้พวกเศรษฐีผู้ดีในยุโรปก็จะต้องมาสั่งตามเจ้านายกันพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงรู้และท่านก็เห็นว่าของพวกนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะมีราคานอกจากจะทำให้ฝรั่งเนี่ยได้รู้ในรสนิยมและในความซีวิไลซ์ของชาติสยามแล้วเนี่ยมันยังได้ต้องเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งหลายตัวเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปในยุโรปแต่ละครั้งเนี่ยท่านก็จะไปแวะห้างเพชรห้างทองอย่างท่านก็เขียนพระฉัตรเรขามาว่าวันนี้แวะไปห้างทองในที่รัสเซียชื่อห้างพับเบรกีก็คือฟาแบเช่พับเบรกีก็คือฟาแบเช่เป็นห้างทองของฝรั่งหรือว่าอย่างท่านไปคาเทียเนี่ยเรื่องเนี้ย เป็นตำนานของคาร์เทียเลยนะ

0: ครับคุณแอนไม่รู้คุณแอนเคยได้ยินไหมหรือท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้ในปูมของคาเทียในอาร์คีฟของคาเทียเองเลยว่าพระเจ้ากรุงสยามหรือว่ารัวเดเซียมเนี่ยเสด็จไปที่คาเทียที่ห้างใหญ่แฟลกชิปสโตร์ของคาเทียคือปกติเนี่ยเจ้านายเนี่ยเขาก็จะมีต้องเรียกว่าในห้างเนี่ยก็จะส่งแคตตาล็อกเพชรพลอยนะเครื่องเพชรเครื่องทองมาให้เลือกอยู่แล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: แต่วันนั้นเนี่ยบอกว่าคิงออฟสยามรัวเดเซียมเนี่ยก็เสด็จไปที่ห้างคาเทียไปเลือกไปเลือกด้วยพระองค์เองซึ่งในห้างก็ออกมาต้อนรับนะแล้วก็มีล่ามนะมีล่ามที่เป็นคนไทยเวลาที่เขาก็จะเอาคอลเลกชันเครื่องเพชรเครื่องทองมาก็จะถวายให้ดูทีละถาดทีละถาดก็ปรากฏว่าก็บันทึกไว้ว่าถวายถาดแล้วถาดเล่าพระเจ้ากรุงสยามก็ได้แต่เรียกว่านิ่งแล้วก็ไม่ตรัสอะไรนะฮะไม่ตรัสอะไรได้แต่พยักพักพยักพักเบาๆไม่ตรัสอะไรไม่ตรัสอะไรจนเขาก็ในห้างนี่ก็หนักใจไม่รู้จะเอาอะไรมาถวายบอกว่าเอาทั้งชุดเล็กชุดใหญ่มาถวายแล้วก็เลยบอกว่าเอามาถวายชุดสุดท้ายก็บอกว่านี่เป็นชุดที่ทางห้างคาเทียเนี่ยบอกว่าตั้งใจที่จะเก็บเอาไว้บอกว่าเป็นชุดที่ราคาสูงสุดและแพงที่สุดตั้งใจที่จะเก็บเอาไว้แต่ก็จะถวายให้ดูหมดชุดนี้ก็ไม่มีแล้วบอกให้บอกให้ทูลบอกนะบอกกับล่ามในห้างคาเทียว่าให้ล่ามกราบบังคมทูลบอกรัวเดเซียมด้วยบอกว่าไม่มีแล้วนี่คือชุดสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ไม่ได้มีรับสั่งอะไรเหมือนเดิมแล้วก็หันไปมีรับสั่งเบาๆกับล่ามล่ามก็บอกว่าที่ผ่านมาที่พยักพระเบาๆเนี่ยคือรับทุกชุดก็คือทรงรับของคาเทียนะทุกชุดนะ
1: โอ้คนลุก
0: ใช่ใช่ก็คือทรงมีต้องเรียกว่ารสนิยมที่สูงคือทรงเห็นแล้วว่าของในคาเทียที่เลือกมาเนี่ยดีในสมัยแรกๆเนี่ยครับคุณแอนในคาเทียเนี่ยจะเป็นห้างที่รับเอาของที่มาจากห้างทองเล็กๆน้อยๆอื่นๆเอามารวมกันก่อนที่จะมาสร้างเป็นของตัวเองนะ
1: ฮะ
0: ในช่วงประมาณการเปิดร้านช่วงแรกๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรับมาจากของอย่างบุครองอย่างเงี้ยก็จะส่งมาที่เป็นอัตเตอร์เยของบุครองก็ส่งมาที่คาเทียก่อนที่คาเทียจะมารังสรรค์ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลวงรับทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้บอกว่าแล้วบอกไว้ด้วยนะว่าพระราชทรัพย์ที่สิ้นไปวันนั้นเท่าไหร่นะฮ
1: ะ
0: ซึ่งในปูมนั้นเนี่ยเทียบไว้ให้ด้วยบอกว่าในประมาณปีถัดมานะฮะปีถัดมาไม่นานเพชรสีน้ำเงินซึ่งเป็นเพชรน้ำเอกที่หายากที่สุดของโลกเนี่ยฮ
1: ะ
0: เพชรโฮปไดมอนด์เนี่ยบอกว่ายังราคาพอๆกับพระราชทรัพย์วันนั้นเลยนี่ถึงบอกว่าสยามของเราเนี่ยมีต้องเรียกมีเครื่องเพชรเครื่องทองไม่ธรรมดาเลยนะ
1: ค่ะ
0: เท่ากับโอ้โหราชสำนักใหญ่ๆในยุโรปสมัยนั้นเลยครับแอนหรืออาจจะยิ่งกว่าราชสำนักเล็กๆบางที่ในยุโรปอีก
1: อยากเห็นเลยนะคะคุณหมอ
0: ก็นี่แหละ
1: เสียดายว่าทั้งหมดที่เล่ามานี่ไม่มีภาพแต่ว่า
0: ใช่ๆ
1: น่าจะงดงามประณีตแล้วก็อลังการมากเลย
0: แหมก็มีทั้งถ้าอยู่ในพระราชเลขาไกลบ้านก็มีกุตุ้มหูไข่นกกาละเวกที่ฝากเจ้าจอมก๊กอใช่ไหมครับคุณแอนไข่นกกาละเวกคือพวกเทอร์คอยส
1: ์อ
0: ะไรพวกนี้หรือว่าอย่างมุกน้ำงามที่หมอมาคอมสมิธขอกับพระพันปีดูเนี่ยก็ต้องแบบ
1: โอ
0: ้โหต้องสวยลัสเตอร์ต้องงามมากนะหรือว่าเทียร่าแบบที่คุณแอนเคยเห็นพระพันปีสิริกิติ์ทรงที่เป็นฟรินช์เทียร่าที่เป็นรัศมีพระรัศมีแฉกออกมาที่พลิกกลับมาได้นั่นแหละก็เป็นของที่แบบต้องเรียกว่าค่าควรเมือง
1: พระเรียกว่าร
0: ับกับพระศิราพร
1: ของท่านพระเศียรของท่านใช่เลยค่ะแล้วก็คือดูพิเศษมาก
0: ถูกเลยครับคุณแอน
1: เป็นพระสอก็ได้ค่ะ
0: แล้วพระรสนิยมอันเลิศล้ำนะฮะอย่างประณีตที่สุดของรัชกาลที่5เนี่ยก็ยังมีต่อมาอีกนะครับหรือจนถึงสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยพระมงกุฎเกล้าก็ทรงมีพระราชบัญชาให้ออกแบบพระที่เป็นพระหยกเนฟไรท์หยกสีเขียวเนี่ยสำหรับไว้ทรงกราบให้คาเทียทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นคาเทียเนี่ยก็ได้รับชื่อว่าเป็นช่างทองหลวงของยุโรปเลยประตูของคาเทียที่เป็นประตูเป็นแกรนด์ดอร์ของเขาหรือแกรนด์โอเพนนิ่งของเขาเนี่ยก็จะประดับไปด้วยตราตั้งทั้งหลายอย่างมีตราของราชสำนักอังกฤษก่อนเลยที่ลอนดอนของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ที่มอบให้ก่อนเลยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7เนี่ยขึ้นครองราชในปี2444หลังจากควีนวิกตอเรียสวรรคตทูลกระหม่อมแม่สวรรคตเนี่ยท่านก็ได้โปรดคาเทีย แนะนำให้คาเทียมาเปิดแฟลกชิพที่ลอนดอนแล้วก็ยังเป็นผู้บอกประกาศออกไปทั่วยุโรปอีกว่าคาเทียคือราชาแห่งอัญมณีเพราะเป็นอัญมณีที่ราชาควรคู่ที่ราชาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ทรงมีพระบรมราชโองการมารพระบรรทูลสุรสิงหนาถขนาดนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคาเทียดังไปทั่ว
1: จริงค่ะ
0: อัญมณีแห่งราชาเพราะราชาใช้อัญมณีนั้น
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคาเทียเนี่ยถึงได้ชื่อว่าแล้วในหลวงรัชกาลที่5เราก็รู้ไงครับคุณแอนเห็นไหมท่านรู้มาก่อนอีกท่านถึงใช้ของที่แบบเรียกว่าของมีรสนิยมอันประณีตล้ำเลิศนะ
1: ค่ะ
0: พระเจ้าซาร์นิโคลัสอย่างนี
1: ้
0: ที่ท่านถวายซองพระโอสถมวลให้กับรัชกาลที่5ก็เหมือนกัน
1: ก็อย่างที่คุณหมอได้พูดตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่ว่าจะมีแค่พระราชทรัพย์แค่นั้นไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้ค่ะก็รสนิยมพระราชนิยมในพระองค์ส่วนพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจริง
0: ๆมากครับคุณแอน
1: แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งต่อมาอีกนะคะ
0: ส่งต่อมาอีกครับอย่างเจ้าฟ้าหญิงวลัยอลงกรณ์เนี่ยครับพระราชธิดาในพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเนี่ยกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรเนี่ยก็ทรงได้ชื่อว่าแต่งพระองค์ได้งดงามเหมาะสมที่สุดนะเคยมีเรื่องที่เขียนเล่านะเจ้านายในราชวงศ์ในราชสกุลดิสกุลเนี่ยนะหม่อมเจ้าหญิงเนี่ยท่านก็อยู่ในท่านหญิงจงนะถ
1: ้
0: าจะไม่ผิดจะท่านหญิงจงจิตถนอมดิสกุลเนี่ยท่านอยู่ในราชสำนักของทูตกระหม่อมทูตกระหม่อมเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ
1: ์
0: ครั้งหนึ่งตอนท่านเด็กเนี่ยต้องไปออกงานออกร้านกับฝรั่งท่านก็แต่งตัวท่านก็มีเครื่องเพชรของท่านก็แต่งพอทูตกระหม่อมหญิงท่านเห็นท่านก็บอกว่าให้เอาออกแต่ท่านเหลือไว้แค่เข็มกลัดเพชรเล็กๆติดไว้ตรงอกท่านบอกท่านมีรับสั่งบอกกับท่านหญิงจงว่าเด็กฝรั่งเขาไม่ติดเพชรกันเยอะติดไว้แค่นี้พออืมแล้วลองสังเกตอย่างที่หญิงไดอาน่าอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อืม Princess of Wales อย่างเงี้ยเห็นมั้ยเวลาที่ท่านไปออกงานราตรีสโมสรอะไรพวกนี้อู้ท่านก็มีพระราชทรัพย์ของตระกูลสเปนเซอร์ก็ต้องเยอะเชื่อว่าท่านมีเพชรมีเทียร่าเยอะแต่เห็นมั้ยท่านก็จะแต่งชุดที่หรูเรียบเนียบแล้วก็ติดบางทีก็ติดเป็นบรูชหรือว่าเป็นเข็มไว้นิดๆเองแค่นั้นเองท่านไม่ได้ติดอะไรที่มันดูหรูหรามากมายคือฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่เน้นการใส่อะไรใหญ่โตมากมายถ้าจำได้ว่าพระพันปีท่านเคยเสด็จไปอิหร่านเสด็จไปเตหะรานสมัยชาแห่งอิหร่านที่ตอนนั้นเนี่ยท่านก็เคยมีรับสั่งให้ทำนองว่าโอ้เขามีต้องเรียกว่ามีมรกตเขามีทั้งแม่ทับทิ
1: ม
0: ลูกโตๆถ้าใครเคยไปอิหร่านนะท่านผู้ฟังก็จะต้องไปเห็นที่แชมเบอร์ที่เขาเก็บสมบัติของชาแห่งอิหร่านไว้ท่านก็บอกว่าแหมไม่เอาเราใส่ไปนี่ก็มันเหมือนกับว่าใส่ไปสู้เขาของเขามันก็มีใหญ
1: ่
0: ๆท่านก็เลยใส่เป็นนินท่านก็ทรงเป็นนินซึ่งโอ้โหได้ผลครับโอ้พระอาจารย์คันตุกะหรือแขกทั้งหลายนี่ก็ทึ่งเข้ามาถามไทยเข้ามาคุยเพราะนินของท่านงามๆทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ก็คือต้องเรียกว่าพระราชรสนิยมอันล้ำเลิศอันวิไลเห็นไหมไม่ได้มีแต่เงินแล้วเอาเพชรพอกนะต้องมีรสนิยมด้วย
1: จริงค่ะ
0: เห็นว่าเขามีเพชรเยอะเห็นว่าเขามีทับทิมหรือว่ามรกตเยอะเราก็อย่าเอาไปแข่งเขาเอาที่เรามีดีเนี่ยไปแข่งแล้วมันจะดีมันจะเด่น
1: จริงค่ะคุณหมออันนี้ก็ต้องเรียกว่ามีอะไรที่จะไปแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของเราด้วย
0: จริงจริงเลยครับพี่แอน
1: การแต่งกายเนี่ยเป็นการสะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมและรสนิยมของผู้แต่งกายบางทีเนี่ยการแต่งก็อาจจะไม่ต้องโหมประคมใส่เข้าไปเยอะแยะ
0: เหมือนตู้ทองเคลื่อนที่นะที่คนไทยชอบใช้คำนี้เห็นภาพดีจริงๆเลย
1: ค่ะ
0: จริงครับคุณแอนเพราะในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นคนที่อย่างคนที่เป็นเศรษฐีใหม่อย่างเนี้ยเราต้องตรงๆที่เขาก็อยากที่จะเหมือนกับใช้เครื่องพวกนี้เป็นเครื่องที่จะเลื่อนสถานภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็ไม่ผิดอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเลือกให้ดีนะครับคุณแอนมันก็จะเป็นของที่สามารถเลื่อนได้ทั้งสถานภาพแล้วก็ทำให้ตัวเราเนี่ยสะท้อนความเรียกว่าเป็นผู้ดีอันมีรสนิยมออกมาได
1: ้
0: อย่างชัดเจน
1: แล้วเรื่องของเครื่องถนิมพิมพาพรและเครื่องทองยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจที่เก็บไว้ในพระบรมมหาราชวังอีกไหมคะ
0: จริงๆเยอะนะครับคุณแอนอย่างเครื่องถนิมพิมพาพรเนี่ยหลายอย่างก็ไม่ได้ใช้ประดับไม่ได้ใช้มาเป็นฉลองพระองค์แต่ว่าใช้ถวาย อย่าง พระสังวาลนพรัตน์ก็มีใช้ถวายพระพุทธชินราชคนไทยเราถือว่านพรัตน์นี่เป็นของสูงที่สุดละใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เพชรที่เป็นเพชรลูกใหญ่

0: ใจที่งามเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะก็ทรงสั่งให้คนไปหามาจากอินเดียเพื่อจะถวายพระแก้วมรกตให้ถวายไว้ที่พระนราศขององค์พระแก้วมรกตซึ่งในปัจจุบันก็ยังรักษาอยู่ในพระบรมราชวังที่ในวัดพระแก้วมรกตนั่นแหละนี่คือตัวอย่างเลยว่าเรามีเครื่องเพชรเครื่องทองเยอะครับเรามีทั้งได้ถวายพระแล้วก็ใช้ทั้งถวายเจ้านายในพิธีโศกันก็ถือว่าเป็นพิธีหนึ่งเลยครับคุณแอนที่โอ้โหต้องเรียกประโคมเพชรทองเลยพระมเหสีเทวีหรือพระภรรยาเจ้าที่มีชุดโศกันครบเป็นชุดๆนะคือชุดโศกันเนี่ยจะต้องมีเป็นชุดๆนะเครื่องเพชรจะต้องมีเป็นต้องเรียกว่าเป็นถาดๆแต่ละถาดกับแต่ละชุดเนี่ยแต่ละหาบคือแต่ละชุดเนี่ยฮะก็จะต้องมีเขาบอกว่าองค์ที่มีครบชุดมีหลายชุดมากที่สุดก็คือพระพันปีสมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีพระศรีพัชรินทร์นะครับท่านทรงมีครบชุดและมีหลายชุดด้วยเรื่องนี้หม่อมหลวงเรื่องนินรัตเนี่ยท่านเคยเขียนเล่าเอาไว
1: ้
0: ว่าพระวิมาดาเธอเนี่ยฮะครั้งหนึ่งท่านเคยมีรับสั่งให้นำเอาพระเกี้ยวก็คือพวกเครื่องโศกันทั้งหลายนะฮะที่ไม่ใช้ละที่เจ้านายเด็กๆโตละไม่ใช้ละก็ให้เอามายุบแต่ว่าการยุบนั้นเนี่ยก็ต้องเอามาแกะเอาเพชรซีกเพชรลูกออกมาก่อนปรากฏว่าพอให้ข้าหลวงในบรรดาข้าหลวงต้องโอ้เรียกข้าหลวงกันมาระดมข้าหลวงสรรพกำลังกันมาเยอะเลยครับคุณแอนปรากฏว่าได้เพชรที่เป็นเพชรลูกเพชรซีกออกมาทั้งหลายนะฮะจากเครื่องโศกันของเจ้านายเล็กๆของท่านเนี่ยได้เท่ากับเป็นชามข้าวอย่างนี้นะฮะหลายชามเลยคุณแอนเพราะว่าเพชรลูกหรือเพชรซีของไทยสมัยก่อนเราไม่ได้แบบเจรไนแบบฝรั่งใช่ไหมเรายังไม่รู้จักเจแบบเหลี่ยมเกสรหรืออะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบเพชรซีกินเนี้ยแต่กระนั้นเนี่ยโอ้โหก็ยังได้เป็นชามข้าวเลยก็ถือว่าเยอะมาก
1: ถือว่าเยอะเลยนะคะ
0: โอ้จริงครับและพระวิมาดาเธอนี่ท่านก็เป็นเจ้านายที่มีพระเมตตาคือพูดง่ายท่านเข้มงวดก็จริงแต่ท่านก็มีพระเมตตามีเพชรลูกนะฮะพระกุณฑลเพชรที่หายตกไปอยู่ใต้ตู้หรือใต้เตียงแล้วมีข้าหลวงคุณข้าหลวงไปเห็นเข้าแล้วก็ไปเก็บกลับมาถวายท่านท่านก็เมตตาให้แหวนท่านก็ให้แหวนเนี่ยเม็ดลูกกลางๆเลยให้มาหม่อมหลวงเลือกหม่อมหลวงเนื่องท่านก็เล่าว่าบอกว่าโอ้คุณข้าหลวงนั้นก็ใส่ออกมาโก้เลยบอกว่าให้เพราะซื่อสัตย
1: ์
0: อย่างนี้เป็นต้นพระเจ้านายเราเนี่ยก็ใช้เครื่องถนิมพิมพาพรเนี่ยไม่ได้แค่แต่งโก้แต่ใช้ให้เป็นทั้งพระเดชและพระคุณด้วยพระเกียรติคุณก็ถึงกำจายไปทั่ว
1: ค่ะถือเป็นเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกแล้วก็ให้ความรู้ความเพลิดเพลินแล้วก็รู้ที่มาของการที่เป็นอัญมณีที่สะท้อนถึงเครื่องหมายของสังคมและก็สถานะทางสังคมอย่างหนึ่งเลยนะคะคุณหมอ
0: จริงครับคุณแอนใช่เลยครับ
1: การแต่งกายสิ่งที่สะท้อนถึงการแสดงความมีฐานะทางสังคมและก็รสนิยมนะคะสิ่งเหล่านี้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดที่ส่งคุณค่ายิ่งเลยค่ะ
0: จริงครับคุณแอน คือเรื่องเครื่องถนิมพิมพาพรเครื่องแต่งกายของชาววังหรือว่าเครื่องทรงทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่สอนเราในทุกวันนี้ได้ก็คือเรื่องของการแต่งกายอย่างมีรสนิยมโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องพอกหรือพูดง่ายๆว่า less is more ก็คือไม่จำเป็นจะต้องมากแล้วดีไม่จำเป็นจะต้องแบบแพรวๆแล้วดีแต่ถ้าเราเลือกให้เหมาะเนี่ยครับบางทีของสิ่งนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นของที่ดีเด่นกว่าเพชรเม็ดเอกก็ได
1: ้
0: หรือบางทีของที่เราเห็นเขาแต่งกันสวยๆดูวิบวับแวววาวเนี่ยก็เหมือนที่เชกสเปียร์บอกใช่ไหม All is that glitters it's not always gold นะก็คือแบบสิ่งที่มันระยิบระยับอาจจะไม่ใช่ทองเสมอไปก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งดีไม่ได้จำเป็นจะต้องการแต่งอวดรวยแต่นั่นคือการแต่งแบบผู้ดีบางทีน้อยเข้าไว้ก็อาจจะดีซะกว่าเยอะแต่ว่าไม่มีรสนิยม
1: ก็เลือกให้เหมาะสม
0: ถูก
1: ตัวเราแล้วก็
0: จังหวะและกาลเทศะ
1: ใช่ค่ะค่ะวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงพอดีก็ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์กฤษดาศิลัมพุทธเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาให้ความรู้ในรายการนะคะขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะเวลาในรายการหมดแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 น. ถึง 8:55 น.

0: 5นาทีทาง FM 101.5 MHz
1: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรสถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
3: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
4: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
5: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุณมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
4: ุ
5: ณต
4: ้
5: อง
4: เงินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
3: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
4: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
2: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
6: เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นติดตามฟังรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 มาฟังเพลงลูกทุ่งดังในอดีตไปด้วยกันกับดิฉันฝนรินชนาธิ

ร่วมสืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งดังในอดีตที่คนยังคงจดจำไปด้วยกันโทร02-218-3975-7หรือผ่านทาง LINE @จุฬาเรดิโอช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับลูกทุ่งเพลงเด็ด101.5

0: าทุกวินาทีเต็มพื้นที่ด้วยหลักการดูแลพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังท่านอยู่กับรายการสัตวแพทย์สนทนาทางสถานีวิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ค่ะท่านผู้ฟังจะได้พบกับดิฉันวรพรสุขุมาวาสีผู้ดำเนินรายการคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิทางสัตวแพทย์นะคะรายการสัตวแพทย์สนทนาได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำให้รายการนี้อยู่คู่กับสถานีวิทยุจุฬามากว่าครึ่งศตวรรษแล้วค่ะสำหรับรายการในวันนี้สัตวแพทย์สนทนาจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวน่าสนใจที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องเปิดโลกทันต

0: อำสัตว์จากม้าตัวใหญ่สู่สัตว์เล็กและสัตว์ป่าค่ะวิทยากรของเรายังเป็นท่านเดิมค่ะอาจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรพลชินกังสดานอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับอาจารย์ขวัญ
0: ค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์ก็ได้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังเรื่องราวของการกว่าจะมาเป็นหมอม้านะคะแล้วก็บรรยากาศของการทำงานนะคะในการรักษาบำบัดดูแลสุขภาพของม้าโดยเฉพาะม้ากีฬากันนะคะในวันนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงค่ะที่อาจารย์ธีรพลมีความเชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับด้านที่อาจารย์จบมาเลยค่ะทางด้านทันตกรรมของม้าและอาจารย์ก็ยังสามารถทำสัตว์อื่นได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับก็พอจบทันตกรรมแล้วก็โชคดีที่ตอนที่เราเรียนอยู่ต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: อาจารย์แกทำทุกสปีชี
0: ส์
1: แล้วเราก็ใช้เวลาในวันหยุดในตอนเย็นอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: อาจารย์เขาไปตามคลินิกหรือถ้าวันไหนที่อาจารย์แกไปต่างจังหวัดที่ทำสัตว์ป่าแล้วก็ตามขับรถตามเขาไปเลย
0: ค่ะ
1: เราค้นคว้าหาความรู้
0: ค่ะในส่วนตรงนี้นี่คุณผู้ฟังนะคะจะเคยมีประสบการณ์นะคะการพบทันตแพทย์อย่างน้อยเราก็นะคะปวดฟันเราก็บอกคุณหมอได้นะคะหรือว่าปรึกษาได้หรือว่าระบุได้ว่าตำแหน่งที่มีปัญหาเจ็บตรงไหนนะคะแล้วเวลาขณะที่เราทำฟันก็เราก็ไม่โดนวางยาสลบซึ่งในมุมนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ธีรพลช่วยเล่าความแตกต่างในเรื่องการเป็นหมอฟันสำหรับสัตว์กับหมอฟันของคนหน่อยค
1: ่
0: ะ
1: แรกสุดเลยก็คือสัตว์เขาบอกเราไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไร
0: ค่ะ
1: ถ้าเริ่มจากม้าเนี่ยอย่างตอนนี้เราพูดถึงม้ากีฬาม้ากีฬาถ้ากีฬาเพื่อความเป็นเลิศจะดูเรื่องทันตกรรมไม่ขาดปีละ2ครั้งนักกีฬาเขาจะมีม้าประจำขาที่เป็นม้าขี่ของเขาเนี่ยเขาจะนัดถึงเวลาให้ไปดูปีละ2ครั้งเลยเรื่องของทำไมฟันถึงมีความสำคัญกับการแข่งขันกีฬาก็คือเหมือนเป็นพวงมาลัยในการเลี้ยวม้าจะเลี้ยวได้จะบังคับได้อยู่ที่คอนแทคจากมือไปหาเหล็กปากหรือที่เรียกว่าบิดแล้วเข้าสู่ปากม้าซึ่งเหล็กปากอยู่ในปากม้าไม่ได้มีไว้ดึงเขามีไว้แค่ส่งสัญญาณแค่ถือม้ากีฬาจะมีความไวต่อเหล็กปากโดยที่เขาไม่ต้องทำให้เขาเจ็บแต่ถ้ามีฟันของฟันม้าเนี่ยถ้าเป็นม้าที่เอามาเลี้ยงอยู่ในบ้านเขาไม่ได้ทานอาหารไม่ได้กินหญ้า16ถึง18ชั่วโมงต่อวันมันก็จะมีการใช้งานที่ไม่ได้เป็นตามธรรมชาติเขาเราก็มีการดูแลสุขภาพของเขาตัวนี้ก็คือฟันคมเขาไม่มีการใช้ฟันก็จะเริ่มคมขึ้นถ้าเราไม่ได้ไปดูแลอะไรเขาเนี่ยพอฟันคมปุ๊บก็จะบาดกับพุงแก้มพอบาดกับพุงแก้มเสร็จเรื่องของคอนแทคก็จะสื่อสารมาว่าเราสื่อสารไปหาเขาแล้วเขาเจ็บเขาเจ็บเขาก็จะตอบสนองออกมาอย่างบางตัวก็คือเลี้ยวทำคอนแทคปกติเลี้ยวได้วงนี้วงกลมถึงเรียกวงกลมซ้ายจะสวยงามเป็นวงกลมแต่พอเขาเจ็บเขาก็จะโยกหัวออกก็จะไม่กลายเป็นวงกลม
0: ค
1: ่ะอันนี้นักกีฬาแค่แผ่นนิดเดียวที่ม้าส่งเสียงส่งสัญญาณมาเนี่ยถ้าเพื่อความเป็นเลิศเขาต้องจัดลดข้อบกพร่องตรงนั้นไป
0: ค่ะ
1: นะครับก็เป็นของม้ากีฬาที่เราจะทำค่อนข้างเที่ยวบ่อยม้าทั่วไปก็ทำเขามาทั่วไปเพราะเราเป็นโดเมสติเคทที่เราเอามาจากทุ่งหญ้าเข้ามาอยู่ในโรงเรือนนะครับเพราะนั้นการที่เขาไปเคี้ยวทุ่งหญ้าอะไรพวกนี้เคี้ยวอาหารในทุ่งหญ้านี่ก็น้อยลงเขาก็มีการทำฟันปีละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยที่เราจะแนะนำนะครับ
0: ฟังดูเหมือนกับว่าสำหรับม้านักกีฬาเขาทำฟันทุก6เดือนตามคำแนะนำของทันตแพทย์เหมือนของคนเลยนะคะที่จะต้องไปพบเพื่อขูดหินปูนหรือดูแลความสะอาดของช่องปากนะคะในส่วนของม้านี่ทุก6เดือนเนี่ยท่านเรียกว่าหัตถการตรงนั้นจะคล้ายกันไหมคะคือต้องถูกขูดหินปูนไหมคะอาจารย
1: ์ของในม้าไม่ค่อยมีหินปูนแต่ของในม้าจะเป็นเรื่องของการสบฟันเขาจะมีความคมที่ทำให้เกิดบาดกระพุ้งแก้มบาดลิ้นได้แต่ไม่เหมือนของคนเรา
0: คร
1: ับเพราะอนาโตมีของม้าเขาจะเป็นฟันที่เป็นสัตว์ที่ใช้เล็บหญ้าเป็นหลักนะครับก็จะไม่เหมือนกันซึ่งการตรวจของม้าเนี่ยเราจะตรวจโดยการใช้ยาในการควบคุมเขาครับกับใช้เข้าส่องม้าครับแล้วก็ใช้เวลาการตรวจประมาณ 15-20 นาทีแล้วก็ใช้ตะไบลบคมนะครับ
0: ค่ะคือเราต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆไหมคะอย่างเวลาจะตรวจช่องปากถ้าสมมติว่า เคยมีคุณหมอหรือเจ้าของเขาจะเรียกเจ้าของไหมคะสำหรับม้าถ้าเป็นเจ้าของเหมือนกันนะคะก็จะต้องมีการทดลองทำตั้งแต่เล็กๆเพื่อที่พอเวลาจะต้องเจอคุณหมอก็จะให้ความร่วมมือมากขึ้นมีการฝึกตั้งแต่เล็กไหมคะ
1: ไม่ของน้องม้าไม่ต้องฝึกมากแค่เขาไม่กลัวคนเพราะคุณหมอก็เดินเข้าไปส
0: ุ
1: ดท้ายเราพอเราตรวจพอจะเริ่มทำงานจริงๆอ่ะเราก็ไม่บังคับเขาไงเราใช้ยาซึมซีเดชัน
0: ค่ะเป็นแค่ยาซึมนะคะ
1: ใช่ครับยาซึมซีเดชันก็คือให้เขาผ่อนคลาย
0: ค่ะ
1: เขาจะไม่ต้องรู้สึกกลัวแล้วสำคัญก็คือเขาไม่มีความทรงจำที่น่ากลัวกับการตรวจฟันเพราะนั้นทุกครั้งที่เราตรวจเขาก็จะ
0: ให้ความ
1: ร่วมมือตลอด
0: ค่ะไม่งั้นถ้าเขาเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับการเจอคุณหมอเป็น white coat effect นะคะอย่างเวลาพาเด็กพาสัตว์เลี้ยงไปโรงพยาบาลแล้วเจอแค่ชุดหรือได้กลิ่นบางทีก็แยงแล้วก็หางจุกก้นกันหมดเลยนะคะ
1: ของสายม้านี่เจอหมอกันทุกวันครับ
0: ม้
1: านี่เจอหมอกันบ่อย
0: ทีนี้อาจารย์เล่าว่าจะต้องมีการตะไบฟันคุณผู้ฟังที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องของม้านะคะหรือแม้กระทั่งสัตวแพทย์ในสาขาอื่นๆบางทีถ้าสมมติเราไม่ได้เรียนเรื่องนี้มาเราก็จะนึกไม่ออกว่าตะไบนี่คือมันอุปกรณ์เป็นตะไบจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนกับที่ใช้กับงานเหล็กเลยไหมคะต่างกันไหมคะอาจารย
1: ์ตะไบจะมีตะไบแมนนวลตะไบมือเหมือนกับตะไบเหล็กแต่คราวนี้ตะไบเหล็กเราไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วในป
0: ั
1: จจุบันน่าจะเลิกใช้มาประมาณเกือบ20ปีแล้ว
0: ก็
1: คือจะเป็นตะไบไฟฟ้าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่รูปทรงคล้ายๆสว่านนะครับแล้วก็ปั่นพวกนี้มันจะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็เรื่องของทรอมาการบาดเจ็บถูเนื้อเยื่อต่างๆรอบๆช่องปากเขาเนี่ยก็จะน้อยลง
0: ก็
1: ใช้เป็นตะไบไฟฟ้าแต่ตะไบไฟฟ้า
0: ก็ยังเป็นโลหะเหมือนเดิมไหม
1: เป็นกากเพชร
0: เป็นกากเพชร
1: นะครับมันจะไม่ทำให้เกิดการตัดเนื้อเยื่อจะไม่ได้เป็นเหล็กแต่ถ้าใช้ตะไบไฟฟ้าจะต้องผ่านการอบรมการฝึกต้องไปเรียนเพิ่มเติมก่อนถึงจะใช้ตะไบไฟฟ้าได
0: ้ค่ะโอ้เป็นศาสตร์ที่มีรายละเอียดเยอะพอควรเลยนะคะนี่แค่เรื่องช่องปากเองนะคะซึ่งพออาจารย์ได้มาเล่าให้ฟังในวันนี้เราก็ได้เห็นมุมนะคะว่าโอ้ทำไมสุขภาพช่องปากของม้าถึงมีความสำคัญเพราะว่าเป็นเสมือนพวงมาลัยในการที่จะสื่อสารกับนักกีฬาหรือคนขี่ม้านะคะเพราะว่าจะต้องตรงนั้นเขาเรียกอุปกรณ์อะไรนะคะอาจารย
1: ์เหล็กปากครับ
0: เหล็กปากที
1: ่
0: จะต้องมีเชือกเขาเรียกอะไรคะ
1: ใส่บังเหียน
0: ใส่บังเหียนเนี่ยมีคำศัพท์มากมายนะคะ
1: นอกจากการบังคับแล้วเนี่ยในช่วงของช่องปากเนี่ยถ้าสุนัขถ้าหมาเนี่ยมีการเจ็บปากเนี่ยเขาไม่กินการไม่กินเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ไม่ดีทุกอย่างหรือเขาอาจจะไม่กินเพราะว่านั้นเขากินไม่ได้แล้วม
0: ี
1: ปัญหาใหญ่ๆเข้ามาครับอย่างนักกีฬาเมื่อวันสองวันก็คือมาไม่กินข้าวสองมื
0: ้อค่ะ
1: คุณหมอไปตรวจฟันให้หน่อยเขาคิดอย่างแรกเลยเขาต้องตรวจช่องปากก่อนเพื่อให้รู้ว่าถ้าปากไม่มีปัญหาเขาต้องไล่ปัญหาอย่างอื่น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการสื่อสารกับม้ารวมทั้งเรื่องของสุขภาพม้านะคะที่เหนี่ยวนำมาจากปัญหาในช่องปากมันก็ตามมาด้วยปัญหาอื่นๆนะคะเพราะว่าจริงๆก็สมัยที่เราเรียนกันเราก็ทราบว่าม้าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างไวกับการที่ท้องอืดที่ภาษาทางแพทย์เขาเรียกว่าโคลิกในประเด็นตรงนี้นี่มันก็เนื่องมาจากหลายๆเรื่องเลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ในหลายๆเรื่องใช่ครับเพราะแต่เรื่องของการกินหญ้ายาวปวดเ
0: ค
1: ี้ยวไม่ดีก็ทำให้เกิดการอุดตันในลำไส้ได
0: ้
1: นะครับซึ่งเสียดมันก็คือเรื่องที่เราไม่อยากให้เจอในของม้าอยู่แล้ว
0: แล้วเวลาม้าเจ็บปากเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างสมมติว่าไม่ได้ตะไบฟันแล้วฟันคมแล้วบาดช่องปากคือถ้าเป็นเราก็คงจะมียาป้ายให้มันลดการอักเสบในม้านี่ก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันไหมคะ
1: ท่อนยาป้ายของในคนเราจะเป็นตระกูลสเตียรอยด
0: ์ค่ะ
1: ตรามซิโนโลน
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นสัตว์กีฬาห้ามใช้เพราะนั้นเราก็จะใช้แค่ถ้าเป็นแผลในปากอะไรที่ทำให้เกิดแผลในปากฟ
0: ัน
1: คมแก้ปัญหาที่ฟันคมเมื่อเราไม่มีฟันคมเสร็จแล้วแผลที่ในปากก็จะหายไปใน 2-3 วันเราระวังเรื่องของการใช้ยา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับถ้าเป็นโดยเฉพาะของนักกีฬา
0: อ๋อเพราะว่าเขาห้ามใช้สเตียรอยด์ไม่ว่ากรณีใดก็ตามแม้กระทั่งเป็นการใช้เฉพาะแห่ง
1: ใช้ได้แต่ถ้าใช้เสร็จปุ๊บจะต้องมีช่วงเวลาพักก่อนการแข่งขันซึ่งก็หลายวัน
0: ค่ะ
1: 1สัปดาห์เป็นต้นไป
0: ค่ะ

0: โอ้ทีนี้ในส่วนของการตะไบอาจารย์บอกว่าสมัยนี้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นเพื่อลดการบาดเจ็บลงแล้วก็เรียกว่าไม่มีโอกาสที่จะไปทำให้เกิดบาดแผลได้ง่ายเหมือนสมัยที่ใช้เหล็กนะคะทีนี้ตรงนี้ก็ใช้แรงน้อยลงไหมคะอาจารย์
1: ใช้แรงน้อยลงครับเราใช้เป็นเครื่องทุ่นมือ

0: การดูด้วยแล้วก็คือเป็นประวัติในการทั้งสืบค้นจากข้างหน้า
1: ค่ะการทำฟันม้านี่ครั้งหนึ่งโดยเฉลี่ยไม่ควรเกินกี่นาทีคะอาจารย
0: ์แล้วแต่ของคุณหมอความเร็ว
1: ค่ะ
0: อันนี้แล้วแต่เลยบอกไม่ได้ว่าไม่ควรเกินกี่นาทีบางตัวผมก็ถ้าเป็นตัวที่ต้องแก้ไขเยอะๆก็ครึ่งชั่วโมงก็มี
1: โอ้นี่คือนานแล้วใช่ไหมคะ
0: ครึ่งชั่วโมงบางตัวก็เคยที่ทำนานสุดเนี่ยมันเรื่องของผ่าตัด7ชั่วโมงก็มี
1: ช่องปากเนี่ยหรอคะอาจารย์
0: ผ่าตัดอันนั้นเป็นผ่าตัดใหญ
1: ่
0: นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรูทีนทำทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ15ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้ว
1: ค่ะแล้วม้าเขาก็โดยส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือดีเพราะว่าเขาน่าจะไม่มีประสบการณ์ที่แย่ๆมาก่อนที่จะมีการได้เจอคุณหมอที่มาดูแลช่องปากใช่ไหมคะแล้วก็พอเขาฤทธิ์ยาซึมหายไปเขาก็ใช้ชีวิตได้ปกติเขาก็จะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าเขาเคี้ยวอาหารได
0: ้
1: ง่ายขึ้นใส่เหล็กปากแล้วก็ไม่มีการบาดเจ็บอะไรแล้วอย่างนั้นถูกไหม
0: ใช่ครับถ้าเป็นทำโดยสัตวแพทย์เราจะใช้ยาซึมทั้งหมด
1: ค่ะค่ะโอ้แล้วในส่วนของสัตว์ชนิดอื่นๆล่ะคะอาจารย์ที่อาจารย์มีประสบการณ์ทางด้านเป็นทันตแพทย์เรียกว่าเป็นทันตสัตวแพทย์เรียกว่าอะไรดีคะอาจารย
0: ์ก็สัตวแพทย์ทันตกรรม
1: สัตวแพทย์ทันตกรรมค่ะ
0: ภาษาอังกฤษก็คือจะเรียกว่า dental vet
1: dental vet
0: เพราะว่าของเรื่อง technical term เดี๋ยวนี้เขาค่อนข้างที่จะต้องระวังหน่อยเพราะว่าคำว่า veterinary ก็เป็น protective term เราต้องจบสัตวแพทย์ถึงจะใช้ได
1: ้ค่ะ
0: คำว่า dentist ก็ต้องจบทันต
1: ะค่ะ
0: หรือต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญถึงจะใช้ได้นะครับอย่างของตัวเองก็คือจบได้ของอวก็สามารถใช้เป็นequine dentist ก็ได้แต่คนไม่อยากจะใช้เราชอบเป็น veterinary มากกว่าแล้วก็ equine dental vet
1: อ
0: ันเนี้ย
1: เ
0: ราจะใช้คำนี้มากกว่า
1: ะ
0: นะครับนอกจากหมาเราก็จะมีทำหมาแมวนะครับหมาแมวก็คือตรวจของสุขภาพช่องปากของสุนัขและแมวตามโรงพยาบาลตามคลินิกของที่จุฬา
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ของหมาแมวเนี่ย approach หรือเคสที่ทำเนี่ยจะเป็นอีกโซนหนึ่งอย่างมีหมาแมวก็จะมีรักษาลักฟันได
1: ้ค่ะ
0: ที่ทำที่จุฬาหรือการดูแลสุขภาพช่องปากก็ขูดหินปูนนะครับผ่าตัดถอนฟันที่ฟันแตกหรือของสุนัขแมวบางทีก็มีโดนรถชนก็ต้องใส่ซ่อมกระดูกซ่อมกรามเขา
1: ค่ะ
0: ครับจะต่างกันกับหมาของสุนัขหมาแมวเนี่ยเวลาทำงานเราต้องวางยาสลบเขาไง
1: ค่ะ
0: ก็เลยจะต้องมีการเกี่ยวเนื่องกับฝั่งของศัลยกรรมมากขึ้นไม่สามารถที่ทำคนเดียวได้ของทำฟันม้าเราทำคนเดียวได
1: ้ค่ะเมื่อกี้อาจารย์เปรยนิดนึงว่าในม้าไม่ค่อยมีหินปูนในขณะที่สัตว์อื่นสัตว์เลี้ยงนะคะในสุนัขและแมวเนี่ยการพบหินปูนก็เป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปเพราะเหตุใดคะอาจารย
0: ์ม้ากินหญ้า
1: ค่ะ
0: หญ้าเหมือนแปรงสีฟันแล้วก็ PS ในของน้ำลายลักษณะของอาหารที่มีโปรตีนน้อยเป็นโปรตีนที่ไม่เป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว
1: ์
0: เป็นโปรตีนอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้การสะสมของหินน้ำลายเนี่ยมีน้อยลงถ้าฟันซี่ไหนมีหินปูนเกาะแปลว่าฟันซี่นั้นไม่ถูกละเลยไม่ได้ถูกใช้งาน
1: เ
0: ขาไม่ใช้งานแปลว่าเขาต้องมีไอ้ผลที่เจ็บหรืออะไรที่เขาจะไม่ใช้งานซี่นั้นเราต้องไปดูมากขึ้น
1: เลยอยากจะทราบนิดนึงพออาจารย์มาแตะเรื่องอาหารสำหรับม้าอาจารย์บอกว่าม้าเนี่ยปกติจะทานพวกหญ้าแห้งมีหญ้าสดด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ม้าอาหารหลักก็คือหญ้า
1: ค่ะ
0: หญ้าที่ถ้าอยู่ในธรรมชาติเขาก็เดินเล็มหญ้าตามทุ่งเนี่ย16-18ชั่วโมงต่อวันนานๆเลยแต่ถ้าเขามาเลี้ยงแบบในบ้านเราเนี่ยโดมิสติเคทแล้วเขามาเลี้ยงเป็นในโรงเรือนก็ต้องมีการให้หญ้าแห้ง
1: ค่ะ
0: เข้าไปแล้วก็ให้มากให้น้อยก็อยู่ที่การบริหารจัดการ
1: ค่ะเ
0: ขาก็จะมีเวลาที่ท้องว่างอะไรพวกนี้ด้วย
1: ม้านี่เขานอนเยอะไหมคะอาจารย
0: ์ม้านอนเยอะนะกลางคืนนอนนะ
1: ค่ะนอนเหมือนเรานะ
0: ถ้าเขาตอนนอนเนี่ยคือเขาต้องไว้ใจสภาพแวดล้อม
1: เพราะว่าเขาเป็นผู้ถูกล่านะคะในธรรมชาติ
0: ส่วนมากม้าที่อยู่ในคอกม้าบ้านเราเขาอยู่แล้วอยู่ในคอกอย่างปลอดภัย
1: ค่ะ
0: หลับ
1: เลยจะนอนเยอะกว่าม้าในธรรมชาตินะคะเพราะเขาต้องคอยระแวดระวังโอ้ค่ะเพราะฉะนั้นระบบการเลี้ยงม้าในปัจจุบันเขาก็จะได้นอนเหมือนคนแล้วก็ทาน3มื้อเหมือนคน
0: ไม่ค่ะบางไม่ได้ทาน3มื้อบางที่ให้4มื
1: ้อ
0: ม้าเนี่ยจะให้มื้อน้อยๆแล้วบ่อยครั้ง
1: อ๋อค่ะ
0: ก็บางน้อยที่สุดก็คือ3

0: แต่ดีกว่าก็คือ4แบ่งเป็นมื้อน้อยๆแต่กระจายออกไปมื้อสุดท้ายนู่น2ทุ่มอะไรเงี้ย
1: ค่ะก็คือกลางคืนก็ได้หลับยาวเลย
0: ใช่ครับ
1: ม้าเป็นสัตว์ตื่นเช้าไหมคะอาจารย
0: ์ตื่นเช้าเพราะว่านักกีฬาซ้อมตั้งแต่6โมงเช้า
1: ด้วยเหตุที่ว่าแดดไม่แรงหรือว่าด้วยเหตุที่เป็นกายภาพหรือสรีระของเขาไหมคะ
0: ตอนเช้าเรื่องอากาศดีกว่ามันไม่ร้อน
1: ค่ะ
0: เราท้องบ้านเราซ้อมตอนเช้าดีกว่า
1: แล้วม้ามี heat stroke ไหมคะอาจารย
0: ์มี heat stroke อันตรายมาก
1: เป็นลมแดดเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะคะหน้าร้อนก็ต้องระวัง
0: ใช่ครับม้าที่แต่ม้า heat stroke จริงๆเนี่ยไม่ใช่ตากแดดมี heat stroke นะอยู่ในคอกเพราะคอกไม่มีพัดลมไม่มีลมพัด
1: มันอ้าวนะ
0: กับออกกำลังกายแล้วอยู่ในช่วงเวลาที่ร้อนแล้วก็การคูลดาวน
1: ์
0: ระหว่างนั้นระหว่างแข่งขันไม่ดีพ
1: อค่ะซึ่งในธรรมชาติม้าเขาจะลงไปในน้ำเพื่อลดความร้อนไหมคะอาจารย
0: ์มีลงไปแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยลงหรอก
1: ถ้
0: าลงไปเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยปลอดภัยกับตัวเองลงไปทานน้ำได้แต่จะไปว่ายน้ำจริงๆจังๆไหมก็ไม่ได้ไปว่ายน้ำจริงๆจัง
1: ค่ะเพราะว่าถ้าทางสัตว์เลี้ยงเนี่ยเวลาสัตว์จะมีเหงื่อหรือระบายความร้อนก็จะผ่านทางเท้าทางการหอบใช่ไหมคะ
0: อันนั้นของม้าแมวเพราะเขาไม่มีต่อมเหงื่อม้ามีต่อมเหงื่อ
1: แต่ม้ามีต่อมเหงื่อ
0: มีต่อมเหงื่อ
1: ที่บริเวณผิวหนัง
0: ทั้
1: งตัว
0: เขานั่นคือวิธีการระบายความร้อนของเขา
1: ค่ะค่ะก็เลยขออนุญาตถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับม้านะคะเผื่อคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะสนใจเรื่องเกี่ยวกับสรีรวิทยาและกายภาพของม้านะคะว่าเขามีชีวิตที่ไม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆซะทีเดียวจริงๆเรื่องของเท้าด้วยซ้ำนะคะอาจารย์เท้าม้าจริงๆแล้วคือนิ้วใช่ไหมคะอาจารย
0: ์นิ้วกลางนิ้วเดียว
1: นิ้วกลางนิ้วเดียว
0: เขาเป็นสัตว์กีบเดียวนิ้วกลางนิ้วเดียวเหมือนยืนอยู่บนนิ้วขาทั้งขาเขาคือนิ้วหนึ่งนิ้ว
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งความต่างนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่เหมือนคนก็คือเขามีหนึ่งกระเพาะเหมือนเรา
0: หนึ่งกระเพาะเหมือนก
1: ัน
0: ใช่ครับแต่กินอาหารไม่เหมือนกับเราเขาจะกินเป็นพวกไฟเบอร์อ
1: ัน
0: นี้อาหารไฟเบอร์เป็นหลัก
1: ค่ะ
0: มีกระเพาะหมักส่วนท้าย
1: ค่ะแล้วม้าเขาต้องทานอาหารเสริมไหมคะอาจารย์ในธรรมชาติเขาต้องไปทานอะไรบ้างไหมคะ
0: ในธรรมชาติก็จะเป็นหญ้าเป็นหลัก
1: แต่ว่าจะไม่ไปหากิน
0: ถ้าเป็นม้าที่เป็นม้ากีฬาของบ้านเราเนี่ยเขาใช้พลังงานเยอะก็จะมีเรื่องของอาหารเม็ดที่เป็นพลังงานที่เสริมเข้าไปซึ่งอาหารของม้าที่เป็นม้ากีฬาแต่ละตัวกินอาหารไม่เหมือนกัน อันนี้คืออยู่ที่ออกแบบว่าตัวนี้ใช้พลังงานแบบไหนใช้พลังงานแบบยาวนานก็จะใช้เป็น starch base ถ
1: ้
0: าใช้เป็นพลังงานแบบสั้นแล้วขอความพลังงานออกสูงก็จะใช้เป็น oats base
1: oats เข้า oats
0: ใช่ใช่ผสมลงไปแต่ก็ต้องดูเรื่องของปริมาณโปรตีน
1: ค่ะเป็นเรื่องของศาสตร์ของโภชนาการของม้าอีกด้วยนะคะที่การเป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสุขภาพม้าสักตัวนะคะจะต้องรอบรู้มากๆเลยเพราะว่ามันมีความเกี่ยวโยงหลายศาสตร์จริงๆนะคะที่เป็นสัตว์ย่อยนะคะทีนี้ขอบพระคุณที่อาจารย์ได้เล่าเรื่องม้านะคะโดยทั่วไปให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยทีนี้ขออนุญาตกลับมาในเรื่องของสัตว์เล็กนะคะรวมทั้งสัตว์ป่าค่ะที่อาจารย์บอกว่ามีความชำนาญในการที่ดูแลสุขภาพช่องปากอาจารย์มีเรื่องเล่าให้คุณผู้ฟังบ้างไหมคะว่าประสบการณ์ที่น่าสนใจมีอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์ก็ถ้าเป็นสัตว์ป่านะครับที่น่าสนใจก็คือการรักษาช่องปากของเสือสองหมีอย่างเงี้ยเสือบ้านเราอะครับมีเยอะมาก
1: ค่ะ
0: นะครับโดยเฉพาะเสือในสวนสัตว
1: ์ค่ะ
0: เราเขาก็มีเรื่องของฟันหักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะไปช่วยกันรักษาเที่ยวกันรักษาของเสือฟันหักเนี่ยเราจะไม่ได้ถอนอย่างเดียวเราจะเป็นในแนวของรักษารักฟัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ถ้าจะเป็นเรื่องของที่ท้าทายแล้วก็นั้นไม่มีน่าจะไม่ได้มีโอกาสที่ได้ทำอีกแล้วก็คือทำงานกับส่วนของอนุรักษ์ประเทศมาเลเซีย
1: ค่ะ
0: ที่เราไปตรวจกระสู
1: ้
0: เป็นซูมาซันไรโนก็คือกระสู้ที่สูญพันธุ์จากบ้านเราไปแล้วตอนนั้นเหลืออยู่3ตัวสุดท้ายในมาเลเซียแล้วก็มีปัญหาที่บริเวณหน้าแล้วก็ที่ตัวจะเป็นช่องปากก็ร่วมทีมกับมาเลเซียไปตรวจนะครับก็แต่ตัวนั้นเนี่ยก็คือสุดท้ายเราวินิจฉัยออกมาว่าเป็นมะเร็งก็เลยไม่ได้ทำการรักษาอะไรต่อนะครับก็ให้เขาใช้ชีวิตของเขาให้ดีที่สุดครับแล้วก็มีเรื่องของช้างป่าอะไรเงี้ยครับที่งาหักแล้วงาติดเชื้อก็ไปรักษางาให้เขานะครับอย่างอาทิตย์ก่อนก็ขึ้นไปที่ลำปางก็ไปช่วยกับทีม

0: หมอช้างลำปางในการดูแลสุขภาพช่องปากของช้างเคสของเธอที่นู่น
1: ค่ะคุณผู้ฟังก็บางท่านนะคะหรือน้องๆหนูๆ นะคะอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ธีรพลบอกว่าเป็นสัตวแพทย์ทางด้านทันตกรรมแล้วต้องไปรักษางาทำไมไม่ไปรักษาฟันในปากช้างจริงๆแล้วงาก
0: ็คือฟัน1ซี
1: ่ฟัน1ซี่ของช้างด้วยนะคะถ้าเทียบกับคนนี้เป็นฟันซี่ไหนคะอาจารย์
0: เป็นอินไซเซอร์ครับเป็นฟันตัดหน้า
1: ฟันตัดหน้าแต่ว่ารูปทรงของเขาแหลมโค้ง
0: เป็น
1: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วงาช้างนี่กลวงหรือตันคะอาจารย
0: ์งาช้างไทย
1: ค่ะ
0: ตันส่วนปลายกลวงส่วนโคน
1: ค่ะ
0: แล้วเขาจะพงประสาทฟันเขาจะหดเข้าไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ช้างไทยช้างเอเชียไม่เหมือนช้างแอฟริกา
1: ค่ะ
0: ลักษณะงาจะไม่เหมือนกัน
1: เรื่องตำแหน่งกลวงหรือตันเนี่ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นก็สามารถสืบคนได้ว่างาอันนี้เป็นงาจากไหน
0: ใช่ก็ต้องแยกกันเพราะว่าเรื่องของกรมอุทยานนะครับช้างแอฟริกากับช้างไทยเนี่ยเขาต้องเช็คกันว่านี่งาอะไร
1: ค่ะ
0: สามารถที่จะเช็คได้ด้วยทางวิทยาศาสตร
1: ์ค่ะ
0: จะรู้ว่านี่ของเอเชียนี่ช้างแอฟริกาหรือช้างแมมมอธ
1: โอ้นั่นเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะคะคุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสก็ได้เรียนเชิญอาจารย์มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องฟันของสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยนะคะแล้วในส่วนของสัตวแพทย์เนี่ยค่ะเวลาที่จะต้องดูแลปัญหาช่องปากของสัตว์นะคะในเกือบทุกๆรายก็คงจะต้องวางยาซึมหรืออาจจะวางยาสลบด้วยซ้ำไหมคะอาจารย์ยิ่งถ้าเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้าย
0: ใช่ครับแล้วก็คือเราต้องมีการควบคุมของเขาเราจะตรวจโดยที่ไม่ใช่การควบคุมโดยการจับบังคับเราจะต้องไม่ทำให้เขารู้สึกกลัวการที่ไม่รู้สึกกลัวเราก็ใช้เรื่องตั้งแต่การใช้ซีเดชันหรือยาซึมหมาเราใช้ยาซึมสุนัขและแมวถ้าเจ็บเขากลัวเราก็ใช้เรื่องของการวางยาสลบเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นสัตว์ป่าแน่นอนวางยาสลบอย่างเดียวแต่เราจะไม่ได้ทำคนเดียวนะเราต้องมีทีมวางยาสลบทีมคุณหมอสัตว์ป่าที่เขาติดตามสุขภาพขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าทุกท่านจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพช่องปากเนี่ยเขาก็จะเรียกเราไปเสริมทีมเขาไปช่วยให้การรักษาเขาก็จะดูแลเรื่องของการวางยาสลบได้ให้
1: ค่ะก็คราวก่อนอาจารย์ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องปากโดยเฉพาะฟันของม้าถ้าไม่ได้รับการดูแลแล้วฟันไม่ได้รับการเขาเรียกว่าฝนไหมคะอาจารย์ขัดสีเหรอคะจากการกินพวกหญ้าที่จะมาช่วยทำให้ฟันไม่มีคม
0: ก็คือการต่อไป
1: การตะไบ
0: ฟันก็คือจุดเริ่มต้นของสุขภาพดี
1: ๆค่ะ
0: ฟันคือสิ่งที่ใช้ในการกินอาหาร
1: ค่ะ
0: ถ้าฟันไม่ดีกินอาหารได้น้อยลงสุขภาพก็จะไม่ดี
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกก็คือถ้าเป็นกรณีของสัตว์ป่าเนี่ยการที่จะได้โอกาสพบสัตวแพทย์เนี่ยก็จะต้องเป็นความโชคดีจริงๆนะคะที่จะดูแลปัญหาช่องปาก
0: ก็จะมีสัตวแพทย์ที่เขาทำงานนักสัตว์ป่าเขาก็จะมีรอบในการตรวจสุขภาพของเขา
1: ค่ะ
0: กับใช้คีปเปอร์ก็คือคนเลี้ยงถ้าเป็นอยู่ในสวนสัตว์ในคนเลี้ยงเขาก็คอยเฝ้าสังเกต
1: ค่ะ
0: นะครับก็อย่างเมื่อหลายเดือนก่อนก็ไปร่วมกับทีมของขอนแก่นตรวจฟันฮิปโป
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งของฮิปโปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง
1: ค่ะฮิปโปนี่ทานเนื้อหรือทานสัตว์คะอาจารย์
0: ทานผลไม้ครับ
1: อ๋อผลไม้โดยเฉพาะ
0: ผลไม้เขาไม่ใช่เป็นทานเนื้อเขาทานพืช
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าเขาก็จะมีฟันที่เป็นเหมือนฟันเขี้ยวใหญ
1: ่ค่ะ
0: นะครับซึ่งการที่เอาสัตว์มาอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยเขาจะขาดอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมตามธรรมชาติที่สู้ต่อสู้กัน
1: อ๋อค่ะ
0: พอต่อสู้กันปุ๊บฟันเขี้ยวเขาจะถูกรับแล้วมันจะทื่อลงซื่อสั้นๆแต่มาอยู่ในสิ่งอยู่ในบริเวณสวนสัตว์เนี่ยเขาไม่ต้องมาสู้กับใครเขี้ยวมันเลยไม่ได้ถูกรับไม่ต้องไปขุดดินไม่ต้องไปหาอาหารมันก็จะทำให้เขี้ยวเขายาวขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: พอถึงช่วงอายุหนึ่งเราก็ต้องช่วยเขาเราไปตัดเอาลง
1: ฟังดูคุ้นๆเหมือนกับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ฟันแท้เลยนะคะพวกกระต่ายนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ที่ว่าเขาจะยาวไปเรื่อยๆถ้าเขาไม่ได้รับการทำฝนด้วยอาหารที่หยาบๆใช่ไหมคะ
0: แล้วก็กระต่ายลักโกมอฟพวกหนูแฮมสเตอร์พวกเนี้ยก็มีทำฟันเหมือนกัน
1: ค่ะเรียกว่าผู้ที่เลี้ยงสัตว์เหล่านี้ก็จะต้องสนิทกับเรียกว่าเวทอะไรนะคะเดนทัลเวทนะคะที่จะต้องพาไปตรวจไปดูแล

0: แต่สุขภาพช่องปากกันเรื่อยๆไม่งั้นจะส่งผลกับสุขภาพเลยเพราะอาจารย์ย้ำแล้วว่าถ้าสุขภาพช่องปากไม่ดีนี่มันส่งผลกับสุขภาพโดยรวมเพราะว่าต้องทานอาหารได้นะคะแล้วโดยสรุปละคะอาจารย์วันนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังบ้างคะ
1: ช่องปากอาจจะถูกละเลยในการตรวจของเจ้าของสัตว์ทั่วไป
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ก็คือถ้าเขาฟันไม่ดีเขาเจ็บเขากินได้น้อยลง
0: ค่ะ
1: แล้วสัตว์เขาบอกเราไม่ได้เราได้แค่สังเกตเรื่องของพฤติกรรมเขาเอง
0: ค่ะ
1: อาจจะซึมอาจจะจับปากแล้วเจ็บอันนี้ก็คืออย่าลืมเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากสุนัขแมวน้อยที่สุดเลยคืออยากให้แปรงฟันได้ทุกวันแปรงฟันสุนัข
0: ค่ะ
1: แล้วแมวได้ทำได้ถ้าตั้งใจทำทำได
0: ้ค่ะต้องฝึกกันไหมคะ
1: ฝึกกัน
0: ตั้งแต่เล็กนะคะไว้มีโอกาสหน้าเราจะได้เรียนเชิญอาจารย์มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากนะคะในสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ทางรายการนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรพลชินกังสดานมากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเราในเรื่องของปัญหาทันตกรรมในสัตว์นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังถ้าอยากติดตามรับชมรับฟังรายการซ้ำนะคะสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus Application นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะดิฉันกับอาจารย์ธีรพลนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เลี้ยงดีมีใจรักรู้หลักรักยั่งยืนพบกับสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้
3: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
4: ใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
5: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได
6: ้หลากเรื่องราวเกษตรแนวใหม่เกษตรไทยผสมผสานในรายการยุ่งฉางฟางข้าว
7: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุ้งฉางฟางข้าวค่ะพบกับดิฉันวริภาเจริญปัญญารัตน์จากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยการเกี่ยวข้องกับในเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะคะขณะนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ตอนนี้อาจจะทราบว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะซึ่งก็ในประเทศไทยนะคะก็อาจจะเรียกว่าผลผลิตทางด้านของเกษตรกรรมเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของฝนเยอะเกินไปนะคะผลผลิตอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เหมือนในฤดูกาลอื่นๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่าผลไม้หรือว่าขึ้นอยู่กับพืชที่ปลูกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ในปัจจุบันนะคะก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เข้ามาบริหารจัดการนะคะเกี่ยวข้องกับผลผลิตนะคะซึ่งจะต้องทำให้ผลผลิตนั้นเพียงพอกับความต้องการแล้วนะคะแถมยังจะต้องให้เหมาะสมกับฤดูการเพาะปลูกด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งนะคะ

ค่ะนอกเหนือจากในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนอกเหนือจากในเรื่องของผลผลิตต่างๆในภาคเกษตรกรรมนะคะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในปัจจุบันนะคะเราก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของแรงงานในภาคของเกษตรนะคะอย่างที่ทราบนะคะภาคเกษตรถ้าคนบอกว่าเราจบกลับไปทํางานไปทําเกษตรนะคะก็อาจจะเรียกว่าอาจจะเป็นเรียกว่างานที่ค่อนข้างที่จะท้าทายนะคะต้องใช้แรงงานมากน้อยขนาดไหนนะคะรวมถึงเราเป็นแรงงานเองเนี่ยจะเรียกว่าจะไหวหรือเปล่าในการทําเกษตรนะคะเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องมีการปรับตัวในหลายๆอย่างนะคะทั้งฤดูกาลที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะฤดูกาลใหม่ๆที่เข้ามาเหตุการณ์ใหม่ๆที่เข้ามาฤดูกาลแล้วก็ผลผลิตก็มีการเรียกว่าในปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็เนื่องจากสภาพภูมิอากาศclimate change ที่นักวิชาการต่างๆหรือว่าในโลกสื่อทั้งหลายก็เรียกว่าให้ข้อมูลกันนะคะส่วนหนึ่งแน่นอนมาจากภาคเกษตรกรรมนะคะอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากการใช้ชีวิตของพวกเรานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็กระทบกับการดำเนินชีวิตของคนที่อยู่นอกภาคเกษตรนอกภาคการเกษตรรวมถึงคนที่อยู่ในภาคการเกษตรด้วยนะคะรวมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากภาคการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการต่อเนื่องนะคะเป็นความต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนหรือว่าบุคลากรหรือว่าแรงงานต่างๆที่จะไปเริ่มต้นทำงานในด้านของภาคการเกษตรนะคะก็เรียกว่าหรือว่าทำอยู่ในภาคการเกษตรเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะต้องมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะว่าจะทำอย่างไรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะในส่วนของเรานะคะที่จะได้เพิ่มผลผลิตแล้วก็ให้ได้คุ้มค่าได้กำไรเหมาะสมกับเงินที่ลงทุนไปนะคะในบ้านเรานะคะในภาคในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะคะภาคการเกษตรนะคะก็จะเป็นเกษตรกรรายย่อยนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเกษตรกรรายย่อยเราก็อาจจะให้คำจำกัดความได้ว่ามีพื้นที่ที่ไม่ได้เยอะมากนักนะคะรวมถึงปัจจัยในการผลิตต่างๆเงินทุนแรงงานรวมถึงความรู้และเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าอาจจะไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เคยเป็นกลุ่มแรงงานของภาคการเกษตรของบ้านเราเนี่ยก็จะอพยพย้ายถิ่นฐานออกไปทำในภาคอื่นๆเช่นภาคบริการหรือไปทำงานอุตสาหกรรมนะคะหรืออื่นๆนะคะที่นอกเหนือจากภาคเกษตรนะคะส่วนหนึ่งก็คือจะส่งเงินกลับมานะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้นะคะเรียกว่าออกไปทำนอกภาคการเกษตรแล้วถ้าเกิดภาคการเกษตรภาคที่เขาทำอยู่งานที่เขาทำอยู่มีรายได้ดีสามารถเลี้ยงตนเองได้ก็เรียกว่าทำงานต่อไปนะคะก็เรียกว่าอาจจะย้ายถิ่นฐานนะคะถ้ากลุ่มคนเหล่านี้ถ้าเรียกว่าไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะคะเรียกว่าปรับตัวเข้ากับงานใหม่ๆหรือว่าอาจจะเป็นแรงงานที่เรียกว่าไม่พึงพอใจกับการทำงานนอกภาคการเกษตรก็อาจจะมีการกลับมาด้วยปัจจัยต่างๆกลับมาอยู่ในภาคการเกษตรนะคะแล้วทุกครั้งนะคะอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีวิกฤตต่างๆนะคะคนกลุ่มที่ออกไปอยู่นอกภาคการเกษตรนะคะจะเห็นได้ว่านะคะคนนอกภาคคนที่เรียกว่าออกไปทำนอกภาคการเกษตรนะคะที่สามารถที่จะ เรียกว่าชอบงานมีความพึงพอใจกับงานที่นอกภาคการเกษตรเนี่ยก็จะทำงานต่อไปนะคะซึ่งสำหรับคนที่ไม่เรียกว่าไม่พึงพอใจอาจจะต้องกลับมาในภาคการเกษตรด้วยปัจจัยต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อย่างที่เราได้เห็นมานะคะภาคการเกษตรนะคะก็อาจจะเป็นภาคที่รองรับวิกฤตต่างๆนะคะอย่างในประเทศไทยนะคะเรามีวิกฤตหลากหลายวิกฤตนะคะที่ทำให้คนกลุ่มที่ออกไปทำงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยตัดสินใจที่จะกลับมาทำงานในภาคการเกษตรอาจจะกลับมาเป็นในลักษณะของการเรียกว่าพักร้อนนะคะหรือว่ากลับมาอยู่อย่างถาวรนะคะวิกฤตแรกก็คือวิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะที่เราเคยเห็นมานะคะบริษัทห้างร้านปิดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนว่างงานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแรงงานเหล่านั้นที่มีพื้นฐานในด้านของภาคเกษตรเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่า
คิดว่ากลับมาในบ้านกลับมาบ้านนะคะกลับมาทำเกษตรเนี่ยอย่างน้อยก็มีพื้นที่มีครอบครัวนะคะแล้วก็

อาจจะมีนำเทคโนโลยีต่างๆที่ได้ไปเรียนรู้จากภายนอกนะคะกลับเข้ามานะคะหรือว่าเหตุการณ์วิกฤตที่เราเคยเห็นที่เห็นกันมาเมื่อเร็วๆนี้ก็คือวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 นะคะซึ่งธุรกิจต่างๆก็มีการปิดตัวกันนะคะการลดค่าจ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานที่อยู่นอกภาคการเกษตรถ้าพูดไปแล้วก็อาจจะเรียกว่าอาจจะไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้จ่ายหรือดำรงชีวิตต่ออยู่ในพื้นที่ที่เคยทำงานเคยมีรายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งการตัดสินใจก็คือการตัดสินใจที่จะย้อนกลับมาที่แหล่งถิ่นฐานของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะนำในเรื่องของความรู้เทคโนโลยีกลับมาด้วยหวังว่าส่วนอย่างน้อยก็จะได้มาทำงานมีการพัฒนาในด้านของภาคเกษตรนะคะพัฒนาในด้านของพื้นที่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดเป็นเรียกว่าเป็นวัฏจักรนะคะพอวิกฤตนั้นผ่านไปนะคะคนกลุ่มนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมากกว่า 50% ที่มองกลับไปแล้วก็เรียกว่ากลับคืนสู่การทำงานนอกภาคการเกษตรนะคะทำไมเหตุผลอะไรนะคะที่ทำให้ภาคการเกษตรหรือว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่สามารถดึงดูดที่ให้เขาอยู่ต่อแล้วก็มีการพัฒนาในด้านของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะอย่างแรกนะคะประเด็นแรกสิ่งที่เขาได้มาสิ่งที่เขาคิดว่าส่วนหนึ่งนะคะที่กลับมาก็คือทรัพยากรที่เขามีอยู่มีที่ดินมีครอบครัวมีคอนเน็กชันต่างๆนะคะแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นพัฒนาในเรื่องของธุรกิจแล้วก็มีการสื่อสารมีการสร้างเน็ตเวิร์กแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าอยู่ได้นะคะหรือว่าการกลับมาของเขาเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของการที่อาจจะมาดูก่อนว่าเอ๊ะกลับมาแล้วนะคะสิ่งที่เขานำมาเทคโนโลยีต่างๆหรือว่าไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของเขาเนี่ยความสะดวกสบายที่เคยมีแล้วก็กลับมาเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตต่อได้ไหมแล้วก็สามารถสร้างงานสร้างรายได้ได้ไหมนะคะกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จก็เรียกว่าcontinues เรียกว่าอยู่ในภาคการเกษตรต่อไปนะคะแต่คนที่ไม่สามารถที่จะมีความพึงพอใจในด้านของการทำเกษตรนะคะก็อาจจะต้องเรียกว่าเคลื่อนย้ายออกไปกลับไปสู่เรียกว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมก่อนที่จะกลับมาในภาคการเกษตรก่อนที่จะเกิดช่วงวิกฤตนะคะอันนี้เป็นโจทย์สำคัญนะคะแรงงานกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่กลับไปรวมถึงกลุ่มที่อยู่ด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีการตัดสินใจที่จะออกไปนอกภาคการเกษตรหรือเปล่านะคะคนกลุ่มนี้ได้ไปเรียนรู้นะคะเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเรียนรู้ทั้งมีทั้งความรู้ที่ใช้อยู่นอกภาคการเกษตรอาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานการใช้เทคโนโลยีการใช้เน็ตเวิร์กรวมถึงความสะดวกสบายนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอาจจะยังคงติดตัวเข้ามาเมื่อกลับมาบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อในท้องถิ่นในชุมชนนะคะไม่สามารถที่จะให้ความสะดวกสบายเหล่านี้ได้นะคะไม่สามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เขาได้นะคะเมื่อวิกฤตผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะคะเขาก็อาจจะต้องเรียกว่าออกไปเพื่อที่จะกลับไปยังใช้วิถีชีวิตดังเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญนะคะทำอย่างไรนะคะที่จะให้ทั้งภาครัฐนะคะภาคเอกชนนะคะหรือว่าชุมชนต่างๆครอบครัวทั้งหลายนะคะสร้างแรงดึงดูดนะคะที่ทำให้คนกลุ่มนี้ที่เรียกว่าอาจจะเป็นคนเป็นแรงงานที่มีศักยภาพนะคะดึงดูดคนกลุ่มนี้ในเมื่อกลับมาแล้วนะคะก็อยากให้ทำงานในภาคการเกษตรพัฒนาในด้านของภาคการเกษตรสร้างรายได้ให้กับภาคการเกษตรทำให้การเกษตรในบ้านเราเนี่ยมีความมั่นคงและมีความยั่งยืนนะคะอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะยากนะคะแล้วก็หลายหน่วยงานเข้าใจว่าน่าจะมีกิจกรรมต่างๆนะคะที่ช่วยเสริมสร้างในการพัฒนาในด้านของภาคเกษตรกรรมนะคะสิ่งแรกนะคะที่อาจารย์มองเห็นนะคะเราก็ได้พูดคุยกับเกษตรกรนะคะแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาถึงบางส่วนถึงจะอยู่ได้นะคะบางส่วนถึงจะออกไปนะคะส่วนหนึ่งนะคะที่เกษตรกรไม่กลับไปนอกภาคการเกษตรก็อาจจะเรียกว่าสามารถที่จะเรียกว่ารีไทร์ตัวเองนะคะแล้วก็พอเพียงพอกับสิ่งที่ตนเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้ในช่วงของวิกฤตนำความรู้มาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือคนกลุ่มนี้ที่ยังคงอยู่เนี่ยก็จะมีรีซอร์

เช่นมีทรัพยากรในด้านของที่ดินเป็นของตนเองนะคะมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองนะคะมีความรู้เป็นของตนเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ความรู้เหล่านี้มาสร้างเครือข่ายสร้างอาชีพสร้างงานแล้วก็สร้างเรียกว่านำความสะดวกสบายให้กับตัวเองให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับชุมชนรวมถึงสร้างรายได้สามารถที่จะอยู่ได้นะคะคนอีกกลุ่มนึงที่ไม่กลับออกไปแล้วนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอาจจะออกไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรหรือว่ามีปัญหาในด้านของปัจจัยในด้านของการทำงานในด้านของสุขภาพหรือว่าในด้านของความรู้ถ้ากลับออกไปแล้วความรู้ไม่เพียงพอที่จะไปต่อยอดหรือไม่ได้เพียงพอที่จะไปเรียกว่าทำงานต่อเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็เหมือนกับว่า อยู่ภาคการเกษตรไปเพื่ออาจจะเรียกว่าเป็นสร้างความมั่นใจไม่มีความเสี่ยงในการดำรงชีวิตของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคนกลุ่มนึงที่เราอาจจะต้องมีการช่วยเหลือให้โอกาสนะคะหรือไม่ก็สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาในด้านของภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้มองว่าภาคการเกษตรเนี่ยไม่ใช่เป็นภาคการที่มาอยู่เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะไปในสายงานอื่นๆได้หรือทำงานที่มีรายได้มากกว่านี้ในนอกภาคการเกษตรได้นะคะหรือว่าเป็นที่ที่อาจจะเรียกว่าเป็นที่ที่เกษียณมาอยู่ที่นี่อยู่แล้วมีความเรียกว่าsecure อยู่แล้วไม่ต้องมีความเสี่ยงนะคะเราอาจจะต้องมีการมีกระบวนการมีวิธีการมีกิจกรรมต่างๆให้คนกลุ่มนี้มั่นใจและสามารถอยู่ภาคการเกษตรทำการเกษตรได้อย่างเรียกว่ามั่นใจและสามารถพัฒนาครอบครัวและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะคะและคนอีกกลุ่มนึงที่เราบอกว่าไปแน่นอนนะคะคนกลุ่มนี้จะมองว่าภาคการเกษตรเนี่ยไม่มีความพร้อมนะคะบ้านเขาหรือว่าครัวเรือนเขาหรือชุมชนเขาอาจจะไม่ได้มีความพร้อมที่จะให้สร้างรายได้สร้างเน็ตเวิร์กสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวสร้างความรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆไม่สามารถที่จะนำเทคโนโลยีที่เขามีอยู่ที่เคยใช้อยู่หรือว่าสร้างความสะดวกสบายให้กับเขาได้นะคะเหมือนกับที่เขาทำงานอยู่นอกภาคการเกษตรนะคะคนกลุ่มนี้เราถือว่ามี potential แล้วก็มีศักยภาพที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าเป็นแรงงานที่เรียกว่าแอคทีฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถมีแรงจูงใจมีแรงยึดเหนี่ยวหรือว่าดึงดูดให้เขาเนี่ยสามารถมีเน็ตเวิร์กทั้งในด้านของภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรซึ่งสามารถที่จะนำรายได้ให้กับเขาสร้างรายได้ให้กับเขาได้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สามารถที่จะทำให้เกิดการพัฒนาสร้างองค์ความรู้พัฒนาความรู้ใหม่ๆในด้านภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะอาจจะต้องเรียกว่าเป็นทั้งมาตรการของในภาคของรัฐนะคะรัฐทั้งส่วนเรียกว่าข้างบนนะคะหรือว่าเป็นในลักษณะของท้องถิ่นนะคะทำอย่างไรที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้กลุ่มคนทั้ง3กลุ่มเนี่ยมีการบอนดิ้งมีการเชื่อมโยงกันนะคะมีการสร้างเน็ตเวิร์กมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อยในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของชุมชนก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งความรู้ใหม่ความรู้เก่านะคะที่เรียกว่าเชื่อมโยงกันนะคะการรวมกลุ่มนะคะในปัจจุบันเราจะเห็นว่าจะมีหลายชุมชนที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็จะมีหน่วยงานทางภาครัฐภาคเอกชนที่ช่วยกันในเรื่องของการทำนะคะหรือว่าเป็นสหกรณ์หรือว่าเป็นสตาร์ทอัพนะคะหรือว่าเป็นการรวมกลุ่มในเรื่องของธุรกิจรายย่อยนะคะธุรกิจใหม่ๆรายย่อยซึ่งเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเกี่ยวกับภาคการเกษตรโดยมีภาครัฐเป็นผู้ที่สนับสนุนส่วนหนึ่งนะคะภาคเอกชนส่วนหนึ่งนะคะรวมถึงกลุ่มคนเหล่านี้ที่มีศักยภาพนะคะนำความรู้มีเน็ตเวิร์กมีความรู้ใหม่ๆนะคะซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้เข้ามาเชื่อมโยงแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็สามารถที่จะแข่งขันในระดับภายนอกชุมชนได้ในระดับประเทศแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็คนกลุ่มนี้ก็อาจจะทำสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการยึดเหนี่ยวเกิดเรียกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่นำพาให้ไม่กลับคนที่มีศักยภาพเหล่านี้ไม่กลับไป
นอกภาคการเกษตรทำให้ภาคการเกษตรเนี่ยมีการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบนะคะเราจะเห็นได้ว่าเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะหรือแรงงานรุ่นใหม่นะคะส่วนใหญ่น้อยรายมากนะคะที่กลับมาทำภาคการเกษตรนะคะสิ่งที่เขาเรียนจบและคิดว่าจะกลับมาทำภาคการเกษตรสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องนึกถึงก็คือว่าความพร้อมของครอบครัวความพร้อมของที่บ้านนะคะว่าที่บ้านเนี่ยมีทรัพยากรที่จะทำให้เขาต่อยอดไม่ว่าจะต่อยอดในด้านของทางวิทยาศาสตร์ในด้านของผลผลิตนะคะต่อยอดในด้านของการตลาดนะคะหรือว่าต่อยอดในด้านอื่นๆนะคะในด้านบางคนอาจจะบวกกับในเรื่องของการพัฒนาเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะคะหรือว่าเป็นเกษตรปลอดภัยไม่ว่าจะการต่อยอดในรูปแบบไหนแล้วสามารถที่จะสร้างรายได้ใช้สื่อในปัจจุบันนะคะโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะทำให้เขาสร้างรายได้คนกลุ่มนี้เด็กกลุ่มนี้นะคะที่เรียนจบหรือว่าทำงานนอกภาคการเกษตรมีเงินเดือนประจำนะคะมองกลับไปแล้วก็หันกลับไปมองว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะสร้างรายได้สร้างครอบครัวของเขาให้เขาได้แล้วก็สามารถมีปัจจัยในด้านของเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจนะคะทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนกับคนที่ทำงานนอกภาคการเกษตรทำงานในภาคของบริการทำงานในภาคของอุตสาหกรรมนะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวหนึ่งที่จะทำเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่จะดึงคนแรงงานภาคการเกษตรรุ่นใหม่นะคะกลับเข้ามานะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือนอกจากว่ามีปัจจัยที่พร้อมแล้วนะคะมีที่ดินมีการต่อยอดธุรกิจของที่บ้านนะคะมีอาจจะเรียกว่าเป็นเกษตรกรที่ค่อนข้างที่จะเป็นรายใหญ่ขึ้นมานิดนึงขนาดกลางนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของระบบเงินทุนต่างๆนะคะความพร้อมในเรื่องของระบบเงินทุนก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนรุ่นใหม่นะคะมองนะคะการนำเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทุนนะคะปัจจัยในด้านของไม่ว่าจะเป็นเงินทุนในลักษณะของเป็นเงินทุนที่เป็นเงินนะคะหรือว่าแหล่งเงินทุนที่เขาสามารถที่จะกู้ยืมได้อย่างถูกต้องนะคะอย่างในระบบนะคะหรือว่าบริษัทต่างๆที่มาช่วยเหลือนะคะแล้วก็อาจจะเรียกว่ามีคอนเนคชั่นซึ่งกันและกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่นะคะแรงงานที่คิดว่าจะกลับมาทำภาคการมองแล้วก็เล็งเห็นนะคะแล้วก็อยากที่จะได้ความช่วยเหลืออยากได้คอนเนคชันแล้วก็อยากได้บอนดิ้งของสิ่งเหล่านี้นอกเหนือจากครอบครัวหรือก็แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ซึ่งอาจจะเรียกว่าในปัจจุบันเราก็เท่าที่ทราบนะคะเรามีในเรื่องของclimate change นะคะในเรื่องของดินฟ้าอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะผลผลิตไม่ถูกต้องตามฤดูกาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงการทางด้านวิทยาศาสตร์การช่วยเสริมในด้านของปัจจัยต่างๆการใช้เทคโนโลยีเข้ามาประกอบนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จำเป็นจะต้องใช้ปัจจัยในด้านของการเงินเข้าร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมองได้ว่าภาคการเกษตรเนี่ยเป็นภาคที่ค่อนข้างที่จะท้าทายนะคะสำหรับกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหนนะคะที่เข้ามานะคะส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาแล้วก็จะออกไปนะคะคนที่จะอยู่จริงๆเลยเนี่ยอาจจะต้องมีเรียกว่ามีแรงกระตุ้นมีแรงที่ช่วยผลักดันคนกลุ่มนี้ที่สามารถที่จะอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่อาจารย์เห็นเท่าที่อาจารย์คุยกับนิสิตนะคะคราวนี้ขอเชื่อมโยงไปกับบัณฑิตนะคะที่เพิ่งจบใหม่นะคะเขาก็มองว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยอาจจะอยากทำงานในลักษณะของรูปแบบของเงินเดือนมากกว่าในการของการกลับไปทำในภาคเกษตรกรรมก็เพราะว่าปัจจัยต่างๆที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมนะคะความพร้อมของแต่ละครอบครัวแต่ละครัวเรือนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบางรายอาจจะอยากหาประสบการณ์ไปก่อนนะคะในเรื่องของเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนนะคะใช้ชีวิตนอกภาคการเกษตรนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คืออาจจะเมื่อเกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยอย่างน้อยภาคการเกษตรเนี่ยก็จะเป็นภาคที่เรียกว่ากลับไปในลักษณะของการพักพิงนะคะแล้วก็ออก
ออกมาสู่ภาคนอกภาคการเกษตรใหม่นะคะแล้วก็คนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีปัจจัยในด้านของการเกษตรนะคะพร้อมนะคะมีประสบการณ์ในระดับหนึ่ง

0: นะคะมีเงินทุนนะคะมีคอนเนคชั่นมีทรัพยากรต่างๆนะคะที่ทำให้เขาคิดว่ากลับไปในภาคการเกษตรแล้วเขาสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจหรือว่าภาคการเกษตรหรือว่าการเกษตรที่บ้านเขาทำอยู่เนี่ยสามารถพัฒนาต่อยอดได้นะคะหรืออีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่ากลับไปบ้านกลับไปในภาคการเกษตรแล้วไม่มีความเสี่ยงอยู่กับครอบครัวนะคะเป็น family relationship ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ไปการพัฒนาก็อาจจะไปตามระบบไปตามวิถีของท้องถิ่นที่เคยมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการจัดการบริหารจัดการหรือการดึงดูดแนวโน้มที่จะทำให้คนในคนที่ทำมีพื้นฐานภาคการเกษตรมีความรู้ด้านภาคการเกษตรหรือว่าคนอื่นๆที่อยากที่จะสองจิตสองใจว่าจะกลับบ้านทำภาคการเกษตรดีไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะท้าทายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงสนับสนุนนะคะจากนโยบายภาครัฐเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้แรงงานรุ่นใหม่ของภาคเพื่อที่จะกลับแรงงานรุ่นใหม่กลับไปพัฒนาในด้านของภาคเกษตรนะคะไม่เช่นนั้นในภาคการเกษตรของบ้านเราเนี่ยก็จะมีแต่คนที่อาจจะเรียกว่าไม่ต้องการความเสี่ยงแล้วก็ไม่ต้องการการพัฒนาใดๆสามารถอยู่ได้รายได้น้อยก็อยู่ตามวิถีของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนกลุ่มนี้มีความคิดแบบนี้มีแนวคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาคการเกษตรก็จะไม่ได้มีการพัฒนาไม่ได้มีการเติบโตนะคะต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคการเกษตรก็เลยจะกลายเป็นภาคที่อาจจะมองได้ว่าไม่ได้สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคนได้คนที่มีศักยภาพก็ไม่ได้อยากกลับไปทำภาคการเกษตรนะคะทั้งที่ภาคการเกษตรเนี่ยจะเป็นแหล่งที่เรียกว่าเราก็จะต้องทุกคนจะต้องพึ่งพาภาคการเกษตรเพราะอย่างน้อยทุกคนต้องรับประทานนะคะการกินอาหารทั้งหลายก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือทำอย่างไรนะคะภาครัฐช่วยสนับสนุนอย่างไรให้มองให้ทุกคนมีมุมมองภาคการเกษตรที่ดีนะคะเพื่อที่จะดึงชักจูงคนที่มีความรู้กลับไปพัฒนานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะรายการยุ้งฉางฟังข้าวนะคะได้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับดิฉันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์นะคะเวลา 9:30 น.ถึง 10:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับรายการยุ้งฉางฟังข้าวจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.
2: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
3: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
2: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
4: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
5: ปารีสจากเมืองจีนปิดไฟจากบ้านหมดแล้ว
6: แล้วมาซิงจากมุมไบ
4: ปิดไฟแล้วครับ
2: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: บทเพลงที่คุณเคยสัมผัส
1: อยากให้เจอได้ซ้ำ
0: ผ่านศิลปินที่คุณคุ้นเคย
1: ฉันเป็นของของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ
0: กับเสียงแห่งความคิดถึงที่คุณจะได้ฟัง
1: ในวันที่ฉัน
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงที่นี่ FM 101.5 MHz เพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
1: ให้ฉันนั้นได้มั่นใจไม่มี
2: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ใน

0: ดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
1: อ่านหนังสือเตรียมสอบมาหลายชั่วโมงยังไม่เข้าสมองเลย
2: อ๋อยเขาเบลอไปหมดแล้ว
1: นั่งอยู่หน้าจอทั้งวันฟังเสียงร่างกายบ้างสิ
2: พักเถอะพักเถอะขอร้อง
1: เกมนี้ก็สนุกเกมนั้นก็มันเพลินจนแทบไม่อยากจะหยุดเล่นเลย
2: พี่ละเพลียเพลีย
3: พี่ชาย
1: ดูซีรีส์ไปแชทไปนี่ตาก็เริ่มจะค้างแล้วนะครับ
2: พอเถอะพอเถอะไม่ไหวจริงๆแล้วนะ
1: พักร่างพักบ้างเพราะสุขภาพสำคัญ FM 101.5 เป็นห่วงคุณจริงๆครับ
2: โอเคขอบคุณค่ะ
4: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนเนี้ยยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย

0: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
1: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
0: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
2: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
0: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: ียดน้อ
1: ทำงาน
0: เหนื่อยน้อเครียดน้อ
2: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคร่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
3: ตะวันจะค่ำลง
4: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวัน

0: แปลความคิดผสานทฤษฎีชีวิตกับหลักปฏิบัติจริงทางวิทยาศาสตร์ในรายการทันโลกวิทยาศาสตร
1: ์สวัสดีท่านผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นถึง 10:30 นนะครับวันนี้ผมชวทัศน์ธนูสิงห์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ฟังนะครับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นนะครับในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับมาในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดในอีกสาขาหนึ่งนะครับก็คือในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับนะครับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นประจำปี2569นะครับของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนาธรขอทวีวัฒนานะครับจากภาควิชาเคมีนะครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสด
2: ี
1: ครับหรืออาจารย์พรมนี่ท่านผู้ฟังอาจจะอาจารย์พรมก็เคยเป็นผู้ดำเนินรายการมา
2: เป็นบ้าง
1: นะครับวันนี้มาถูกสัมภาษณ์แทนนะครับนี่ก็ต้องยินดีกับอาจารย์
2: ขอบคุณ
1: ครั้งนะครับทีนี้ในสาขาเนาะในรุ่นกลางในสาขาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพและคณิตศาสตร์เนาะนี่ก็จะต้องเน้นไปทางด้านเคมีเพราะอาจารย์มาจากภาคเคมีเนาะ
2: ครับ
1: ก็อยากให้อาจารย์พรมลองเล่าว่าเอ้ยทำวิจัยเกี่ยวกับอะไ
2: ร
1: แล้วก็สนใจในเรื่องไหนครับ
2: งานวิจัยในปัจจุบันนะครับทำเกี่ยวกับการค้นคว้าคิดค้นยาใหม่ๆครับก็ทั้งยา

0: เกี่ยวกับทั้งยามะเร็งยาเกี่ยวกับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสต่างๆหรือแบคทีเรียหรือว่าฟังจากพวกเชื้อราต่างๆด้วยครับก็เน้นไปที่การเป็นคนที่สังเคราะห์ยาเหล่านั้นขึ้นมาครับผมทีมเราก็จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ครับพยายามสร้างโมเลกุลใหม่ๆที่มันจะมีคุณสมบัติทางยาที่ดีขึ้นครับ
1: จริงถ้าเราลองดูในระดับของโมเลกุลเนาะว่ายิงยาเนี่ยก็คือเป็นโครงสร้างทางเคมีใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าทางสายเพราะยาที่จะใช้กับสิ่งมีชีวิตตัวเนี่ยก็ต้องเป็นสารที่เป็นสารอินทรีย
0: ์ใช่ครับ
1: เนาะก็ต้องคือเป็นทางด้านเคมีอินทรีย์ซึ่งอาจารย์ทำ
0: ใช่ครับคือตั้งต้นในอดีตเนี่ยตอนที่มันยังไม่มีศาสตร์ด้านเคมีอินทรีย์คนก็ใช้พวกสมุนไพรต่างๆใช่ไหมครับในสมุนไพรเหล่านั้นถ้าเราซูมเข้าไปครับมันก็จะมีสารออกฤทธิ์ต่างๆที่มันเอาไปเหมือนกับไปเจอเวลาเจอกับเชื้อโรคหรือเจอกับอะไรเนี่ยมันก็ไปออกฤทธิ์ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยสารเหล่านั้นมันอาจจะยังคุณสมบัติไม่เพียงพอหรืออาจจะมีไซด์เอฟเฟคทำให้แบบส่งผลเสียต่อร่างกายอะไรเงี้ยครับเราก็นักเคมีซีเนี่ยพอเริ่มพัฒนาศาสตร์ไปเรื่อยเราเข้าใจแล้วว่าสารเหล่านั้นหน้าตาเป็นยังไงเราจะมีวิธีไหนในการปรับโครงสร้างแล้วเราจะออกแบบยังไงให้มันจับให้มันไปยับยั้งได้ดีขึ้นหรือว่าลดข้อเสียของยาเหล่านั้นลงได้ครับก็จะเป็นความเชี่ยวชาญของทางแลบเราครับ
1: จริงๆถ้าเราฟังเนาะเพราะบางทีเนี่ยพวกพืชหรือว่านี่คืออาจจะมีพวกฟังใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่สามารถที่จะแบบผลิตสารบางอย่างขึ้นมาได้แต่การที่เราจะรู้ว่าโครงสร้างเหล่านั้นมันหน้าตาเป็นยังไงเนาะจริงๆก็คือมีการวิจัยมาทีเนี้ยมันก็เข้าสู่ว่าเออโครงสร้างแบบนี้แล้วมันสังเคราะห์ยังไงเพราะว่าถ้าเราลองดูในเชิงแบบอุตสาหกรรมเนี่ยในเชิงอุตสาหกรรมยาเนาะเราต้องผลิตให้ได้ในปริมาณมากเนี่ยเราจะสังเคราะห์ยังไงซึ่งจริงๆก็คือแบบมันก็ต้องใช้นักเคมี
0: ครับคือจริงๆเนี่ยอยากจะขยายความคำว่าสังเคราะห
1: ์ครับ
0: คำว่าสังเคราะห์เนี่ยมันคือการที่โมเลกุลตัวนึงเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วได้เป็นโมเลกุลใหม่ๆขึ้นมาแล้วเราควบคุมการเหล่านั้นมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเราเอาน้ำตาลมาเทผสมกับเกลือแล้วคนๆละลายน้ำอันนี้ไม่ได้สารใหม่เนาะมันเป็นการผสมสารเฉยแต่มันต้องเป็นเหมือนกับนึกสภาพเรามีจิ๊กซออย่างนี้ดีกว่าเลโก
1: ้
0: สีแดงกับสีเหลืองถ้าเกิดเรามาเทรวมกันมันไม่ได้เกิดสารใหม่แต่ถ้าเราเอาสีแดงเนี่ยมาประกบกับสีเหลืองขึ้นมาปุ๊บมันก็ได้เป็นชิ้นส่วนใหม่ที่หน้าตาเปลี่ยนไปอันนี้ครับคือการสังเคราะห์แต่ว่าศาสตร์ของการสังเคราะห์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายต้องใช้ความรู้เคมีขั้นสูงนิดนึงนะครับเราต้องเรียนเคมีอินทรีย์ต้องเข้าใจว่าสารตัวนี้มันไปเจอกับสารตัวนี้แล้วมันจะเกิดปฏิกิริยายังไงโครงสร้างมันจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วเราจะควบคุมมันได้อย่างไรครับผมนี่คือการสังเคราะห์ขึ้นมาซึ่งสมมติว่าคือศาสตร์ของการในเชิงของนักเคมีทางยาครับเราไม่ใช่แค่ว่าจะต้องสังเคราะห์เดียวเราต้องออกแบบด้วยว่าโมเลกุลของยาที่เราต้องการเนี่ยหน้าตามันควรจะเป็นยังไงควรจะเอาสีแดงมาต่อกับสีเหลืองในลักษณะไหนแล้วก็มีสีเขียวมาต่อตรงไหนอีกเลยครับ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้เหมือนกับความรู้ด้านเคมีทางยาว่าแบบเราต้องมองภาพให้ออกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาสมมติเราจะยับยั้งมะเร็งเนี่ยครับในเซลล์มะเร็งเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างจากเซลล์มนุษย์แล้วอย่างเช่นพวกเอนไซม์บางตัวที่มันมีเยอะในเซลล์มะเร็งใช่ไหมครับที่เขาเรียกกันว่าแบบยามุ่งเป้าเลยครับมันมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่เยอะในเซลล์มะเร็งเป็นพิเศษเราก็เลยทำยังไงให้สารตัวเล็กๆของเราเนี่ยจะไปจับกับไอตัวโปรตีนเหล่านั้นเพื่อหยุดการทำงานของมันเซลล์มะเร็งก็จะได้หยุดทำงานใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องซูมเข้าไปดูโครงสร้างของไอตัวโปรตีนในเซลล์มะเร็งนั้นอะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันมีช่องอะไรยังไงที่เราจะพอเอาสารเนี่ยไปจับแล้วก็จะได้หยุดการทำงานของมันได้ครับ
1: ซึ่งจริงต้องดีไซน์ว่าไอ้ binding site เนาะเราเรียกว่าที่มันจะไปจับเนี่ยมันต้องเหมือน specific หรือมันเข้ากับไอ้ตรงนั้นพอดีด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งจริงตรงเนี้ยมันยาก
0: ใช่ครับ
1: เราไม่รู้แบบโครงสร้างอะไรเงี้ย
0: ซึ่งจริงๆแล้วศาสตร์ของนักเคมีอย่างเดียวมันไม่พอครับเราต้อง collaborate กับหลายศาสตร์เวลาทำงานเราต้องทำงานเป็นทีมครับก็คือนักชีวะเคมีเนี่ยเขาเริ่มต้นมาเนี่ยสมมติเราต้องการจะศึกษายาสำหรับรักษาโรคนึงเนี่ยมันก็ต้องไปดูก่อนว่ากระบวนการออกฤทธิ์แบบเกิดโรคนั้นเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับกระบวนการอะไรบ้างแล้วนักชีวเคมีก็มาดูว่าไอตัวเอนไซม์หรือโปรตีนที่มันพอจะมาเป็นทาร์เก็ตคำว่าทาร์เก็ตคือตัวที่เราจะเอายาเนี่ยไปแบบจับด้วยอะไรเงี้ยครับคือจะเป็นอันไหนดีถึงจะเป็นทาร์เก็ตที่ดีนะครับแล้วพออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีแบบนักเขาเรียกว่าคริสตัลโลกราฟีอะครับเขาก็อาจจะตกผลึกไอตัว โปรตีนตัวนั้นออกมาให้มันเราสามารถส่องเห็นได้เลยว่าเออมันอยู่กันยังไงอะตอมนี้อยู่อย่างนี้นะอะตอมนั้นอยู่อย่างนี้นะแล้วเราก็นักเคมีก็อาจจะออกไปออกแบบว่าเออถ้าเกิดเราออกแบบโมเลกุลให้มันฟิตพอดีกับช่องตรงนั้นพอดีเป๊ะเนี่ยต้องควรจะโมเลกุลควรจะหน้าตาเป็นยังไงครับแล้วก็พอออกแบบเสร็จก็มาสู่นักเคมีสังเคราะห์เราก็สังเคราะห์สารตัวนั้นขึ้นมาจากสารที่เราพอจะมีอยู่ในปัจจุบันก็พยายามทำให้มันได้เป็นสารตัวนั้นอาจจะโมดิฟายโครงสร้างให้มันเป็นหลายๆตัวแล้วก็ดูซิว่าปรับโครงสร้างตรงนี้มันจะส่งผลต่อการจับยังไงถ้าเกิดว่าปรับโครงสร้างตรงนั้นจะดียังขึ้นยังไงนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยหลังจากที่เราสังเคราะห์มาเสร็จนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีที่ไหนทดสอบได้ก็ไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมครับว่าสารเรามันเป็นยังไงแล้วก็ต้องคอลลาเบเรทกับทั้งทางฝั่งไม่ว่าจะเป็นนักชีวะหรือนักเภสัชหรือว่าทางแพทย์นะครับเขาก็จะสามารถลองทดสอบดูได้ว่าขั้นต้นเนี่ยปกติแล้วเขาจะเริ่มจากการยับยั้งพวกเซลล์ระดับเซลล์ก่อนระดับหลอดทดลองครับหรือยับยั้งกับเอนไซม์โดยตรงว่ามันสามารถยับยั้งไอ้ระดับหลอดทดลองเนี่ยพอได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเริ่มได้ตัวที่มันแบบน่าสนใจครับเขาก็จะขยับสเกลขึ้นนะเริ่มไประดับแบบสิ่งมีชีวิตอาจจะเป็นระดับสัตว์ทดลองหนูอะไรเงี้ยครับก็ดูว่ามันยับยั้งได้จริงไหมในหนูแล้วมีผลข้างเคียงหรือเปล่านะครับออกฤทธิ์ได้ดีจริงหรือเปล่าแล้วค่อยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น preclinical ครับแล้วค่อยขยับไปสู่ clinical stage ที่ก็คือทำกับอาสาสมัครผู้ป่วยอะไรเงี้ยครับก็กว่าจะออกมาเป็นยาเนี่ยปกติแล้วกระบวนการนึงเนี่ยอย่างต่ำส่วนเนี่ยแล้วก็สัก20ปีขึ้นไปครับแล้วก็ใช้งบประมาณมหาศาล
1: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนตรงนี้กว่าจะสู่มนุษย์บางทีอาจจะต้องผ่านสัตว์ทดลอง
0: อ
1: ย
0: ู่
1: เนาะหนูลิงแล้วก็มาที่มนุษย์เนี่ยกว่าจะได้ออกมาใช้จริงเมื่อกี้อาจารย์พรมพูดถึงกระบวนการเนาะจะเห็นได้ว่ายิ่งนักเคมีก็คือเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยส่งต่อตรงนี้ไปให้อย่างทางเภสัชหรือว่าทางหมอต่อไปถูกต้องไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แต่ว่ามันจะมีความแตกต่างอยู่ถูกต้องไหมคร
0: ับ ใช่ครับก็คือนักเคมีเนี่ยเราเป็นคนประกอบร่างไอ้ตัวสารตัวจิ๋วที่เอาไว้เป็นตัวออกฤทธิ์จริงๆเนี่ยครับขึ้นมาสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่แล้วเราก็จะประสานกับนักเภสัชว่าเขาจะเอาไปทำให้มันนำเข้าไปสู่เป้าหมายอย่างไรอันนี้ทางเภสัชก็อาจจะเป็นฟอร์มูลเลชันอะไรครับทำให้มันสมมุติเราเล็งไปที่มะเร็งตับทำยังไงให้ตัวยาที่เราออกฤทธิ์มาเนี่ยมันเข้าไปสู่ตับได้หรือว่าทำยังไงให้มันกลายเป็นเม็ดอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ทางเภสัชของเราก็ค่อนข้างชำนาญในด้านนั้นแต่ว่าในส่วนของทางเคมีอะครับในบริษัทในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่มีบริษัทไหนที่สามารถทำไปถึงขั้นว่าสร้างสารชนิดใหม่เป็นยาชนิดใหม่ของคนไทยเนี่ยก็คือยังไม่มีครับเพราะว่างบประมาณมันมหาศาลครับก็จะมีความแตกต่างตรงจุดนี้ครับคือเราเป็นคนสร้างตัว active ingredient ส่วนนักเภสัชก็เอาไปใช้แล้วก็หมอก็อาจจะไปนำไปใช้ต่อสู่คนไข้หรือไปทดสอบคลินิคอลอะไรเงี้ยครับ
1: ครับคือแบบมันมีความเหมือนจริงๆเราเหมือนเป็นตัวตั้งต้นเนาะเราวนประกอบร่างแล้วทีนี้การเอาไปทดสอบมันก็คือเป็นขั้นต่อไป
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พามพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเซลล์มะเร็งเนาะจริงก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแรงจูงใจที่อาจารย์สนใจในการที่จะทำยาเรารู้แล้วว่าจริงๆคือมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคนึงที่จริงๆคือมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จริงๆคือมีการทำวิจัยค่อนข้างกว้างเลยในหลากหลายมุมมองเพราะจริงเซลล์มะเร็งคือมุมมองนึงคือหลายนักวิจัยหลายคนเนี่ยคือศึกษามันทีนี้อยากรู้ว่าทำไมอย่างอาจารย์เนี่ยสนใจในตัวของการ develop การพัฒนายาเพื่อที่จะรักษาตรงนี
0: ้จริงๆครับตั้งแต่เด็กๆก็ชอบวิชาเคมีมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ความจริงคุณพ่อคุณแม่ก็ปลูกฝังว่าอยากจะเหมือนกับทำประโยชน์อะไรให้สังคมแล้วก็ตอนแรกก็สนใจเรื่องการเป็นหมอว่าแบบได้รักษาคนไข้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอช่วงมัธยมปลายมีความคิดอินดี้ว่าเราเป็นหมอเนี่ยเราตัวเล็กๆรักษาคนอย่างมากวันนึงออกทุ่มสุดตัว10คนคนไข้10คน20คนใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นเราแบบถ้าเกิดว่าเราสามารถคิดค้นยาได้สักอันนึงแล้วมันสามารถช่วยรักษาโรคที่มันยังไม่มีใครรักษาได้หรือว่าพัฒนาประสิทธิภาพของยาขึ้นมาครับมันอาจจะมีส่งผลกระทบต่อคนไข้เป็นล้านๆเป็น10ล้านคนบนโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนำไปสู่จุดมุ่งหมายตั้งแต่วัยแบบวัยรุ่นนะครับว่าแบบอยากมาเป็นนักเคมีทางพัฒนายาขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็เลยนำไปสู่แบบเหมือนกับการเน้นไปด้านการแบบการเรียนเคมีอินทรีย์การสังเคราะห์สารอะไรต่างๆตั้งแต่เด็กครับแต่ว่าพอมา ในปัจจุบันก็พอหลังจากได้มาทำวิจัยก็พบว่าเออจริงๆแล้วการพัฒนายามันเป็นแค่นักเคมีคนเดียวไม่ได้ยังไงเราก็ต้องทำงานร่วมกับแพทย์ทำงานร่วมกับเภสัชทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดมีโอกาสกลับไปบอกเด็กในวันนั้นได้ก็อาจจะบอกว่าก็เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบสุดท้ายถ้าเกิดอยากทำด้านยาก็คือเหมือนกับคนที่เกี่ยวข้องก็ได้มาร่วม

0: ร่วมกันอยู่ดีอะไรเงี้ยครับ
1: ครับซึ่งจริงๆคืออาจารย์ผ่านก็คือเรียนก็คือทางด้านเคมีนะคือพอจบมัธยมปุ๊บก็คือตรีโทเอกก็คือทางด้านแบบเคมีอินทรีย์ไปเลย
0: ใช่ครับเคมีล้วนๆเลยเพราะว่าพอดีได้มีโอกาสได้ทุนรัฐบาลไปเรียนที่ประเทศอังกฤษออกซฟอร์ดมันเป็นหนึ่งในมหาลัยไม่กี่อันที่คอร์สเรียนนะครับค่อนข้างโฟกัสมากคือแบบสเปเชียลไลซ์ปีหนึ่งคือไม่ต้องเรียนอะไรอย่างอื่นนอกจากเคมี

0: เป็นพิเศษอยู่แล้วครับ
1: ครับซึ่งจริงๆตอนนี้คือก็อาจารย์พามก็คือทำงานที่คณะวิทย์มาเป็นสักพักนึงแล้ว
0: ใช่ครับเกือบ10ปีแล้ว
1: ครับทีนี้คืออยากจะพอดีตอนนี้ได้รางวัลรุ่นกลางคร
0: ับ
1: คืออยากจะสอบถามความเห็นส่วนตัวหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราขยับจากรุ่นใหม่เป็นรุ่นกลางเนี่ยมันยากไหมแล้วมันมีแบบความคาดหวังหรือว่าความที่เฮ้ยแบบเราพอทำงานมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยพอมาถึงจุดเนี่ยมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่เราเริ่มทำงาน
0: ถ
1: ูกไหมครับ
0: จริงๆก่อนจะเทียบระหว่างรุ่นใหม่รุ่นกลางครับต้องพูดถึงความยากลำบากของนักวิจัย ในเมืองไทยก่อนก็คือเนื่องจากว่าคือถ้าเกิดจะเห็นเนี่ยทรัพยากรในเมืองไทยถ้าเกิดเราเทียบกับที่ต่างประเทศมันก็อาจจะไม่ได้เท่าแต่จริงๆมันก็พอ manage ได้เราถ้าเกิดเราพยายามปรับตอนสมัยผมมาใหม่ๆก็ DIY แล็บนี่คือขับรถตะเวนไปซื้ออันนู้นอันนี้อะไรมาแบบประกอบร่างเป็นแบบซื้อปั๊มถูกๆมาประกอบปั๊มน้ำมันแทนที่จะใช้ตัวละแสนเราไปซื้อปั๊มตัวละ 1,800 อะไรงี้มาต่อสายยางแทนที่จะใช้สายเมตรละ 2,000 เราใช้สายท่อแก๊สแทนอะไรงี้ครับก็คือเราอ่ะการเป็นนักวิจัยไทยครับอาจจะต้องมีการปรับตัว
1: ครับ
0: ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเราอาจจะใช้มาตรฐานของจากต่างประเทศไม่ได้ทันทีแต่ว่าเราก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็ต้องส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้ลูกศิษย์ต่างๆในห้องปฏิบัติการของเราที่มาเรียนกับเราเนี่ยครับก็ต้องฟอร์มทีมต้องกลุ่มนิสิตทั้งหลายซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นความยากลำบากที่ทุนมีจำกัดแต่ว่าความคาดหวังเอาท์พุตต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสูงขึ้นเรื่อยๆและอีกอย่างหนึ่งคือหลังๆมาเขาเริ่มต้องการสิ่งที่มันสร้างมูลค่าได้ทันทีใช่ไหมครับแบบเขาเรียกว่า TRL แบบ Technology Readiness Level ว่าแบบพร้อมจะขายหรือยังอะไรครับซึ่งถ้าเกิดบางสาขาเนี่ยมันขายได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดของสิ่งที่ผมรักก็คือการพัฒนายาเนี่ยขนาดในเมืองไทยทั้งเมืองยังไม่สามารถสร้างยาที่ได้เลยใช่ไหมครับคือมันมีแค่บริษัทจากต่างชาติเท่านั้นเพราะว่าเงินลงทุนมันหลักแบบหมื่นล้านแสนล้านแล้วมันต้องใช้เวลานักเคมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์รวมๆกันเป็นร้อยคนต่อโปรเจกต์ในสภาพแวดล้อมที่โฟกัสมากๆใช่ไหมครับเขายังใช้เป็นแบบพันล้านหมื่นล้านเลยแต่ว่าในระดับเราเนี่ยการที่จะไปตอบว่าเราจะสามารถขายได้เมื่อไหร่มันก็แอบค่อนข้างลำบากนิดนึงซึ่งตอนรุ่นใหม่อะครับอันนี้กลับมาสู่คำถามว
1: ่
0: ารุ่นใหม่กับรุ่นกลางต่างยังไงตอนรุ่นใหม่เนี่ยเขายังมีให้รูมของแบบว่าโอเคคุณยังไม่ต้องขายได้ก็ได้เอาแบบเหมือนกับทำให้ทำความเข้าใจแล้วก็เป็นฟาวเดชั่นให้กับโลกใบนี้เป็นฟันดาเมนทัลใช่ไหมครับแต่พอขยับมาเป็นรุ่นกลางเนี่ยไม่ว่าจะทุนวิจัยใดๆหรือว่าเวลาเขาถามคำถามอะไรเงี้ยว่าแล้วงานคุณเอาไปใช้ทำอะไรได้เนี่ยมันต้องคิดไปสู่ว่าเอาแล้วมันจะต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงได้ยังไงซึ่งสาขาผมก็ยังค่อนข้างเครียดอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเราก็พยายามครับเราก็มีcollaboration ของเรากับอาจารย์ถักทางฝั่งแพทย์แล้วก็ collaborator ต่างๆรวมถึงจากที่ร่วมกับต่างชาติครับเราก็พยายามมุ่งไปสู่พวก preclinical มากยิ่งขึ้นครับถ้าเกิดสารตัวไหนที่เราเริ่มได้ตัวที่มันค่อนข้างมี potential เราก็ลองทดสอบในหนูเพิ่มขึ้นแล้วก็ผมก็ปรับ mindset ว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องถึงกับได้เป็นยาที่พร้อมขายทันทีสมมติเราได้ตัวที่น่าสนใจแล้วก็จดเป็น patent แล้วตัวสิทธิบัตรเนี้ยก็เป็นสินค้าที่พร้อมที่จะขายแต่ว่าเราต้องทำสินค้านั้นให้ดีก่อนแล้วก็อาจจะขายต่อบริษัทยาต่างๆเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางได้ครับ
1: ซึ่งก็คือเหมือนว่าเวลาเราจดพาเทนเนาะบริษัทเอกชนหรืออื่นๆเนี่ยก็ถ้าสมมติเขาสนใจที่จะเอาไออาจจะเป็นโครงสร้างหรือเป็นตัวที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาได้เนี่ยไปพัฒนาต่อ
0: ใช่ครับโดยเฉพาะในแบบกับ clinical trial เนื่องจากว่าเราไม่มีงบประมาณจะทำหรือว่าเราไม่มีแบบเนื่องจากว่าโอกาสสำเร็จของ clinical trial ครับมันไม่ใช่ว่าแบบสูงนะครับมันโอกาสมันค่อนข้างต่ำมากเขาใช้วิธีแบบมีสารบริษัทยาเนี่ยเขาใช้วิธีมีสารหลายๆตัวมีหลายๆแคนดิเดตแล้วก็ทำ clinical trial ตัวไหนไม่เวิร์กก็อ่ะพักตัวไหนที่เวิร์กก็ไปต่อใช่ไหมครับอย่างนั้นเนี่ยโอกาส success rate ในสุดท้ายเนี่ยมันจะเฉลี่ยคอสกันแต่ว่าในถ้าเกิดว่าเราเป็นนักวิจัยเรามีสารแค่ตัวเดียวเป็นแชมเปี้ยนของเราแล้วไปลง clinical trial ทุ่มหมดหน้าตักแล้วสรุปไม่เวิร์ก
1: ก็ต้องกลับมาวนใหม่
0: ใช่ครับมันก
1: ็ครับ
0: ก็เลยอีกหนึ่งแนวทางที่เขาทำกันนะครับก็คือใช้เป็นวิธีการจดพาเทนต์แล้วก็ขายต่อให้บริษัทยาที่เขาพร้อมไปพัฒนาต่อครับ

0: ซึ่งตรงนี้เราก็คืออาจจะต้องแบบ collaborate กับหลายๆที่หลายๆหน่วยวิจัยเพราะว่านี่ก็คือบางทีเราจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยบางหน่วยวิจัยเขาเชี่ยวชาญทางด้านเนี้ยแ
1: บบ
0: สมมติทดสอบกับเซลเลี้ยงเซลแล้วเอายาของเราไปทดสอบซึ่งผลก็ได้ดังนั้นเนี่ยแสดงว่าในการทำงานวิจัยตอนนี้อาจารย์จะต้องแบบมี collaboration ค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ครับหลายทีมมากๆเลยครับก็คือทางต้นน้ำเนี่ยเราก็ต้อง collaborate กับนักชีวเคมีหรือว่าทาง computational chemist คือนักเคมีคอมพิวเตอร์อะไรครับในการเหมือนกับดูว่าจะออกแบบสารอย่างไรยังไงแล้วก็ทางตัวทดสอบเนี่ยเราก็ต้องมีทีมที่เหมือนกับcollaborator ของเราที่ทดสอบกับทางฝั่งไวรัสหรือว่าทางฝั่งมะเร็งหรือว่าทางฝั่งเชื้อราซึ่งเราก็ได้ทำงานเป็นทีมกันมาตลอดครับมีกลุ่มวิจัยที่ทำร่วมกันขอทุนร่วมกันอะไรเงี้ยครับ
0: ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้ายังเป็นอาจารย์รุ่นใหม่อยู่บางทีอาจจะไม่ได้แบบรู้จักคนไม่เยอะเท่าแต่พอเราทำงานมาสักระยะนึงเราก็เริ่มรู้จักคนในวงการซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นประโยชน์ที่ดีในอนาคตที่เราจะได้ร่วมมือในการทำวิจัย
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ผมก็คือเหมือนอย่างล่าเหมือนผมก็เห็นอาจารย์ก็คือมาอย่างมาร่วมโปรเจกต์กับอย่างอาจารย์สิทธิพรที่ภาคผมเนี่ย
1: ครับผม
0: เพราะเหมือนปีที่แล้วที่มีน้อง
1: ใช่ครับ
0: คืออันนั้นอาจจะไม่ใช่มะเร็งเนาะแต่เป็นโรคอื่น
1: เป็นตัวไวรัส
0: ไวรัส
1: ใช่ครับชิคุณกุญญา
0: ชิคุณกุญญาใช่ครับ
1: ซึ่งทางอาจารย์สิทธิพรเนี่ยเขาได้เหมือนกับพยายามออกแบบวิธีในการทดสอบว่าสารตัวไหนมันจะออกฤทธิ์ยับยั้งชิคุณกุญญาได้ดีมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับแต่ในการที่จะออกแบบเนี่ยเราก็ต้องมีสารพูอยู่พูนึงเพื่อดูว่าโอเคสารตัวนี้ฤทธิ์เป็นไงเขาก็เอาจากแล็บผมไปเพื่อดูว่าโอเคเรามีสารอยู่พู

0: ราก็ต้องมีสารภูอยู่ภูนึงเพื่อดูว่าโอเคสารตัวนี้ฤทธิ์เป็นไงเขาก็เอาจากแลบผมไปเพื่อดูว่าโอเคเรามีสารอยู่ภูนึงตัวนี้ฤทธิ์ดีตัวนี้ฤทธิ์ไม่ดีอะไรเงี้ยครับ
1: ซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้สตริกอยู่ที่แบบรักษามะเร็งอย่างเดียวแต่อาจจะดูถึงโรคอื่นๆด้วยที่จะเป็นไวรัสอื่นๆหรือโรคอื่นๆถูกต้องไหมครับ
0: พอจริงๆแล้วเนี่ยตอนสมัยเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ครับเราตอนแรกเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าสมัยปโทปเอกครับผมไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับด้านยาเลยผมเป็นนักเคมีแบบตอนที่เรียนปเอกกับอาจารย์ที่ปรึกษาคือเน้นเคมีการสังเคราะห์สารเป็นหลักเลยครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่กลับมาเป็นอาจารย์รุ่นใหม่เนี่ยเราต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยเรื่องเคมีทางยาว่ามันอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็สร้าง collaboration แล้วก็ทำความเข้าใจกับศาสตร์นี้เพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยผมพยายามหวานว่าโอเคแบบด้านไวรัสมันต่างจากด้านมะเร็งยังไงหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเริ่มเป็นรุ่นกลางเนี่ยมันน่าจะต้องเริ่มโฟกัสมากขึ้นเรามี collaborator ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้วเราควรจะโฟกัสมากๆเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์คือตัวสกิลพื้นฐานว่าแบบออกแบบสารสังเคราะห์สารเนี่ยมันแชร์เหมือนกันหมดแต่ว่าความเข้าใจในตัวโรคว่าโรคเนี้ยเอนไซม์ตัวนี้มันมิวเทจเป็นแบบนี้แล้วเราต้องมีสารกลุ่มประมาณนี้หรือแบบนั้นข้อดีข้อเสียยังไงพวกนี้มันมากับประสบการณ์แล้วก็ต้องศึกษาเจาะลึกครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องโฟกัสมากขึ้นในอนาคต
1: อันนี้ผมสอบถามเพิ่มเติมครับพอดีพอเป็นอาจารย์นักวิจัยรุ่นกลางเนี่ยแสดงว่าอาจจะต้องคือแลบแต่ตอนแรกตอนนักวิจัยรุ่นใหม่เราต้องเริ่มสร้างแลบใช่ไหม
0: คร
1: ับ แบบเริ
0: ่
1: มแต่พอมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแลบเราใหญ่ขึ้นอาจจะมีแบบนิสิตปโทปเอกมีโพสต์ด็อกอย่างเงี้ยครับมันมีวิธีการบริหารจัดการที่แบบมันต้องเราต้องเรียนรู
0: ้
1: เพิ่มมากขึ้นด้วยไหมครับ
0: ครับใช่ครับก็จริงๆตอนเป็นอาจารย์รุ่นใหม่เนี่ยเราก็ลงไปทำแลบคู่กับน้องๆปโททั้งหลายครับตอนแรกยังไม่ได้รับนิสิตปเอกก็มีนิสิตปโทแล้วก็ปตรีช่วยกันทำแลบไปด้วยกันเลยครับแต่พอเริ่มเหมือนกับอายุงานมากขึ้นก็มีภาระงานด้านอื่นด้านบริหารการสอนก็เพิ่มขึ้นบริการวิชาการก็เยอะอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมีการแบ่งเวลาเรารับโพสต์ด็อกมาที่เป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงแล้วก็เราพยายามอัปเกรดสกิลให้นิสิตปเอกในแลบเราให้สามารถเป็นพี่ที่คอยสอนน้องๆได้เงี้ยครับแต่ว่าเราอ่ะก็ไม่ควรละทิ้งเราก็ควรจะต้องไปคอยช่วยไกด์ช่วยคอยดูแลต่ออยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการอัปเดตอยู่ตลอดครับ
1: ครับตอนนี้จะอาจารย์พอบอกเลยว่าในกลุ่มวิจัยตัวนี้มีประมาณสักกี่คน
0: ตอนนี้ก็คือมีโพสต์ด็อกหนึ่งคนครึ่ง
1: หนึ่งคนครึ่ง
0: แล้วก็มีปอเอกปริญญาเอก3คนปริญญาโท2คนแล้วก็ปริญญาตรีประมาณ 4-6 คนแล้วแต่ว่าช่วงไหนบางทีเขาก็เวียนมาเป็นซัมเมอร์บ้างอะไรเงี้ยครับ
1: ซึ่งถือว่าเยอะมากคร
0: ับ ใช่ครับแต่ว่าก็ใช้แบบมีพี่สอนน้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรามีทีมของเหมือนกับโอเคกลุ่มนี้เป็นทีมแบบงานสารกลุ่มนี้ที่เพื่อเป็นแอนตี้แคนเซอร์อะไรอย่างงี้กลุ่มนี้ทีมของแนวนี้เลยครับแล้วก็ประชุมกันเป็นทีมครับ
1: อ๋ออันนี้เราต้องแบบจัดแบบพวกแบบมีตติ้งอะไรอย่างงี้ด้วยไหมครับ
0: ครับก็มีอยู่เรื่อยๆครับก็คอยแบบแลกเปลี่ยนความรู้กันในกรุ๊ปครับก็จะได้เหมือนกับจะได้สนิทกันแล้วก็เหมือนกับแชร์ความรู้ต่างๆที่ได้จากในแลบเพราะว่าการทำแลบเคมีเนี่ยมันก็มีสกิลที่จริงๆแล้วไม่สามารถเรียนได้จากตำราต้องเจอในแลบเท่านั้นถึงจะเข้าใจครับว่าแบบเทคนิคนี้มันควรที่ต้องทำยังไงให้มันสำเร็จอย่างเงี้ยครับก็ให้มาแลกเปลี่ยนติดใครติดปัญหาก็แชร์วิธีการแก้ปัญหากันอะไรเงี้ยครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนคิดว่าโอเคหยดเราหยดสาร A กับ B รวมกันแล้วน่าจะได้โครงสร้างแบบนี้แหละนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทางทฤษฎีเรามันอาจจะควรจะเป็นแบบนั้นในทางปฏิบัติจริงๆมันอาจจะมีแฟกเตอร์ต่างๆที่เราควบคุม
0: อาจจะได้สาร C ผสมกับสาร D E F G แล้วทำยังไงให้มันสาร D ได้เยอะที่สุดแล้วเราจะแยกสาร D ให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ตัวที่แยกออกมาได้มันคือสารดีจริงๆนะครับมันก็มีแบบแฟกเตอร์ที่รายละเอียดยิบย่อยหรือว่าทำยังไงให้แฮนเดิลเครื่องแก้วอะไรต่างๆอย่างปลอดภัยสารเคมีต่างๆตัวไหนมีอันตรายอะไรเงี้ยครับตัวไหนต้องมีการอุปกรณ์พิเศษป้องกันพิเศษอะไรต่างๆพวกนี้นักเคมีต้องเหมือนกับคอยศึกษาแล้วก็แบบมีสติตลอดอะไรเงี้ยครับ
1: ครับจริงๆเนี่ยคือจริงเคมีก็เป็นวิชาหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับแบบได้มันเหมือนได้จับอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเนาะครับนี้เราพูดกันจริงๆคือใกล้พูดกัน ็จะหมดเวลาอีกแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากคุยสนุกมากเลย

0: ทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายจริงอยากให้อาจารย์พรมฝากอะไรให้นักวิจัยอาจจะเป็นเพิ่งเริ่มต้นหรือรุ่นใหม่นะครับว่าอยากแบบเป็นข้อมิให้กำลังใจว่ามันจะมีหลายสเต็ปมีปัญหาเข้ามาเนาะระหว่างในช่วงแรกๆของการทำงานแต่พอมันผ่านไปปุ๊บมันก็สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้อย่างเงี้ยอยากให้อาจารย์พรมลองฝากอะไรให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ๆครับ
1: ครับจริงๆมี2คำแนะนำที่สวนทางกันคำแนะนำแรกก็คือเหมือนกับหาสิ่งที่เราแบบรักแล้วก็สนใจแล้วก็ทำมันให้ดีพยายามพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปสู่จุดที่เราเป็นแบบเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นครับแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าเรารักในด้านนั้นนะครับมันก็ง่ายที่เราจะใช้เวลากับมันทำความเข้าใจกับมันครับแต่ในอีกมุมนึงก็คือเราต้องไม่ปิดโอกาสตัวเองครับเราต้องเหมือนกับมันไม่ใช่แค่ว่าโอเคเราทำในสิ่งที่รักอย่างเดียวแล้วจะปิดทุกอย่างเราต้องเหมือนกับพยายามเปิดกว้างแล้วก็พยายามหาสกิลต่างๆแล้วก็คอลลาเบเรชั่นคนที่ทำงานด้วยกันครับแล้วก็แชร์ความสามารถต่างๆด้วยกันแล้วก็ลองขยับออกจากเซฟโซนบ้างเป็นบางครั้งเพื่อให้เราเหมือนกับยังมีเหมือนกับสามารถไปได้ทุกสถานการณ์ครับ
0: เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับก็คือรักในการทำงานในสิ่งที่เรารักเนาะแต่ก็ไม่ปิดโอกาสที่มีสิ่งอื่นๆเข้ามาแล้วก็ต้องเราสามารถที่จะปรับตัวกับสิ่งนั้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อาจารย์พรมนะครับฝากให้นักวิจัยรุ่นใหม่นะครับก็ตอนนี้เวลาก็จวนจะหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์พรมมากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ข้อคิดต่างๆนะครับก็เผื่อที่ในอนาคตเนาะนักวิจัยรุ่นใหม่ก็จะได้แบบเดินตามทางที่วางไว้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนาธรขอทวีวัฒนานะครับจากภาควิชาเคมีผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นประจำปี2569นะครับในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็ขอบคุณอาจารย์พรมมากๆครับยังไงนะครับก็ท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามนะครับรายการทันโลกวิทยาศาสตร์ได้นะครับทุกวันเสาร์นะครับรอติดตามว่าคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยมีเรื่องราวนะครับมีนวัตกรรมมีข่าววิทยาศาสตร์อะไรที่น่าสนใจจากคณะวิทยาศาสตร์นะครับมาแชร์ให้ฟังในทุกสัปดาห์นะครับวันนี้ผมนะครับแล้วก็อาจารย์พรมนะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนก็วันนี้ก็สวัสดีครับ
2: ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์โดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้า 10:00 น.
3: เปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิตทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 MHz
4: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราอยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน

0: าวเด่นทั้งไทยและเทศอัปเดตข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาที่น่าสนใจและในช่วงสุดท้ายกับการสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญฟังการวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจในมิติที่ลึกรอบด้านรายการเจาะข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาดำเนินรายการโดยดร.ธีรารัตน์พันธวีและดร.นิติดังพันธวี
1: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้อง

จากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า6แสนคนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น

0: กินนากะอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นาทีทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปะกินนากะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คือตำนานปรมาจารย์โพธิธรรมผมสุรัตโหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
2: และผมณัฐวัชรคิรินทร์นักวิชาการอิสระครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับ

0: คุณนัทวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศ
1: ครับผม
0: นะให้ท่านผู้ฟังได้รับเพลงสไตล์ทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ
1: ครับผม
0: นะ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันงานงานวันโยคะสากลนะที่เรากำลังจะจัดในวันพรุ่งนี
1: ้ครับผม
0: นะ
1: ครับ
0: ก็คือณสถานที่เดิมที่เราเจอกันทุกปีก็คือสนามหน้าพระบรมรูป2รัชกาล
1: ครับผม
0: ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะ
1: ใช่ครับผมซึ่งเพลงที่ท่านได้ฟังเมื่อครู่เนี่ยนะเป็นการบรรเลงขลุ่ยบานสุรีนะครับผสมผสานกับเครื่องดนตรีอินเดียอื่นๆนะในแนวคิดที่ชื่อว่า A Meeting by the Bamboo นะครับซึ่งผลิตในปีคริสต์ศักราช2018นะ
0: โดย89ปีนี
1: ่89ปีใช่โดยศิลปินแนวจิตวิญญาณ2ท่านก็คือชาสโตรคนนี้ก็ผลิตมาเยอะนะชาสโตรส่วนใหญ่เป็นขลุ่ยนะครับแล้วก็อีกคนก็คือจินมายาดันสเตอร์นะครับในช่วงต้นที่เราเปิดให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นเสียงทอดยาวของขลุ่ยบานสุรีนะคลอไปกับเสียงนกร้องในยังรุ่งอรุณซึ่งก็เหมาะกับการปฏิบัติโยคะแหละ
0: ครับก็วันนี้ก็เลยเปิดนานทุกครั้งเราจะเปิดอยู่ประมาณ1นาทีวันนี้แถมให้อีก15วิ
1: น
0: ะเอาละดนตรีแนวจิตวิญญาณนั้นไม่เพียงแต่เป็นสื่อสำหรับการปฏิบัติโยคะนะน
1: ั
0: ทแต่ยังนำมาใช้ในการทำสมาธิแนวอื่นๆด้วยเช่นแนวแบบเซน
1: น
0: ะ
1: ครับ
0: ซึ่งท่านที่คุ้นกับคำนี้ก็คงพอจะทราบว่าเป็นคำญี่ปุ่นไม่ใช่คำว่าเชนนะ
1: ไม่ใช่เชน
0: เซน
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงนิกายฝึกจิตแขนงหนึ่ง

0: ในพุทธศาสนา
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นเองก็ส่งออกแนวคิดเซนเนี่ยไปยังส่วนอื่นๆของโลกมากพอสมควรนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในโลกตะวันตกนะผ่านกิจกรรมอย่างการนั่งสมาธิการชงชาการจัดดอกไม้หรือแต่งสวนแบบเซนนะหรือแม้กระทั่งการจัดบอนไซ
1: ใช่ไหมเกี่ยวเนื่องด้วยเพราะว่าเขาถือว่าสมาธิมันอยู่ในการทำงานด้วยนะครับเพราะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าเซนที่ว่าเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นเซนเสียงตัวแซดใช่ไหมฮะก็จะมีรากฐานผ่านทางวัฒนธรรมที่รับมาหลายทอดนะไอ้คำญี่ปุ่นว่าเซนเนี่ยนะครับรับผ่านทางคำจีนว่าฉานใช่ไหมซึ่งจีนเนี่ยรับผ่านภาษาสันสกฤตอีกทีหนึ่งนะครับสันสกฤตออกเสียงว่าฌานนะครับและไอ้คำว่าฌานนี่แหละก็คือคำว่าฌานในภาษาบาลีนะที่เราคุ้นเคยกันคือเขาเป็นทอธงยอยักษ์เนี่ยเปลี่ยนเป็นชอเชอร์ซะนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องของท่านผู้ที่เป็นที่มาของสำนักนี้ก็คือท่านปรมาจารย์โพธิธรรมเถระนั่นเอง
0: ครับ
1: ครับผม
0: คุณนัทคำว่าดิฮานะเนี่ยนะที่เราใช้กันอยู่ในศัพท์ภาษาฮินดีเนี่ยมีความหมายก็คือการตั้งใจ
1: ตั้งใจนะครับผม
0: ให้ความสนใจ
1: นะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วใช้คำนี้บ่อยกับนักเรียนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ตั้งใจนะดิฮันโดปรายเมอย่างเงี้ยนะครับนะเอาละเมื่อกล่าวถึงชื่อของปรมาจารย์โพธิธรร
1: ม
0: อาจจะไม่โด่งดังเท่ากับอีกชื่อของท่านที่เป็นรู้จักกันดีในหมู่คนไทยคือปรมาจารย์ตักหมอ
1: ตักหมอครับผม
0: ทำไมคนไทยถึงรู้จักปรมาจารย์ตักหมอดีนักก็คงเป็นเพราะวัฒนธรรมหนังจีนหรือนิยายจีนกำลังภายในที่แพร่หลายไง
1: ครับผม
0: ซึ่งหนึ่งในนั้นคือผมด้วยถูกไหม
1: ครับ
0: อะไรอ่ะไอ้มังกรหยกกระบี่ไร้เชนทานแต่ละอย่างเนี่ยถูกไหม
1: ครับ
0: เอาละปรมาจารย์ทักหมอหรือโพธิธรรมเถระได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ต้นกำเนิดแห่งสำนักเซี่ยวลิมยี่เนี่ยนะหรือภาษาจีนกลางว่าเซาหลินถูกไหมเซาหลินชื่อเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: แค่ฟังชื่อวัดเซาหลินทุกท่านก็คงนึกถึงภาพหลงจีนที่มีวิชาหมัดมวยนะ
1: ใช่ครับ
0: ปรากฏอยู่ในหนังกำลังภายในหลายเรื่องแต่ถ้าไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ให้ลึกพอเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงว่าปรมาจารย์ทักหมอนั้นไม่ใช่คนจีน
1: ครับ
0: แต่เป็นคนอินเดียต่างหากก็เพราะเหตุนี้แหละเราถึงนำเรื่องของท่านมาเล่าในรายการที่ชื่อว่าปกิณกะอินเดีย
1: ใช่นะครับจริงๆเนี่ยนะถ้าเราสังเกตภาพวาดสไตล์จีนนะครับของปรมาจารย์ตักหมอเนี่ยแบบที่นิยมกันก็จะวาดเป็นเส้นผู้กันจีนเลยนะแต่ว่าไอ้ผมนะเส้นผมส่วนที่เหลือของท้ายทอยของท่านเนี่ยจะหยิกใช่ไหมฮะเบ้าตาลึกๆนะแล้วก็มีตาโตทะมึงทึงเรียกว่าตาดุเลยนะครับจมูกโด่งงุ้มมีเคราดกมีผิวคล้ำนะครับอันนี้คือบ่งบอกถึงความเป็นคนต่างชาติอย่างชัดเจนนะส่วนในเรื่องชื่อของท่านเนี่ยจากโพธิธรรมมาเป็นตักหมอได้อย่างไรเนี่ยขอชี้แจงก่อนนะฮะคือคำว่าตักหมอเนี่ยมันเป็นสำเนียงแต้จิ๋วนะครับภาษาจีนกลางเนี่ยจะออกเสียงว่าตาหมออันนี้เป็นวรรคท้ายของชื่อเต็มในภาษาสันสกฤตของท่านนะครับก็คือคำว่าโพธิธรรมะหรือว่าโบธิธรรมะเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงเป็นผูถีตาหมอในภาษาจีนกลางใช่ไหมฮะแล้วทีเนี้ยเขาก็จะตัดย่อเหลือแค่สองพยางค์หลังเนี่ยนะครับในสมัยที่นิยายกำลังภายในกำลังเฟื่องฟูในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราใช้ภาษาแต้จิ๋วมากที่สุดนะก่อนที่ภาษาจีนกลางเนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นในภายหลังได้ไหมครับเพราะงั้นเราก็เลยนิยมออกเสียงชื่อท่านว่าตักหมอด้วยประกาศราชนี
0: ครับ
1: ครับผม
0: คุณนัทท่านโพธิธรรมเถระมีสถานะเป็นบุคคลกึ่งตำนานนะ
1: ครับ
0: กล่าวคือถึงแม้จะมีตัวตนอยู่จริงแต่เรื่องราวที่พบเกี่ยวกับท่านก็มักจะอิงไปด้วยอิทธิปาฏิหาริย์และคล้ายกับนิทานมากกว่า
1: ครับ
0: นะซึ่งก็เกิดขึ้นบ่อยๆในตำนานเกี่ยวกับบุคคลศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาในอินเดียหลายท่านนะ
1: ครับ
0: เช่นเรื่องเล่าของท่านครูนานักแห่งศาสนาซิกก็มักจะเป็นนิทานในลักษณะนี
1: ้ครับผม
0: ดังนั้นข้อมูลที่เราจะนำที่เราจะนำเสนอในวันนี้เนี่ยก็ขอให้ฟังในฐานะเกร็ดตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาซึ่งถือเป็นรอยต่อที่น่าสนใจระหว่างอารยธรรมอินเดียกับอารยธรรมจีนก็แล้วกันนะ
1: ครับ
0: โดยข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยเราก็สกัดออกมาจากเว็บไซต์ของวัดเซาหลินสาขาสหรัฐอเมริกา
1: ก็เอาเป็นว่าเชื่อถือได้นะเพราะว่าเป็นของวัดเขาเลยนะแต่ว่ามันยาวนิดนึงก็มีย่อๆมานะครับก็ย้อนไปนะครับในสมัยคริสต์ศักราช495เนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยตรงกับราชวงศ์เว่ยเหนือแห่งประเทศจีนนะครับรัชสมัยพระเจ้าเซี่ยวเหวินนะครับก็มีภิกษุอินเดีย รูปหนึ่งนะนามว่าพุทธภัทรนะครับหรือว่าบุตรบัตรเนี่ยนะครับได้จาริกมาเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างประเทศจีนแล้วก็ได้รับพระราชทานที่ดินผืนหนึ่งนะครับที่ตีนเขาเช่าชื่อนะซึ่งพุทธภัทรภิกษุเนี่ยก็ได้ใช้ที่ดินแห่งนี้ก่อตั้งวัดเซาหลินขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในมณฑลเหอหนานก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเลยทีเดียวนะครับในภายหลังเนี่ยเรื่องราวของพระโพธิธรรมเนี่ยก็จะมาบรรจบกับวัดแห่งนี้
0: ครับ
1: ครับผม
0: ครั้งนั้นในอินเดียตอนใต้เป็นสมัยรุ่งเรืองของราชวงศ์ปัลลวะมีเจ้าชายองค์หนึ่งพระนามเดิมไม่ปรากฏแน่ชัดเป็นพระโอรสองค์ที่สามของกษัตริย์ผู้เกรียงไกรองค์หนึ่ง
1: ครับ
0: เจ้าชายองค์นี้ก็คือผู้ที่ต่อมาจะกลายเป็นพระโพธิธรรมเถระ
1: อ
0: ันมีเหตุสืบเนื่องมาจากความวุ่นวายทางการเมืองนั่นเอง
1: ครับ
0: ทั้งนี้เพราะเจ้าชายองค์นี้ซึ่งเราจะขอเรียกว่าเจ้าชายชยวรมันเนี่ยนะหรือที่ทางอินเดียเขาจะใช้คำว่ายายวรมันเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: นะตามหนึ่งในข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์เนี่ยทรงเฉลียวฉลาดและเป็นที่โปรดปรานของพระบิดามาก
1: ครับ
0: จนเนี่ยนะเชษฐาทั้งสององค์อิจฉาและกลัวว่าพระบิดาจะยกสมบัติให้น้ององค์เล็กแทน
1: นั่นแหละครับผมแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความอิจฉาเนี่ยพี่ชายทั้งสององค์เนี่ยนะก็มักจะพูดจาเสียดสีเจ้าชายชยวรมันต่อหน้าพระบิดานะครับด้วยความหวังจะให้พระบิดาเนี่ยเกลียดน้องชายตัวเองอะนะนอกจากนี้เนี่ยพี่ชายทั้งสองยังพยายามลอบสังหารด้วยนะลอบสังหารเจ้าชายชยวรมันด้วยนะแต่ความที่เขาว่ากันว่าคงจะก็กรรมดีมาแต่อดีตชาติมากเนี่ยก็เลยรอดไปทุกครั้งเลยนะฮะก็ไม่สำเร็จนะฮะแล้วทีเนี้ยแม้ว่าตัวเองจะเป็นโอรสคนโปรดของกษัตริย์แล้วก็มีโอกาสสูงที่จะได้สืบราชสมบัตินะแต่เจ้าชายชวยวรมันเนี่ยก็ทรงเล็งเห็นว่าราชสมบัติเนี่ยน่าจะทำนำมาซึ่งความทุกข์มากกว่าก็เลยทรงหมดความใยดีในชีวิตทางการเมืองนะครับก็ปลีกตนมาศึกษาแล้วเรียนกับพระภิกษุผู้มีชื่อเสียงนามว่าปรัชญาตารานะครับแล้วก็บวชเป็นพระภิกษุทีนี้ก็เลยได้ฉายานามมาว่าโพธิธรรมภิกษุที่เราจะเรียกท่านต่อไปเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับผม
0: โพธิธรรมภิกษุเนี่ยคุณนัทศึกษากับอาจารย์ของท่านเป็นเวลาหลายปีนะ
1: ครับ
0: วันหนึ่งท่านอาจารย์ถามท่านอาจารย์เนี่ยถามว่านะ
1: ท่านเป็นคนถามอาจารย์
0: โทษทีท่านเป็นคนถามอาจารย์สิถูกไหม
1: ครับผม
0: ว่าอาจารย์เมื่อท่านมรณภาพแล้วเนี่ยข้าพเจ้าควรไปที่ไหนควรทำอะไร
1: ครับผม
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: อาจารย์ตอบว่าควรเดินทางไปยังประเทศจีนและหลายปีต่อมาอาจารย์ของพระโพธิธรรมเนี่ยก็ถึงแก่มรณภาพไปตามอายุขัยของท่านพระโพธิธรรมจึงเตรียมตัวเดินทางไปจีน
1: ครับผมซึ่งย้อนไปนะฮะในระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างหลายปีที่พระโพธิธรรมมาบวชเนี่ยเชษฐาองค์หนึ่งของท่านเนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่ไหมหนึ่งในสองที่มาทำลายท่านเมื่อกี้นะครับทีนี้โอรสของกษัตริย์องค์นั้นเนี่ยก็ได้สืบมาอีกรัชสมัยหนึ่งนะครับคือองค์นั้นก็ไม่อยู่แล้วนะกษัตริย์องค์นี้ก็เลยเท่ากับเป็นหลานของพระโพธิธรรมนั่นแหละนะครับทีนี้ก็เลยทรงสำนึกที่พระบิดาเนี่ยเคยไปรังแกพระโพธิธรรมไว้นะครับพระองค์ก็ขอให้พระโพธิธรรมเนี่ยพำนักอยู่ใกล้เมืองหลวงใช่ไหมเพื่อที่พระองค์จะได้ปกป้องและดูแลนะครับแต่พระโพธิธรรมยังยืนยันว่าท่านต้องไปจีนนะตามที่อาจารย์เนี่ยได้บอกเอาไว้ครับครับครับ
0: เมื่อทรงทราบว่าภิกษุลุงเนี่ยจะเดินทางไปจีนให้ได้นะพระองค์ก็ไม่ขัดขวางแต่ทรงพิราบสื่อสารไปแพร่กระจายข่าวในดินแดนจีนก่อนล่วงหน้านะให้คนทราบว่าจะมีภิกษุอินเดียเดินทางจาริกไป
1: ครับ
0: ขอให้ช่วยดูแลให้ดีและแล้วในปีคริสตศักราช527เนี่ยซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์เหลียงเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: พระโพธิธรรมก็จาริกไปเมืองจีนผ่านทางมณฑลกวางตุ้ง
1: ครับผม
0: คนที่นั่นได้ยินกิตติศัพท์อยู่แล้วจึงมากันนะมาต้อนรับและปรารถนาจะฟังธรรมกับท่านน่ะ
1: ครับ
0: แต่ท่านเพียงแต่นั่งลงทำสมาธิเข้าฌานโดยไม่ปริปากพูดอะไรสักคำนะเมื่อออกจากสมาธิท่านก็เดินจากไป
1: ครับผมอันนี้ผมอ่านไปอ่านมาผมก็อาจจะคิดว่าพระโพธิธรรมยังพูดจีนไม่ได้หรือเปล่านะแต่ด้วยยังไงก็ช่างเหตุผลยังไงก็ช่างนี่แหละฮะเหตุการณ์เนี้ยกลับทำให้ชื่อเสียงของพระโพธิธรรมโด่งดังขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่าคนเนี่ยไม่สบอารมณ์พระอะไรไม่รู้ทำไมไม่พูดจาใช่ไหมฮะก็ทราบถึงพระกันของพระเจ้าเหลียงอู่ตี้นะครับก็ส่งนิมนต์พระโพธิธรรมภิกษุไปสนทนาธรรมด้วยซึ่งตอนนั้นก็คงไม่น่าแปลกใจอะไรก็จะมีล่ามมีอะไรกันนะในราชสำนักเนี่ยนะครับทีนี้สมัยนั้นพระเจ้าเหลียงอู่ตี้เนี่ยทรงขึ้นชื่อว่าเป็นพุทธมามกะนะครับก็ทรงอุทิศพระราชทรัพย์สร้างวัดและเจดีย์ไว้มากมายใช่ไหมครับพระองค์ก็ปรารภเรื่องนี้กับภิกษุโพธิธรรมว่าการที่พระองค์สร้างบรรดาสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยจัดเป็นบุญหรือไม่ปรากฏว่าพระโพธิสัม ปฏิเสธว่าไม่เป็นบุญแต่อันใดนะครับซึ่งเจตนาของพระโพธิธรรมเนี่ยคือไม่ต้องการให้เหลียงอูตี้เนี่ยยึดติดกับบุญในลักษณะของวัตถุใช่ไหมฮะแต่เหลียงอูตี้เนี่ยได้ยินก็ไม่สบอารมณ์กับคำ

0: อบทำนองนี้เลยนะครับจึงไม่ทรงประสงค์จะสนทนากับพระโพธิธรรมอีก
1: ครับภิกษุโพธิธรรมก็ไม่ได้ใยดีกับลาภยศสรรเสริญจากราชสำนักอยู่แล้วนะจึงไม่ใส่ใจที่ฮ่องเต้ไม่โปรดท่านออกเดินทางต่อไปยังทิศเหนือเพื่อไปสู่เมืองหนานจิงตำนานระหว่างการเดินทางของภิกษุโพธิธรรมในระหว่างนี้ยืดยาวมากและแฝงไปด้วยอิทธิปาฏิหาริย์มีสาระสำคัญอยู่ที่เหตุการณ์ที่ท่านได้พบพระภิกษุชาวจีนชื่อว่าเฉินกวงนะ
0: ครับผม
1: ซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นสานุศิษย์และสืบทอดตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเซ่าลินรุ่นต่อมา
0: ใช่ครับทีนี้ก็เรื่องของภิกษุเฉินกวงเนี่ยก็มีอะไรแบบว่าเยอะแยะไปหมดนะก็มีตำนานเล่านะถึงขนาดที่ว่าภิกษุโพธิธรรมเนี่ยเดินทางมาถึงแม่น้ำแยงซีซึ่งกว้างใหญ่มากนะครับหลายกิโลเมตรมากๆนะได้ใช้ต้นกกเพียงต้นเดียวขี่ข้ามแม่น้ำไปนะครับซึ่งฝ่ายภิกษุเฉินกวงเนี่ยเดินทางตามมาเนี่ยอยากจะขอเป็นศิษย์เนี่ยนะก็ทำตามบ้างครับแต่ก็จมน้ำนะเพราะงั้นก็ต้องมีพระโพธิสัตว์โกนอิมมาช่วยเนี่ยถึงรอดชีวิตคือที่จริงแล้วถ้ารายการของเราไม่มีเวลาจำกัดขนาดนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็น่าเล่านะใช่ไหมแต่น่าเสียดายคือต้องเหลือเวลาไว้เล่าเรื่องที่มันสำคัญกว่านี้หน่อยก็เอาเป็นว่าสรุปเพียงว่าภิกษุเฉินกวงเนี่ยตามมาอย่างไม่ย่อท้อเป็นอันใช้ได
1: ้ครับกลับมาที่การเดินทางของภิกษุโพธิธรรมกันก่อน
0: ครับ
1: นะท่านมาถึงวัดเซ่าหลินแล้วพระสงฆ์เซ่าหลินได้ยินข่าวการมาถึงของท่านจึงมารวมตัวกันเพื่อต้อนรับ
0: ครับ
1: เมื่อภิกษุโพธิธรรมมาถึงพระสงฆ์เซ่าหลินก็เข้ามานมัสการและนิมนต์ไปพักที่วัด
0: ครับ
1: พระโพธิธรรมก็ไม่ได้ตอบอะไรนะแต่กลับเดินไปที่ถ้ำบนภูเขาด้านหลังวัดเซ่าหลินนั่งลงแล้วเริ่มเข้าสมาธิ
0: ครับ
1: ด้านหน้าวัดเซ่าหลินมีภูเขา5ลูกคุณนั
0: ท
1: ได้แก่ภูเขาระฆังภูเขากลองภูเขาดาบภูเขาตาประทับและภูเขาธงนะภูเขาเหล่านี้ตั้งชื่อตามวัตถุที่มีรูปร่างคล้ายอ่ะ
0: ครับผม
1: ส่วนด้านหลังวัดเซ่าหลินก็มีภูเขา5ลูกซึ่งมีรูปร่างคล้ายนะทรงอกของสตรีเพศอ่ะ
0: ครับผม
1: ถ้ำที่พระภิกษุโพธิธรรมเลือกนั่งสมาธินั้นอยู่บนภูเขารูปทรงอกลูกหนึ่งใน5ลูก
0: ครับผมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเวลา9ปีเต็มๆนะครับพระโพธิธรรมเนี่ยก็เอาแต่เข้าสมาธิเนี่ยนั่งเพ่งฌานกับผนังถ้ำแห่งนั้นนะครับโดยที่ภิกษุเฉินกวงเนี่ยที่สู้อุตสาห์ดันด้นตามมาเนี่ยก็มานั่งเฝ้าคุ้มกันอยู่หน้าปากถ้ำระหว่างนั้นก็เรียกร้องให้พระโพธิธรรมรับเป็นศิษย์นะฮะอันนี้ก็เป็นฉากที่เราคุ้นเคยกันมากๆในหนังกำลังภายในใช่ไหมฮะที่มีคนมาคุกเข่าขอนะครับข้าเป็นศิษย์เถอะอาจารย์ก็ไม่ได้รับสักทีใช่ไหมฮะไม่เคยสนใจตำนานเนี่ยเล่าถึงขนาดที่ว่าอะไรกระแสฌานสมาธิของพระโพธิธรรมเนี่ยสูงส่งจนกระทั่งรูปของท่านเนี่ยปรากฏประทับติดกับผนังถ้ำด้านหน้าเลยก็แน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องของตำนานนะอย่างที่เราว่ากันนะครับ
1: ในที่สุดบันดาลพระเซ่าหลินก็เลยเริ่มต่อเติมห้องขึ้นมาเป็นพิเศษห้องหนึ่งนะคุณอา
0: ครับผม
1: ตั้งชื่อให้ว่าหอโพธิธรร
0: ม
1: เมื่อวันที่ภิกษุโพธิธรรมบำเพ็ญเพียรได้ครบ9ปี
0: ครับผม
1: ก็นิมนต์ท่านลงมาใช้ห้องนี้ทำสมาธิต่อ
0: ครับ
1: ซึ่งพระโพธิธรรมก็ตอบรับคำนิมนต์อย่างเงียบๆเดินลงมาในหอโพธิธรรม
0: ครับ
1: แล้วใช้ห้องดังกล่าวนี้บำเพ็ญต่อไปอีก4ปี
0: ครับผม
1: ภิกษุเฉินกวงคนเดิมก็ตามมาเฝ้าต่อขอให้รับเป็นศิษย์อีก
0: ครับ
1: ซึ่งท่านก็ไม่ตอบเช่นเคย
0: โอเคก็เรียกว่าตอนแรกตามมาแล้ว9ปีนะอันนี้ก็ยังมาเฝ้าต่ออีก4ปีนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยก็เป็น13ปีด้วยกันนะครับคือเมื่อครบ4ปีเนี่ยภิกษุเฉินกวงเนี่ยติดตามพระโพธิธรรมมาแล้ว13ปีนะฮะอยู่มาวันนึงเนี่ยหิมะกำลังตกหนักเลยนะครับอันนี้โอเคคือผมไปดูเรื่องเล่าเนี่ยมันมีหลายสำนวนนะก็เลยหยิบยกเอาสำนวนนี้มาซึ่งเข้าใจง่ายนะครับคือภิกษุเฉินกวงเนี่ยยืนเฝ้าพระโพธิธรรมจนกระทั่งหิมะเนี่ยท่วมถึงสะเอวท่านเลยนะนะครับพระโพธิธรรมก็ถามนะครับก็ยอมพูดด้วยแล้วนะถามท่านว่าทำไมถึงยังอยู่ที่นี่ใช่ไหมภิกษุเฉินกวงเนี่ยก็ขอร้องว่าขอให้ท่านอาจารย์เนี่ยนะช่วยเปิดประตูแห่งอมฤตที่กอบกู้สรรพสัตว์จากวัฏสงสารให้แก่ข้าเถิดใช่ไหมฮะทีนี้พระโพธิธรรมก็เลยปฏิเสธนะฮะบอกว่าธรรมะอันยิ่งใหญ่เนี่ยไม่อาจจะถ่ายทอดให้คนที่คับแคบได้นะครับคือที่ท่านกล่าวมาเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าเดิมทีเนี่ยนะก่อนที่จะมารู้จักกันเนี่ยภิกษุเฉินกวงเองเนี่ยก็เป็นพระมีชื่อเสียงมาก่อนนะซึ่งสมัยนั้นคือเราก็ต้องจินตนาการว่าตอนนั้นเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยรุ่งเรืองในจีนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็คือว่าท่านภิกษุเฉินกวงเนี่ยก็เทศจนมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะก็มีทิฏฐิของตัวเองเนี่ยยึดมั่นในทิฏฐิตัวก่อนได้ไหมฮะ ถ้าว่าหลังจากนั้นไปพอได้ยินอย่างนั้นทำไงครับภิกษุสันกวงเนี่ยถึงกับแสดงความบริสุทธิ์ใจนะชักดาบออกมาตัดมือซ้ายตัวเองขาดเลยนะครับแล้วก็ถวายให้พระโพธิธรรมเป็นคุรุทักษิณาคำว่าคุรุทักษิณาเนี่ยก็ธรรมเนียมอินเดียก็คือว่าจะต้องมีของมีอะไรไปตามที่อาจารย์เรียกร้องอันนี้เขาก็ถือว่าเนี่ยถวายมือข้างนี้ไปเลยนะครับบอกว่าเนี่ยยอมทิ้งทุกอย่างละทีนี้อาจารย์ฮะพระอาจารย์โพธิธรรมเนี่ยก็คงปฏิเสธไม่ได้แล้วแหละ
1: ขนาดนี้แล้ว
0: นะตัดแขนตัวเองเพราะนั้นคือทุกวันนี้ถ้าเราเห็นรูปของภิกษุสันกวงเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านจะไม่มีมือซ้ายนะครับครับผมจากเนี้ยท่านก็ได้เปลี่ยนฉายานะครับของพระภิกษุสันกวงคืออาจารย์โพธิธรรมตั้งให้เป็นหุ่ยเขอนะครับหมายถึงผู้ทรงปัญญาและความสามารถและตรงนี้มันมีเกร็ดอีกอย่างนึงอาจารย์ก็คือว่าเวลาที่เราดูหนังจีนเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมว่าพระวัดเซาหลินเนี่ยยกมือข้างเดียวขึ้นมาไหว้เป็นมือขวาเขาจะไม่ใช่แบบพนมมือไหว้นะแต่ใช้ยกมือข้างเดียวอย่างนี
1: ้อัน
0: น
1: ี้ก็มือซ้าย
0: ใช่พระภิกษุสันกวงเนี่ยให้เกียรติท่าน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เอาล่ะครับพระอาจารย์โพธิธรรมมักจะสั่งสอนศิษย์ของท่านด้วยการกระทำมากกว่าคำพูด
0: ครับ
1: ท่านมักจะใช้วิธีทำงานไปอย่างเงียบๆและวิธีของท่านจะเน้นการฝึกสมาธิเชื่อในการบรรลุธรรมโดยการตื่นรู้ในฉับพลัน
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นแนวคิดที่สืบทอดกันมาในนิกายเซนนะ
0: ครับ
1: ที่มักจะเน้นการปลุกจิตสำนึกด้วยถ้อยคำสนทนาสั้น
0: ๆ
1: หรือด้วยนิทานกระตุ้นความคิด
0: ครับ
1: ส่วนอารามที่ท่านพำนักคือเซาหลินนั้นก็นับถือท่านเป็นปรมาจารย์สูงสุดและสืบทอดขนบการฝึกฝนมาจนทุกวันนี
0: ้ครับ
1: แม้แต่วิชาหมัดมวยเซาหลินที่โด่งดังก็เล่าลือกันว่าเกิดจากท่าบริหารร่างกายที่พระโพธิธรรมสอนให้ลูกศิษย์ใช้เพื่อเหยียดแข้งขาหลังจากฝึกสมาธินานๆจนเมื่อยล้านั่นเอง
0: ครับผมเอาละทีนี้มาว่ากันถึงความเห็นทางวิชาการในปัจจุบันบ้างดีกว่านะครับจากการค้นในบันทึกหลายฉบับเนี่ยก็ไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัดนะฮะว่าอาณาจักรทางอินเดียตอนใต้ที่พระโพธิธรรมเสด็จจากมาเนี่ยตรงกับบริเวณไหนในอินเดียกันแน่นะครับแต่ว่านักวิชาการญี่ปุ่นนะค่อนไปทางลงความเห็นว่ามาจากกันจิปุรัมนะครับในมลรัชมินาดูซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของพลาวานายุคนั้นนะครับอย่างไรก็ดีบางกระแสก็เชื่อว่าพระโพธิธรรมเนี่ยมาจากอนาบริเวณที่ปัจจุบันคือมลรัชอันตรประเทศนะที่น่าสนใจกว่านั้นอาจารย์มันมีอีกกระแสหนึ่งก็คือนักวิชาการปากีสถานนะครับชื่ออาหมัดฮาซันดานีนะครับเสนอความเห็นอีกกระแสว่าพระโพธิธรรมเนี่ยอาจจะมาจากเขาเปชาวเวอร์นะตรงพรมแดนอัฟกานิสถานก็เอาจริงๆมันไกลจากอินเดียใต้มากพอสมควรนะ
1: คนละทิศเลย
0: แต่ก็ไม่รู้ทำไมนักวิชาการปากีสถานท่านเนี่ยถึงอยากให้มาอยู่ที่นั่นนะครับครับ
1: เอาล่ะอย่างที่เรากล่าวแล้วว่าเป็นธรรมดาที่บุคคลสำคัญทางศาสนาในสมัยโบราณน่ะมักจะมีที่มาหลายตำนานคุณนัท
0: ครับ
1: ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะกลุ่มชนหลายกลุ่มอยากจะได้บุคคลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมตน
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก
0: ไม่ใช
1: ่ถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: นะสมัยที่กบีซึ่งถือว่าเป็นนักปราชญ์สำคัญของลัทธิซูฟีเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหตอนท่านถึงแก่กรรมนี่ก็พูดง่ายๆว่าแย่งกันเลยนะ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: เอาละในกรณีของปรมาจารย์โพธิธรรมเนี่ยปรากฏการณ์แห่งความเป็นบุคคลร่วมหลายวัฒนธรรมนั้นน่าสนใจยิ่งนะ
0: ครับ
1: ทั้งยังสะท้อนการแลกเปลี่ยนกันทางปรัชญาความคิดระหว่างสองอารยธรรมยิ่งใหญ่นั่นก็คืออินเดียแล้วก็จีน
0: ใช่ถูกต้องนะครับซึ่งมรดกของปรมาจารย์โพธิธรรมเนี่ยออกไปเจริญงอกงามนอกแผ่นดินอินเดียนะร่องรอยของท่านในอินเดียเนี่ยยังคงมีอยู่แต่ว่าเล็กน้อยนะมีอารามบูชาอยู่บ้างในทมินนาดูแต่ก็ไม่แพร่หลายทั่วประเทศนะครับแต่สำหรับโลกเอเชียตะวันออกเนี่ยนะปรมาจารย์โพธิธรรมเนี่ยดำรงอยู่ในเชิงสัญลักษณ์อย่างแพร่หลายเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นกันเกลื่อนกลาดก็คืออะไรอาจารย์ตุ๊กตาลมลุกแบบญี่ปุ่นเนี่ยที่เรียกว่าดารุมะเนี่ยนะไอ้กลมๆเนี่ยที่มันกลิ้งไปกลิ้งมาได้อันนี้เป็นตัวแทนหนึ่งของปรมาจารย์โพธิธรรมแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากนะครับคือคนญี่ปุ่นเนี่ยจะนิยมขอพรกับตุ๊กตาตัวเนี้ยโดยเดิมทีก็จะเติมลูกค้าลูกตาไปหนึ่งข้างก่อนแล้วพอเมื่อใดเนี่ยสิ่งที่ตั้งหวังไว้ประสบความสำเร็จก็จะมาเขียนเติมให้อีกข้างอันนี้ถือว่าเป็นกุศโลบายที่น่าสนใจนะจะได้พยายามบรรลุให้ได้ถูกไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: เอาละคุณนัทเวลาของเราก็ค่อนข้างจำกัดวันนี้ก็ได้แบบพอหอมปากหอมคอแต่ยังเหลือเวลาอยู่อีกนิดนึงก็อยากจะย้ำเตือนท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ย เราจะมีการจัดงานที่เรียกว่าวันโยคะสากลนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะสถานที่ที่เราจะเจอกันก็เหมือนกับทุกปีนั่นแหละนะ
0: ครับ
1: ก็คือสนามหน้าพระบรมรูป2รัชกาลนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะก็มีป้ายมีทางบอกเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงได้เข้าใจแล้วล่ะเพราะว่าแฟนคลับรายการของเรานี่ก
0: ็

0: ตัวคอเขาเรียกว่าอะไรตัวยงเลยนะแฟนของหนังจีนกำลังภายในวัดเฉาหลินเนี่ย วันนี้ก็น่าจะได้ไอเดียมาสักนิดหนึ่งขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

กินอากาศอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: 1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬา
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
3: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
5: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
7: See You Delight 101.5 FM
6: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
8: เมื่อก่อนชีวิตดี

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
2: วิเคราะห์รอบด้านทั้งในและนอกประเทศกับทุกเรื่องราวของสังคมในรายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมในวันนี้กับผมอาจารย์ภาวินสิริประพานุกูลอาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่ในการพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโดยสำหรับประเด็นในวันนี้ผมจะขอนำเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมาพูดถึงครับอาจกล่าวได้ว่าปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดประการหนึ่งของประเทศไทยคืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ได้ลดลงมาเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะยังพอจำกันได้นะครับว่าประเทศไทยเคยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับ2หลักในยุคพลเอกชาติชายชุนทวันเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงปีพุทธศักราช2530ถึง2532นะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดระดับลงเรื่อยๆแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยน่าจะเรียกได้ว่าอัตราการเติบโตในช่วงราว 1.5% ถึง 2% เนี่ยก็ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่น่าพึงพอใจระดับหนึ่งแล้วนะครับจริงๆมีสาเหตุหลายประการนะครับที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ลดระดับลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในระยะหลังมาเนี่ยเราจะเห็นแนวโน้มการเติบโตของประเทศไทยที่ลดน้อยถอยลงนะครับทีนี้ลองมาทบทวนสถานะของประเทศไทยในปัจจุบันกันดูนะครับว่าในตอนนี้เราเป็นอย่างไรนะครับโดยผมจะลองเปรียบเทียบประเทศไทยกับค่าเทียบเคียงนะครับกับประเทศที่เคยมีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกับเรานะครับนั่นก็คือประเทศเกาหลีใต้นะครับเพื่อให้เห็นภาพสะท้อนนะครับที่ชัดเจนมากขึ้นในปี2568นะครับ GDP ต่อหัวประชากรของประเทศไทยเนี่ยที่รายงานโดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะครับอยู่ที่ราว 8,000 US ดอลลาร์นะครับ 8,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าราว 270,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับ270,000 บาทเนี่ยเฉลี่ยเป็นเดือนก็น่าจะสักประมาณ 22,000 กว่าบาทต่อเดือนนะครับซึ่งก็น่าจะดูแล้วน่าจะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยอัตราค่าจ้างของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับถ้าไปดูที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับGDP ต่อหัวประชากรของเกาหลีใต้ในตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 36,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าถ้าคูณอัตราแลกเปลี่ยนง่ายๆนะครับ35บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะได้ประมาณ 1,260,000 บาทนะครับต่อคนต่อปีนะครับก็ถ้าเทียบกับประเทศไทย 270,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับGDP ต่อหัวประชากรของเกาหลีใต้เนี่ยก็สูงกว่าเราประมาณ4เท่าครึ่งนะครับเกาหลีใต้เนี่ยเริ่มจะเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าประเทศพัฒนานะครับหรือว่ากลุ่มเข้าไปอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูงของโลกแต่ว่าเกาหลีใต้ก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับ สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศรายได้สูงอื่นๆนะครับถ้าลองดู GDP ต่อหัวประชากรของประเทศไต้หวันเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงกว่าเกาหลีใต้นิดนึงนะครับจริงๆไต้หวันเพิ่งจะแซงเกาหลีใต้มาไม่นานนี้นะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวประชากรของไต้หวันอยู่ที่ราว 38,000 เหรียญนะครับ 38,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับหรือว่าคิดเป็นประมาณ 1,330,000 บาทนะครับ 1,330,000 บาทต่อคนต่อปีค่าเฉลี่ยของประเทศรายได้สูงนะครับมี GDP ต่อหัวประชากรเนี่ยอยู่ที่ระดับราว 50,000 เหรียญสหรัฐ

ต่อคนต่อปีหรือว่าถ้าคูณเป็นเงินบาทไทยเนี่ยก็อยู่ที่ 1.76 ล้านบาทต่อคนต่อปีนะครับน่าจะเห็นได้ว่าเกาหลีใต้กับไต้หวันเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถ้าเทียบกับประเทศรายได้สูงอื่นๆนะครับก็ทีนี้ลองมาเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใต้นะครับสมมุติถ้าเราโตปีหนึ่งประมาณปีละ 3% เนี่ยนะครับแล้วก็เกาหลีใต้นับจากเนี้ยไม่โตเลยนะครับเราจะใช้เวลาราว50ปีในการที่จะทำให้ GDP ต่อหัวประชากรของประเทศไทยเนี่ยขึ้นไปเทียบเคียงระดับเดียวกันกับเกาหลีใต้ในปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราโต 3%เราใช้เวลา50ปีนะครับถ้าเราโตปีละ 4% เนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ40ปีนะครับเพื่อทำให้เทียบเคียงกับเกาหลีใต้ในปัจจุบันนี้ได้นะครับถ้าเราโต 5% เราต้องใช้เวลาประมาณ30ปีแล้วก็ถ้าเราโต 6% นะครับเราต้องใช้เวลาประมาณ25ปีทีนี้สมมติเราตั้งเป้านะจะโตให้ใกล้เคียงกับประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบันเนี้ยนะครับภายในระยะเวลา20ปีเนี่ยเราอาจจะต้องทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยโตปีละประมาณ 8% นะครับหรือว่าเกือบ 8% เพื่อที่จะทำให้ GDP ต่อหัวของประเทศไทยเนี่ยนะครับเติบโตไปเท่ากับ GDP ต่อหัวของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบันนี้ 8% ต่อปีเนี่ยเราพอจะทำได้หรือเปล่านะครับมามองดูอีกมุมหนึ่งนะครับสมมุตินะครับว่าถ้าเราอยากจะให้ GDP ต่อหัวของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเป็น36,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะครับหรือว่าประมาณ1,200,000บาทต่อคนต่อปีเนี่ยนะครับให้เทียบเคียงกับเกาหลีใต้ในปัจจุบันนี้ได้เนี่ยเราต้องทำให้แรงงานที่มีงานทำในประเทศไทยเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยราวคนละ2ล้านบาทต่อปีผมคิดมาจากอะไรนะครับผมลองเอาเนื่องจากเราต้องการทำให้ GDP ต่อหัวประชากรเป็น1,200,000บาทผมเอา1,200,000บาทเนี่ยไปคูณจำนวนประชากรของคนไทยเพื่อที่จะทำให้เป็นเป้าหมาย GDP ที่เราอยากจะโตให้ถึง1,200,000บาทคูณจำนวนประชากรไทยในปัจจุบันเนี้ยประมาณ 65.8 ล้านคนเพราะฉะนั้นเราจะมีเป้าหมาย GDP อยู่ที่79ล้านล้านบาท79ล้านล้านบาทเนี่ยเนื่องจากประชากรทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยบางคนก็จะเป็นผู้อาวุโสนะครับบางคนก็ยังเรียนอยู่บางคนก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในกำลังแรงงานนะครับแรงงานที่มีงานทำในประเทศไทยตามการรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 39.6 ล้านคนถ้าเอาเป้าหมาย GDP 79ล้านล้านบาทเนี่ยไปหารด้วยแรงงานที่มีงานทำ 39.6 ล้านคนนะครับก็จะได้ตัวเลขประมาณ2ล้านบาทต่อคนต่อปีที่เป็นเป้าหมายรายได้ของคนของแรงงานที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งจะทำให้ถ้าคนกลุ่มเนี้ยนะครับ 39.6 ล้านคนเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยราว2ล้านบาทต่อคนต่อปีเนี่ยจะทำให้ GDP ต่อหัวประชากรของประเทศไทยนะครับขึ้นไปอยู่ที่ 1.2 ล้านบาทต่อคนต่อปีนะครับเทียบเคียงกับเกาหลีใต้ในปัจจุบันทีนี้ลองมามองภาพแรงงานนะครับของประเทศไทยที่กำลังเป็นอยู่ในตอนนี้นะครับถ้าดูโครงสร้างแรงงานของประเทศไทยนะครับสำหรับในกลุ่มผู้มีงานทำในปี2568เนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่ากลุ่มผู้มีงานทำเนี่ยนะครับสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับก็ปริญญาตรีขึ้นไปหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยนะครับ อยู่ที่ 23.9% แรงงานที่จบมัธยมปลายเนี่ยอยู่ที่ 20.8% นะครับจบมัธยมต้นอยู่ที่ 18.3%แล้วก็ประถมศึกษาหรือต่ำกว่าเนี่ย อยู่ที่ 35.1% ถ้าลองรวมตัวเลขคร่าวๆเนี่ยนะครับน่าจะสามารถบอกได้ว่าค่าเฉลี่ยการศึกษาของแรงงานในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณระดับมัธยมต้นก็ประมาณ 50% เนี่ย
มีสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมต้นนะครับหรือว่าต่ำกว่าในขณะที่ค่าจ้างแรงงานโดยเฉลี่ยนะครับจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยนะครับจะอยู่ที่15,723บาทต่อเดือนนะครับถ้าคูณเป็นต่อปีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ188,000บาทต่อคนต่อปีนะครับการที่เราจะตั้งเป้าหมายนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเติบโตขึ้นไปใกล้เคียงกับประเทศเกาหลีใต้ได้เนี่ยมันหมายความว่าเราต้องยกระดับแรงงานทั้งหมดของประเทศของเราเนี่ยนะครับให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากประมาณ188,000บาทเนี่ยให้กลายเป็น2,000,000บาทต่อคนต่อปีซึ่งเป็นเป้าหมายที่น่าจะเรียกได้ว่าสูงมากนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองได้ว่ายากมากๆที่จะเกิดขึ้นนะครับระดับการพัฒนาหรือว่าระดับรายได้ต่อหัวประชากรนะครับ GDP ต่อหัวประชากรของเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆแล้วใกล้เคียงกับประเทศไทยมากๆในช่วงประมาณปี2500ในระยะเวลาประมาณ70ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปีประมาณ2500ถึง2569ในปัจจุบันเนี้ยนะครับเราเกิดความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยอย่างภาพที่ผมได้อธิบายไปในช่วงเวลาสักครู่นี้นะครับก็จะพอเห็นได้ว่าโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างจากประเทศเกาหลีใต้นะครับจริงๆเราเคยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่เรียกว่า East Asian Miracle นั่นก็คือมหัศจรรย์ของเอเชียนะครับที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่ผมเรียนไปในช่วงนายกชาติชายชุนฮวันเนี่ยนะครับเราสามารถเติบโตได้ในระดับ2หลักนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับในสมัยพลเอกเปรมเนี่ยเราก็ยังสามารถเติบโตได้ถึงแม้จะไม่ถึงระดับตัวเลข2หลักนะครับไม่เกิน 10% อะไรอย่างเงี้ยแต่เราสามารถเติบโตในระดับใกล้เคียงกับ 10% ได้เป็นระยะเวลายาวนานหลายปีนะครับก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยยกระดับจากประเทศยากจนนะครับขึ้นมาเป็นประเทศฐานะปานกลางค่อนข้างสูงนะครับในช่วงประมาณปี2530กว่าๆนะครับก็ใช้เวลาประมาณ30กว่าปียกระดับจากประเทศยากจนไปเป็นประเทศฐานะปานกลางค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ถ้าจะถามว่าเราจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับให้มันเจริญรุดหน้านะครับขึ้นไปเทียบเคียงกับประเทศพัฒนาอื่นๆเนี่ยได้อย่างไรนะครับจริงๆผมจะลองสร้างหลักการง่ายๆขึ้นมาหลักการหนึ่งเนาะก็ลองให้พวกเราจินตนาการนะครับว่า

มีมูลค่ามากขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราต้องพยายามจัดวางนะครับลูกๆของเราทั้ง10 คนเนี่ยให้ทำหน้าที่นะครับในส่วนที่ตัวเองถนัดหรือว่ามีความเหมาะสมนะครับนั่นก็คือเราต้องสร้างกลไกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทำให้คนที่ทำกับข้าวเก่งเนี่ยนะครับเป็นพ่อครัวนะครับคนที่บริหารจัดการเงินทองเก่งเนี่ยเป็นแคชเชียร์นะครับคนที่สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างสนุกสนานนะครับสามารถที่จะจดจำคำสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างแม่นยำนะครับเอาไปถ่ายทอดให้กับคนในครัวได้อย่างแม่นยำเนี่ยก็น่าจะต้องทำหน้าที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารนะครับหรือว่าเป็นบริกรนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องมีการจัดวางโครงสร้างค่าตอบแทนนะครับให้กับพ่อครัวอย่างเหมาะสมนะครับให้กับบริกรอย่างเหมาะสมให้กับแคชเชียร์อย่างเหมาะสมนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก่อนที่แต่ละคนจะขึ้นมาทำหน้าที่ในร้านอาหารของเราได้เนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าเราจะต้องมีความพยายามในการพัฒนาเด็กเหล่านี้นะครับให้สามารถที่จะมีศักยภาพในการทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ภาพการภาพจำลองง่ายๆแบบนี้นะครับลองมาคิดถึงหลักการนะในการที่จะทำให้แรงงานในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างสูงที่สุดนะครับแล้วก็สามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้เนี่ยนะครับอย่างเต็มที่เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็เราจะต้องแน่นอนประการแรกเลยนะครับพัฒนาคนทั้งหมดของเราเนี่ยให้มีศักยภาพนะครับให้เต็มศักยภาพใครที่ถนัดอะไรเนี่ยนะครับต้องได้รับการพัฒนาตนเองในจุดนั้นนะครับแล้วก็ให้สามารถที่จะใช้ศักยภาพตนเองเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับเราต้องวางกลไกในการที่จะทำให้เด็กแต่ละคนหรือว่าผู้คนแต่ละคนแรงงานแต่ละคนเนี่ยสามารถเลือกทำงานที่ตัวเองถนัดได้นะครับถ้าเราพัฒนาเด็กมาเป็นเด็กที่ถนัดในการทำอาหารแต่ว่าเราเอาเด็กคนนั้นเนี่ยไปเป็นบริกรอย่างเงี้ยนะครับไปเป็นพนักงานเสิร์ฟเนี่ยบางทีก็เด็กคนนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ได้เพราะว่าไม่ถนัดนะครับเราต้องมีกลไกอะไรสักอย่างในการจัดวางให้คนที่ถนัดในการทำครัวเนี่ยไปเป็นพ่อครัวนะครับมันต้องสามารถที่จะให้เขามีโอกาสได้ทดลองการทำงานนะครับแล้วมีโอกาสได้สามารถโยกย้ายการทำงานเปลี่ยนตำแหน่งไปสู่จุดที่ตัวเองถนัดนะครับสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้นะครับเราต้องสนับสนุนให้ทุกคนทำงานแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้แต่ละคนเนี่ยทำงานของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ละคนก็อาจจะรู้จักศักยภาพของตัวเองรู้จักศักยภาพของแต่ละคนนะครับแล้วก็จะทำให้สามารถที่จะมองเห็นนะมูลค่านะครับที่แต่ละคนสะท้อนออกมาเป็นมูลค่าของร้านอาหารได้เลยแบบนี้นะครับสะท้อนออกมาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้นะครับแล้วก็หลักการข้อสำคัญข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือเราน่าจะต้องสนับสนุนคนที่ทำงานเก่งเนี่ยให้สามารถที่จะขึ้นไปอยู่ในระดับหัวหน้างานได้นะครับโดยที่อาจจะไม่คำนึงถึงช่วงอายุนะหรือว่าอาจจะไม่คำนึงถึงขนบธรรมเนียมต่างๆนะครับพอไม่คำนึงถึงขนบธรรมเนียมต่างๆเนี่ยคนที่ทำงานเก่งที่สุดก็จะขึ้นไปเป็นหัวหน้าคนในระดับสูงสุดนะครับแล้วก็น่าจะสามารถผลักดันการทำงานหรือว่าผลักดันมูลค่าทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับสูงที่สุดได้นะครับโอเคไอ้โมเดลหรือว่าหลักการง่ายๆแบบเนี้ยนะครับมันก็มีการถ่ายทอดออกมาในชิ้นงานวิชาการหลายชิ้นงานนะครับจริงๆงานอย่างเช่นงาน

ธนาคารโลกนะครับในปี1993ปีคศนะครับที่พูดถึง East Asian Miracle เนี่ยก็สรุปเป็นหลักการนะครับว่าประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับในระดับสูงนะครับแล้วก็ต่อเนื่องเป็นเวลานานเนี่ยนะครับมีหลักการในการทำงานยังไงบ้างนะครับหลักการแรกก็คือประเทศต้องลงทุนในทรัพยากรมนุษย์นะครับรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็พยายามทำให้การศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยกระจายตัวอย่างเท่าเทียมมีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมนะครับถัดมานะครับเราก็ต้องมีการพยายามรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคนะครับเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็ทำให้การบริหารการเงินการคลังเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับถ้าเราสามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจมหภาคของเราเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพนะครับผู้คนที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจเนี่ยก็จะสามารถใช้ชีวิตสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องมากังวลกับเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับไม่ต้องมาบริหารจัดการไม่ต้องเสียเวลาเสียทรัพยากรมาหาจัดการในบางเรื่องที่ไม่ต้องทำนะครับมีการพูดถึงการใช้โมเดลในการพัฒนาสินค้านะครับเพื่อการส่งออกเพื่อใช้ในการนำการพัฒนาประเทศการใช้ประโยชน์จากแรงงานราคาถูกแล้วก็การใช้ประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนนะครับในระดับไม่สูงมากแต่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันทำให้ประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนานะครับมีความได้เปรียบประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในการสร้างสินค้าที่สามารถเอาไปแข่งขันในตลาดโลกได้นะครับการใช้โมเดลที่เน้นการสร้างสินค้าในการส่งออกนะครับแทนที่ที่จะปกป้องตลาดในประเทศแล้วก็พัฒนาสินค้าประเภทสินค้าทดแทนการนำเข้าเนี่ยนะครับมันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการปรับตัวนะครับพยายามที่จะพัฒนาหรือว่าสร้างนวัตกรรมต่างๆเพื่อเอาไปแข่งขันกับตลาดโลกนะครับแล้วก็ทำให้ภาพรวมของตลาดแรงงานนะครับมีการพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยธนาคารโลกก็จะมีการพูดถึงการบทบาทของภาครัฐนะครับที่มีการแทรกแซงกลไกตลาดการตลาดกลไกตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างชาญฉลาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ธนาคารโลกเขียนถึงกลุ่มประเทศเอเชียนมิราเคิลนะครับก็สอดคล้องกับหลักการง่ายๆของเรานะครับนั่นก็คือการพยายามทำให้ผู้คนเติบโตให้เต็มศักยภาพนะครับแล้วก็พัฒนาธุรกิจนะครับที่สร้างมูลค่านะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนที่มีการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพเนี่ยไปทำงานในธุรกิจที่มีมูลค่าสูงนะครับหลักการนี้เนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่ดานี่ล็อตดิกนะครับได้พูดถึงไว้ในเปเปอร์ของเขาในช่วงปีคศ2005นะครับนั่นก็คือหลักการของล็อตดิกเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นหลักการวอชิงตันคอนเซนซัสนะครับก็การจะทำให้ประเทศที่จะเติบโตพัฒนาได้เนี่ยนะครับหลักการสำคัญ 3-4 ข้อเนี่ย ก็คล้ายๆกับทางเปเปอร์ของ World Bank เหมือนกันนะครับเราต้องเน้นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์นะครับเราต้องสร้างบทบาทของกลไกตลาดนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้กับผู้คนในการทำงานแล้วก็ไปสร้างมูลค่าสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นนะครับเราต้องสร้างตลาดที่ตลาดแรงงานที่ผู้คนสามารถโยกย้ายเปลี่ยนงานได้นะครับอย่างคล่องตัวไปในจุดที่ตัวเองถนัดขึ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นนะครับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นเนี่ยได้อย่างง่ายดายไม่มีจุดติดขัดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการสร้างบรรยากาศหรือว่าสร้างสภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพมีแนวนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นแนวนโยบายระยะยาวที่นิ่งนะครับทำให้ผู้คนในประเทศเนี่ยสามารถที่จะ

0: ตัวให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลได้สุดท้ายนะครับแนวคิดหลักๆของเราเนี่ยการเลี้ยงลูกเพื่อเอาไปสร้างร้านอาหารเนี่ยนะครับเราก็มีความสอดคล้องกับหนังสือนะที่เคยโด่งดังในช่วงประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับหนังสือ Why Nation Fail นะครับของดารอนเซมอกลูแล้วก็เจมส์โรบินสันนะครับดารอนเซมอกลูแล้วก็เจมส์โรบินสันเนี่ยนะครับจะเน้นไปในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าสถาบันนะครับหรือว่าระบบกฎหมายนะครับที่เป็นทางการหรือว่าระบบระเบียบที่ไม่เป็นทางการเช่นธรรมเนียมประเพณีนะครับโดยที่สถาบันในหนังสือ Why Nation Fail เนี่ยก็จะมีถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับนั่นคือสถาบันที่ขุดรีบนะครับก็จะเป็นระบบที่ผูกขาดนะครับปิดกั้นการแข่งขันนะครับไม่พยายามที่จะสร้างเวทีการแข่งขันให้เป็นธรรมนะครับแล้วก็มีการพูดถึงระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์นะครับสถาบันขูดรีดเหล่านี้มันทำให้การเคลื่อนย้ายของทรัพยากรเนี่ยมันไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปในจุดที่มันมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดคนที่ถนัดทำครัวนะก็จริงๆมีฝีมือมากๆนะครับมีไอเดียสร้างสรรค์ทำอาหารรสชาติอร่อยมากแต่ว่าเนื่องจากมีรุ่นพี่นะที่ครองตำแหน่งพ่อครัวอยู่แล้วในร้านอาหารอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆทำอาหารได้แย่กว่านะครับไม่มีความคิดสร้างสรรค์นะทำอาหารได้ไม่กี่เมนูแบบนี้นะครับถ้ามีสถาบันที่ขุดรีดเนี่ยก็อาจจะทำให้คนที่ถนัดทำครัวไม่สามารถที่จะเข้าไปในตำแหน่งพ่อครัวได้นะครับก็อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดให้กับร้านอาหารได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับสถาบันอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเรียกว่าสถาบันเปิดกว้างนะครับหรือว่า inclusive institution ก็เป็นสถาบันที่เน้นในการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างเวทีการแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับสร้างการเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่เปิดกว้างนะครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับด้วยวิธีการด้วยการที่ประเทศต่างๆนะครับใช้สถาบันที่เปิดกว้างเนี่ยมันจะทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนหรือว่าสร้างการเติบโตที่ยาวนานให้กับประเทศได้นะครับมันก็จะถูกลิงก์ไปกับกลไกที่เรียกว่า creative destruction นะครับหรือว่าถ้าผมแปลเป็นภาษาไทยก็คือกระบวนการทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์ที่คนที่ผลิตสินค้าได้เก่งกว่านะครับหรือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าเนี่ยสามารถที่จะมาทำลายเจ้าตลาดเดิมนะครับหรือว่าบริษัทใหญ่ๆที่เคยครองตลาดสินค้าเดิมนั้นได้นะครับโอเคด้วยวิธีการเหล่านี้ก็จะทำให้ประเทศต่างๆที่มีสถาบันเปิดกว้างนะครับสามารถที่จะเติบโตไปสู่ประเทศรายได้สูงได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนนะครับกลับมาที่ประเทศไทยนะครับลองมองตัวเราเองช่วยกันมองตัวเราเองนะครับว่าเราควรจะสนับสนุนสถาบันที่เปิดกว้างไหมนะครับแล้วก็จริงๆโมเดลในการใช้สถาบันที่เปิดกว้างนะครับรวมไปถึงการใช้ระบบตลาดที่ค่อนข้างเสรีและเป็นธรรมนะครับหรือว่าเงื่อนไขต่างๆตามที่ได้มีการระบุไว้ในงานเขียนของ World Bank เนี่ยนะครับจริงๆก็มีคำวิจารณ์อยู่เหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเอาข้อถกเถียงเหล่านี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
1: กลับมาติดตามรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมวันเสาร์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นด้วยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณี

0: สวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
1: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
2: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
3: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุณมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องพัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
2: ุณ
3: ต้อง
2: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
1: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
2: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวงและนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
4: NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยครับทุกๆวันเสาร์ 11:30 น.ถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของสังคมที่คณะวิศวจุฬานะครับอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะครับรวมไปถึงปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนนะครับ CBS นะก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเป็นสื่อกลางเหมือนเช่นเคยในการชวนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับมาร่วมกันคิดนะครับวิเคราะห์แล้วก็ร่วมกันต่อยอดนะเพื่อสร้างประเด็นสิ่งแวดล้อมนะครับที่ดีสำหรับลูกหลานของเราสร้างความยั่งยืนนะครับให้เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะให้เดินหน้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่า for next generation นะเพื่อลูกหลานของเรานั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุจุฬานะครับสำหรับรายการ NY Insider นะครับที่เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็ให้โอกาสในการดำเนินรายการมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ FM 101.5 MHz นะครับเวลาเดิมนะตรงนี้นะครับเรียนเชิญมาเป็นแฟนประจำรายการหรือแม้กระทั่งเรามีอาร์คีฟข้อมูลจำนวนมากนะครับเข้าไปติดตามได้ที่ YouTube Channel นะครับเข้าไปที่ YouTube พิมพ์คำว่า NY Insider เป็นภาษาอังกฤษในนั้นมีข้อมูล knowledge จำนวนมากหรืออีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกมากๆเลยครับดร.โอชอบมากนะที่บ้านก็ชอบด้วยก็คือแอปพลิเคชันนะฮะจุฬา Radio Plus นะครับ CU Radio Plus นะก็เข้าไปข้างในมีเนื้อหาต่างๆนะครับฟังได้เมื่อทุกเวลาที่ท่านต้องการนะครับเอาละครับทุกท่านครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนะก็มีประเด็นที่อยากจะมาแชร์ด้วยนะครับอยู่แน่นอนครับเรื่องใหญ่ๆเรื่องเดียวครับแต่เป็นมุมที่สืบเนื่องมาจากส่วนตัวนะครับที่คณะวิศวะเนี่ยดร.โอเป็นหนึ่งในทีมงานนะที่เปิดหลักสูตรปริญญาโทแผนขอนะครับชื่อว่า Innovative Engineering for Sustainability นะก็ชื่อย่อก็คือหลักสูตร IE แล้วก็ S หลักสูตร IES เนี่ยเปิดมาปีนี้เป็นปีที่4ครับนะก็หลายท่านถ้าเป็นแฟนประจำรายการนี้อาจจะมีโอกาสรับฟังอาจารย์โอมาเล่าเรื่อง IES ในหลากหลายโอกาสนะครับนะวันนี้อาจจะมาแรปอัพนิดหน่อยเนาะนะครับว่า IES เนี่ยจริงเราเปิดมา4ปีนะครับมันมีจุดเด่นใหญ่ๆอยู่3เรื่องจุดใหญ่จุดเด่นเรื่องที่1นะก็คือท่านที่จบสายศิลป์มาไม่ได้จบสายวิทย์หรือคำนวณไม่เป็นสามารถปริญญาโทที่คณะวิศวจุฬาในหลักสูตร IES ได้นะครับนะโดยเฉพาะยิ่งในพิลล่าด้านความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จบสายศิลป์มาเรียนโทที่คณะได้อันที่2ครับก็เป็นหลักสูตรที่ตอบโ

จทย์ในเรื่อง lifelong learning ดังนั้นก็ท่านสามารถทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนปอโทในหลักสูตรนี้ได้ด้วยนะครับมุมที่3ที่เป็นจุดเด่นนะฮะก็คือปกติถ้าเรียนปริญญาโทที่คณะวิศวะจุฬาส่วนใหญ่แล้วก็มักจะต้องทำ thesis หรือที่เราเรียกว่าวิทยานิพนธ์นะก็จะเข้มข้นท้าทายแต่ในหลักสูตร IES นะครับก็ใช้เป็นกระบวนการในการทำสิ่งเรียกว่าเป็นสารนิพนธ์นะครับหรือเป็น individual study นะดังนั้นก็เล่าสู่กันฟังนะว่าที่คณะวิศวะนะครับเรามีหลักสูตร IES ในลักษณะแบบนี้ก็ช่วงนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะฮะถ้าท่านสนใจก็เรียนเชิญนะเพื่อเป็นประโยชน์ว่าท่านจบงานทางด้านอักษรศาสตร์มาจบทางด้านสื่อสารมวลชนนะครับหรือแม้กระทั่ง position แล้วมองตัวเองว่างาน ESG งานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำรายงานความยั่งยืนหรือการเปิดเผยข้อมูลอาจจะเป็นหนึ่งในอาชีพนะครับหนึ่งในอาชีพเสริมที่ท่านรู้สึกว่าเอ๊ะเราสามารถทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็ทำตรงนี้ในลักษณะที่เป็นฟรีแลนซ์ได้หรือแม้กระทั่งอยากจะเรียนทุกท่านนะว่าปัจจุบันนี้บริษัททั้งใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับขนาดกลางขนาดเล็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนีไม่พ้นนะครับในการทำงานในเรื่องของความยั่งยืนต้องรู้จัก ESG ต้องรู้จักเรื่องของอะไรนะฮะclimate change นะแล้วก็ต้องอาจจะต้องมีการทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลก็ดร.เรียนตามตรงครับอันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับหลายๆท่านนะครับน้องๆที่จบปริญญาตรีมาแล้วนะหรือหลายๆท่านที่ทำงานแล้วอยากรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะหาสกิลหรือทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับก็เรียนเชิญนะครับที่คณะวิศวะจุฬานะครับเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่เว็บไซต์หรือแม้กระทั่งที่ Facebook นะครับก็น่าจะเห็นข้อมูลของหลักสูตร IES นะครับ Innovative Engineering for Sustainability แต่ประเด็นที่วันนี้อยากจะมาแชร์ครับขออนุญาตหยิบยกจากสิ่งหนึ่งที่ดร.โอสอนในรายวิชาที่มีชื่อว่า ESG for Sustainable Organization แล้วก็เป็นเนื้อหานะครับที่สอนต่อเนื่องด้วยในรายวิชาที่มีชื่อว่า Sustainability Reporting and Disclosure นะครับใน2วิชาเนี้ย ESG กับวิชา Reporting Disclosure เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดร.โอสอนแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะนั่นก็คือมุมมองนะที่นักลงทุนหรือเราเรียกว่าอินเวสเตอร์เนี่ยเขาให้ความสนใจนะครับต้องบอกงี้ครับว่ามันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านอย่างไรดร.โอมั่นใจนะว่าหลายๆท่านที่ฟังรายการเนี่ยเป็นนักลงทุนนะครับซื้อหุ้นนะเล่นหุ้น อยู่แล้วดังนั้นยังมองว่ามุมที่จะมาแชร์วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์อย่างน้อยเราจะได้เห็นว่าถ้าเราจะต้องเลือกเป็นนักลงทุนนะครับในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยลงอย่างไรนะครับให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองและในเวลาเดียวกันเกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์กับสังคมและดีต่อโลกด้วยคู่ขนานกันแล้วถ้าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะทำอย่างไรให้เรามีความมั่นใจว่าหุ้นตัวนั้นหรือธุรกิจนั้นๆจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนพูดง่ายๆก็คือลงไปแล้วเงินที่เราลงไปไม่เป็นศูนย์น่ะนะครับไม่เป็นธุรกิจหรือการที่เราลงทุนถ้าภาษาบ้านเราเรียกว่าลงแบบแชร์ลูกโซ่นะก็ต้องไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับเอาละแนวคิดในเรื่องของ ESG แล้วก็เอาความรู้จากรายวิชาพวก reporting disclosure เนี่ยเอามาอินทิเกรตกันเนี่ยตอบโจทย์เรื่องนี้ได้มากๆนะหลายท่านถามอาจารย์โอมีตัวอย่างไหมถ้าเอาตัวอย่างแบบเป็นรูปธรรมนะครับเอาแบบหนึ่งเลยเนาะนะครับปัจจุบันนี้มีหลายหน่วยงานนะที่พยายามจะเอาพวกตัวชี้วัดต่างๆพวกนี้หรือเอาผลประกอบการในเรื่อง ESG ในเรื่องของผลประกอบการด้านการเงินนะครับหรืออะไรต่างๆมาสร้างมาอินทิเกรตรวมกันเพื่อชี้นำหรือบอกว่าธุรกิจนี้ดีธุรกิจเนี้ยน่าสนใจนะครับมีการตัดเกรดเป็นมีการให้คะแนนเท่านั้นเท่านี้หนึ่งในองค์กรนะครับที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะลองไปหาข้อมูลได้มีชื่อย่อว่า IBD I มาจากคำว่า investor ครับ B หลายท่านน่าจะพอเดาออกแล้วก็คือ business นะครับ D คือ daily
นะครับดังนั้น investor versus daily เนี่ยถามว่าคืออะไรคำตอบคือมันคือสื่อครับสื่อด้านการลงทุนนะก็ถ้ามองจริงๆก็คงเป็นเหมือนสำนักข่าวนะครับเป็น media publishing นะครับที่หนึ่งนั่นเองนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเน้นในการที่จะให้ข้อมูลกับนักลงทุนนะครับก็พูดง่ายๆก็คือเป็นสื่อที่โฟกัสไปที่การวิเคราะห์หุ้นนั่นแหละฮะแต่การวิเคราะห์หุ้นของเขาเนี่ยไม่ใช่วิเคราะห์หุ้นแบบ conventional แบบที่เราเห็นว่าโอ้ไอ้นี่มันผลประกอบการเป็นอย่างไรนะครับควรมี floor มี ceiling เท่าไหร่นะแต่เขามองไปลึกกว่านั้นนะครับใน 2-3 มิติที่เช่นมองไปในมุมในเรื่องของclimate change นะครับหรือความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นมองไปในมุมเรื่องของความยั่งยืนนะครับผ่าน ESG นะ rating ผ่านอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งมีการมองด้วยซ้ำนะครับว่าโอกาสในการเจริญเติบโตหรือ growth นะครับของธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับต้องมองว่าใน IBD เนี่ยครับนะที่เขามีการทำสื่อแล้วก็มีการจัดอันดับมาเนี่ยในวิชา ESG กับในรายวิชา Reporting and Disclosure เนี่ยโตก็นำไปใช้ในการสอนนะฮะแล้วก็นำไปใช้ในการสร้างเวิร์กช็อปแบบสนุกๆให้น้องๆเขาลองมานั่งทำกันดูนะเอาละมองมาถึงตรงนี้หลายท่านน่าจะพออยากรู้แหละแต่ฝากทุกท่านเอาไว้คีย์เวิร์ดคำหนึ่งนะฮะนะว่าการที่ IBD เขามองว่าหุ้นที่จะเป็นหุ้นที่ดีนั้นต้องเป็นอย่างไรก็ถ้าโดยสรุปก็ต้องเป็นธุรกิจที่ดีนะครับหุ้นที่ดีต้องเป็นธุรกิจที่ดีต้องมี ESG ที่ดีแล้วก็ต้องมีพื้นฐานในเชิงของราคานะในเชิงของสิ่งที่ตอบแทนกลับมาที่ผู้ถือหุ้นพูดง่ายๆก็คือมีดิวิเดนด์ที่ดีนะครับอ่ะดังนั้นจากที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้ครับคอมโพเนนต์ในการที่ IBD นะครับเขาให้ความสำคัญในการจัดแรงกิ้งนะครับถ้าท่านลองไปเซิร์ชดูได้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4คอมโพเนนต์ใหญ่ๆด้วยกันนะครับคอมโพเนนต์ที่1ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับก็คือคอมโพเนนต์ที่มีการพูดถึง ESG rating ครับนะอันนี้ชัดเจนนะเพราะว่าธุรกิจนะครับหรือหุ้นที่ดีปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถ้าในช่วงอดีตเราอาจจะบอกว่าเอ้ยมันควรจะเป็นหุ้นที่มีกำไรเนาะนะแต่ในมุม IBD เนี่ยเขาเอา ESG rating เนี่ยมาใส่นะครับเป็น1ใน4คอมโพเนนต์แล้วก็มองเป็นคอมโพเนนต์กลุ่มที่1ด้วยนะครับเพราะเขามองอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่หลังปี2015มาเนี่ยนักลงทุนนะครับหรือแม้ทั้งกระแสในเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของโลคาร์บอนไคลเมทเชนประเด็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ESG หรือ Climate Change Risk นั้นเนี่ยมันถาโถมแล้วมันมาเร็วมากดังนั้นหุ้นที่ดีควรจะต้องเป็นหุ้นที่มี ESG Rating หรือมี ESG Score ที่ดีนะครับก็โชคดีฮะตั้งแต่หลังปี2015มาเนี่ยมีหลากหลายหน่วยงานนะครับที่มีการคำนวณมีมาตรการอะไรต่างๆแล้วก็มีการ Publish นะครับว่าESG score ของธุรกิจของหุ้นนู้นหุ้นนี้เป็นอย่างไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่น Sustainalytics MSCI นะครับMorgan Stanley Capital Investment นะครับหรือแม้กระทั่งแนวดัชนีลักษณะพวก DJSI เป็นต้นดังนั้นคอมโพเนนต์แรกเนี่ยตัว IBD เนี่ยนะครับเขาก็ไปดึงข้อมูลนะจากสิ่งที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี่แหละนะครับนำมาอะไรฮะนำมาวิเคราะห์แล้วก็นำมาให้คะแนนนะครับด้วยตัวเขาเองก็เขาบอกว่าเขาให้คะแนนเต็มร้อยก็แยกเป็นหมวด E หมวด S แล้วก็หมวด G ซึ่งในแต่ละปีผ่านๆไปเนาะเขาก็คงจะมีการจัดเวทนะฮะว่าเวทของ E เวทของ S เวทของ G เขาให้เท่าไหร่แต่อย่างไรก็แล้วแต่เขาให้คะแนนส่วนนี้คือเต็ม100คะแนนนะครับอันนี้เป็นหมวดที่1เป็นคอมโพเนนต์อันที่1ก็จะเป็นแนว ESG
สกอร์

ปัจจุบันในปี2025ที่ผ่านมาในเชิงของ ESG score ตัวนี้นะครับมีการใส่หรือเพิ่มความสำคัญในเรื่องของ climate change เข้ามาเพิ่มขึ้นเยอะกว่าเดิมเยอะมากจนมีการบอกได้ว่าจาก ESG score นะครับเขาได้มีการมองเพิ่มเติมนะคือมีการมองเรื่องของ climate score เพิ่มมาด้วยดังนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านจะเริ่มเห็นนะครับว่าคอมโพเนนต์ที่1เนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องความยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนที่เราคุยกันนะที่หลายท่านถ้าเป็นแฟนประจำคงแบบโอ้มันมีเรื่องให้คิดเยอะจังเลยอะนะครับก็ตอบทุกท่านนะครับว่าในมิติของ IBD นะครับที่เขาเป็นสื่อแล้วก็ชี้ว่าหุ้นตัวนั้นตัวนี้ดีอย่างไรก็แล้วแต่คอมโพเนนต์ในเรื่อง ESG ในเรื่อง Climate Risk นะครับพวกนี้อยู่นะครับอย่างจริงจังนะครับมากๆนะอันนี้เป็นคอมโพเนนต์กลุ่มที่1โครงสร้างกลุ่มที่2ครับทุกท่านกลุ่มที่2เนี่ยนะเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า composite rating นะครับตัว composite rating เนี่ยก็มีการให้คะแนนเต็มร้อยเช่นเดียวกันนะครับหลายท่านบอกเอ๊ะอาจารย์โอแล้วตัว composite rating เนี่ยเขามองกลุ่มอย่างไรบ้างนะครับตัว composite rating เนี่ยที่ IBD เขามองนะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการเจริญเติบโต growth ว่าการที่เป็นหุ้นที่ดีเนี่ยนอกจากเป็นหุ้นที่มีเรื่องของความยั่งยืนนะครับดีแล้วเนี่ยมันต้องเห็น potential ในการเจริญเติบโตนะซึ่งการเจริญเติบโตในที่นี้มองจากอะไรได้บ้างนะครับก็มองกันแบบเร็วๆนะครับอาจจะประมาณสัก3-4 มิตินะครับที่ดร.โอแชร์หลังจากนี้นะฮะมิติที่1นะครับก็คือคุณมีการเจริญเติบโตในเชิงของกำไร profitability อย่างไรบ้างนะครับคุณมี sell growth อย่างไรบ้างนะขายของเนี่ยมียอดขายที่เพิ่มไหมเพราะบางบริษัทถ้ามองแค่กำไรอย่างเดียว profitability อย่างเดียวกำไรนั้นอาจจะมาจากการขายสินทรัพย์ก็ได้ถูกไหมครับแต่บริษัทที่โตหรือธุรกิจที่โตคุณต้องตอบได้ว่าคุณขายของได้เยอะขึ้นคุณขาย products คุณขาย service ได้เยอะขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่มาคู่กันก็คือ earning growth นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณมีเซลล์ยอดขายที่เยอะขึ้นแต่คุณขายของเยอะขึ้นแต่ราคาถูกลงพูดง่ายๆก็คือลดราคาลดแลกแจกแถมก็อาจจะไม่ได้ตอบในเชิงของ earning growth ที่เกิดขึ้นดังนั้นในมุมของ composite rating ตัวนี้ครับมันเป็นตัวที่ชวนให้เรามองในเรื่องของการเติบโตนะการเติบโตของธุรกิจนะของหุ้นตัวนั้นนะว่าคุณอยู่แล้วไอ้คุณโตได้หรือเปล่าเวลาเราไปลงทุนในหุ้นตัวที่มีคะแนนตัวนี้ดีๆอย่างน้อยเอาละเราก็น่าจะมีความมั่นใจนะครับว่าเขาอยู่กับเรายาวๆแน่นอนนะตั้งแต่ช่วงปี2021จนถึงปี2025นะครับที่มีข้อมูลให้มาเนี่ยนะครับนะบริษัทอย่าง Microsoft อันนี้ก็ชัดเจนนะก็น่าจะเป็นมุมที่เราเห็นได้ว่าเขามีการเจริญเติบโตที่ชัดเจนนะครับบริษัทอะไรฮะที่เราอาจจะพอคิดออกอีกอ่ะ Nvidia นะครับที่ทำพวกชิปนะครับต่างๆนะครับคุณเจนเซ่นหวงนะครับก็2บริษัทนี้ชัดเจนนะครับมี asset รวมๆกันก็เกิน trillion ไปแล้วนะครับในเชิงของ Microsoft ก็เกิน1 trillion ช่วงหนึ่ง Nvidia นี่มี asset ขึ้นไปถึงประมาณ 3-4 trillion ด้วยซ้ำนะครับเป็นล้านล้านโอ้โหจินตนาการภาพไม่ออกเลยว่าทำไมถึงจะมี asset ได้เยอะมากมายขนาดนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงปี2025ที่ผ่านมาอาจจะมีธนาคารนะครับ Bank of Montreal นะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจในเชิงของพลังงานนะครับก็บริษัทอีตันนะครับที่มีในเชิงของคะแนนคอมโพสิตพวกนี้ที่ดี
บริษัทอย่างธุรกิจอย่างอีตันทำอะไรนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของ electrification แล้วก็ energy transition เห็นไหมฮะเพราะว่าถามว่า2เรื่องนี้มันสำคัญอย่างไรล่ะครับมันสำคัญครับเพราะว่าโลกกำลังเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานดังนั้นธุรกิจที่ทำเรื่องนี้ได้แน่นอนครับจะมี ESG score ที่ดีคู่ขนานกันก็จะมี composite rating พูดง่ายๆก็คือมีโอกาสในการ growth ที่ดีนะครับทั้งในเชิงของการทำกำไรนะในเชิงของการที่จะมี earning นะครับต่างๆพวกนี้ที่ดีด้วยเมื่อกี้ดร.พูดถึง Bank of Montrealที่มีคะแนนในเชิงของ IBD ที่ดีปี2025นะครับก็เพราะว่าเขาเป็นบริษัทหน่วยงานทางการเงินที่ให้ความสำคัญกับ Sustainable Finance นั่นเองนะครับเอาละผ่านไปแล้ว2คอมโพเนนต์นะครับก็มี ESG Rating ESG Score เต็ม100มี Composite Rating อันนี้ก็คะแนนเต็ม100เช่นเดียวกันฝากท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านไปคิดต่อเองนะครับว่าถ้าเป็นท่านให้ความสำคัญกับส่วนไหนมากน้อยกว่ากันนะครับอ่ะไปต่อครับหมวดที่3คอมโพเนนต์กลุ่มที่3เป็นคอมโพเนนต์นะครับที่มองเขาเรียกว่าผลประกอบการในช่วงประมาณสัก2ควอเตอร์อาจจะเป็นระยะที่มันสั้นลงมาหน่อยนะระยะที่มันสั้นลงมาหน่อยนะครับสัก3เดือน6เดือนหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับถามว่าในกลุ่มนี้เขาดูอะไรบ้างนะครับก็อาจจะมีการย้อนไปดูครับว่าแล้วในช่วงประมาณสัก3เดือน6เดือน9เดือนนะครับมีมิติอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างเพราะอย่าลืมว่านักลงทุนเวลาซื้อหุ้นนะครับว่าหุ้นตัวไหนดีเนี่ยก็จะมีนักลงทุนอีกกลุ่มนึงเนาะนะครับนะหลายท่านเนี่ยจะเป็นลงโตก็บางครั้งบางคราวเราก็ต้องบาลานซ์พอร์ตเราอาจจะเน้นในการลงทุนในระยะสั้นดังนั้นคอมโพเนนต์กลุ่มที่3เนี่ยมันเป็นคอมโพเนนต์กลุ่มที่ตอบในเชิงของระยะสั้นนะครับอาจจะมีการมองว่ามีการให้ปันผลนะครับดีวิเดนด์ยิลด์ของกลุ่มนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจจะมีการมองในเชิงว่าอ่ะในช่วงสัก2ปีปี2ปีหรือแม้กระทั่งในช่วง3เดือน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ย last quarter เนี่ย earning per shareหรือที่เรียกว่า EPS เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างมันมี percent change อย่างไรบ้างนะครับหรือแม้กระทั่ง last quarter sale ยอดขายถูกไหมฮะใน quarter ที่ผ่านมายอดขายเป็นอย่างไรเพราะเวลาเราเข้าซื้อเราก็มองแน่นอนมันก็คงต้องมองในเชิงของระยะสั้นเช่นเดียวกันดังนั้นกลุ่มที่3กลุ่มนี้ครับจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นประโยชน์นะครับนะพอควรเลยแล้วก็ทาง IBD เนี่ย Investor Versus Daily เนี่ยเขาก็นำมาใช้นะครับในการพิจารณานะเช่นเดียวกันนะก็เพื่อจะชี้ได้ว่าอันนี้มันคือหุ้นที่ดีธุรกิจที่ดีนะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับคอมโพเนนต์ที่3นะก็อาจจะมองในเชิงของ EPS นะครับของควอเตอร์นะที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับในเชิงของ earning ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับยอดขายเป็นอย่างไรบ้างนะมีการจ่ายดีวิเดนด์หรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นคอมโพเนนต์กลุ่มที่3นะครับที่เขามีการมองนะครับเอาละฮะเราเห็นอะไรบ้างแล้วมีเรื่องของยั่งยืนแล้วมีเรื่องของ potential ที่จะโตนะครับมีเรื่องของโอกาสในการทำกำไรระยะสั้นหรือสร้างรายรับนะครับในระยะสั้นอันนี้เป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่4ครับนะกลุ่มที่4อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับในเชิงของ IBD เนี่ยนะเขามีการมองพารามิเตอร์กลุ่มที่3กลุ่มที่4เนี่ยนะผ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบนะหลายคนบอกเอ๊ะเปรียบเทียบอะไรอาจารย์โอนะเปรียบเทียบในที่นี้เขาใช้คำว่าเป็นการมองโมเมนตัมนะครับของหุ้นหรือของธุรกิจที่จะซื้อนะครับยกตัวอย่างเช่น
นะครับเขาจะมีตัวหนึ่งที่ใช้ในการ

0: มองโมเมนตัมได้ดีก็คือเขาใช้คำว่า RS Rating นะหลายท่านเริ่มคิดเอ๊ะ RS นี่มันบริษัท RS Gammy หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะ RS ในที่นี้เขาใช้คำย่อมาจากคำว่า Relative Strength นะครับก็ต้องการดูโมเมนตัมนะครับพูดง่ายๆถามว่าดูอะไรครับคำตอบคือดู Price Performance เมื่อเทียบกับ Market นะครับในช่วงเวลา12เดือนก็ถ้ามองในเชิงของ price performance คืออะไรครับก็คือหุ้นตัวนี้นะครับในเชิงของราคานะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเพราะจริงมันเป็นข้อมูลที่เราเห็นอยู่แล้วคู่ขนานกันเราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าตัว price หรือ relative strength ตัวนี้หุ้นที่เราสนใจเมื่อเทียบกับหุ้นที่ทำธุรกิจคล้ายๆกันอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างหุ้นที่เราสนใจในช่วง12เดือนช่วงปีนึงที่ผ่านมาติดลบถ้าติดลบหมายความว่าไงก็คือราคาลงเมื่อเทียบกับ PE ถูกไหมครับนะดังนั้นการมองในเชิงของ relative strength ตัวนี้นะครับก็เป็นอีก1มิตินะครับที่ทาง IBD นะครับเขาใช้ในการวิเคราะห์นะในการมองโมเมนตัมมีอะไรอีกครับที่สามารถเอามาวิเคราะห์ในการมองโมเมนตัมได้อีกนะครับก็อาจจะมองอีกตัวหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะว่าหุ้นตัวนี้มีโมเมนตัมเป็นอย่างไรบ้างถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมท่านเป็นนักลงทุนอยู่แล้วเนาะท่านก็อาจจะเห็นนะครับในเชิงของโวลูมการเทรดที่เกิดขึ้นนะถ้ามีโวลูมนะครับในการที่มาเข้ามานะครับหรือออกไปเน็ตนั้นมันเป็นอย่างไรเราก็จะเห็นว่าโมเมนตัมของหุ้นหรือธุรกิจนี้นะเป็นอย่างไรบ้างก็โดยรวมครับโดยสรุปนะครับอันนี้อาจจะเป็นมุมมองที่อาจจะเป็นประโยชน์ทุกท่านแต่อยากจะนำเรียนนะครับโดยสรุปด้วยเวลาจำกัดเนาะว่า4คอมโพเนนต์นี้ท่านจะเห็นนะครับว่าความยั่งยืนเป็น1ในคอมโพเนนต์ใหญ่ๆเลยนะครับใน4คอมโพเนนต์นะครับที่เข้ามาและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพูดคุยกันต่อว่าตัวความยั่งยืนในเรื่องของ climate ตัวนี้ครับท่านเชื่อไหมครับว่ามันสามารถเชื่อมโยงไปที่ growth ในคอมโพเนนต์ที่2ได้ว่าจะโตไม่โตนะครับมันสามารถเชื่อมโยงนะครับไปที่ momentum นะที่มันจะเกิดขึ้นได้นะซึ่งเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับผ่านรายการ NY Insider ดร.ขออนุญาตมาลงดีเทลเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่ IBD เขาวิเคราะห์4คอมโพเนนต์เนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าธุรกิจที่ทำในเรื่อง sustainability ทำในเรื่องโลคาร์บอนมี ESG ที่ดีนั้นนะมันไม่ได้ดีแค่คอมโพเนนต์เดียวนะแต่จริงๆมันสามารถส่งผลบวกไปที่อีก3คอมโพเนนต์ที่เหลือได้ดังนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มธุรกิจที่มีเรตติ้งคะแนนในที่ IBD หรือหลากหลายที่นะครับให้เรตติ้งเรื่องความยั่งยืนที่ดีนั้นก็มักจะเป็นธุรกิจที่มี performance นะครับหรือมีราคาในเชิงของหุ้นที่ดีคู่ขนานกันไปด้วยปัจจุบันนี้ก็มีการพูดถึงประมาณสัก 60-70% ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันได้ดีนะครับเอาละครับเวลาหมดเวลาเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
2: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
3: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะเอ๊ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
1: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
4: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคน แต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
1: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะกิดตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราอยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
5: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
6: มีความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
7: สวัสดีค่ะรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการของเราเป็นรายการที่จะชวนทุกคนมาเปิดใจเรียนรู้ทำความรู้จักโลกของคนพิการในหลากหลายแง่มุมเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งในทุกวันเสาร์สบายๆแบบนี้นะคะพลอยกับพี่นัทก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะเป็นประจำในเวลาเที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งนะคะทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
8: ค่ะณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์ค่ะ
7: ค่ะแล้วก็เดือนนี้คงเป็นเดือนของ LGBTQ Pride Month อีกเช่นเคยนะคะก็เป็นเดือนที่เขาเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาว LGBTQ กันแบบทั้งเดือนเลยเนาะพี่นัทเนาะเราก็เลยยังคงพูดคุยกันอยู่นะคะถึงเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นของเพื่อนๆ LGBTQ ที่มีความพิการด้วยแล้วก็เป็น LGBTQ ด้วยนะคะวันนี้มีเพื่อนๆที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งเรียกว่าเป็นรุ่นน้องพอละกันเป็นน้องนะคะที่เขาเรียกว่ามีความเป็น LGBTQ แบบชัดเจนแล้วก็มีความมั่นใจภูมิใจในตัวเองอย่างมากเลยนะคะวันนี้มาคุยกับเขากันค่ะ
8: ค่ะให้น้องเกรซนะคะ
7: แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะ
9: สวัสดีค่ะเกรซเชสนุชาติกชรสุขค่ะอายุ28ปีค่ะตอนนี้นะคะทำงานเป็นอาสาสมัครคนพิการอยู่ที่สำนักงานเขตบางเขนค่ะทำหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์รับโทรศัพท์แล้วก็ทำรายงานการประชุมของชุมชนที่ประชุมร่วมกับสส.เขตค่ะ
7: เรียกว่าเสียงนี่ก็เหมาะกับโอเปอเรเตอร์เลยนะคะเกรซแนะนำสักนิดหนึ่งว่าเราเป็นผู้พิการด้านไหนยังไงบ้าง
9: เป็นผู้พิการทางสายตาค่ะแล้วก็เป็น LGBTเป็นตัว T trans woman
8: trans woman ไปแล้วคือ trans ไปแล้วใช่ไหม
7: ชัดเจนชัดเจนแล้วเราเป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยคือตาบอดสนิทเลยอย่างงี้ป่ะคะหรือว่ายังพอเห็นความสวยงามของตัวเองอยู่สนิทเลยนะคะเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยไหมอย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็มองไม่เห็นตั้งแต่ประมาณ2ขวบของเราเป็นยังไง
9: ใช่ค่ะเป็นตั้งแต่เด็กเพราะว่าเส้นประสาทตาขาดตอนที่แบบคลอดออกมาแล้วแบบไม่แข็งแรงนะคะใช่คือพยายามรักษาไปรักษามาแล้วแบบคือเราคลอดก่อนกำหนดแล้วเข้าตู้อบ

0: อะไรเงี้ยพอออกมาเนี่ยค่ะคือป้าก็พยายามรักษาด้วยวิธีเลเซอร์ด้วยวิธีต่างๆเหมือนกับเส้นประสาทมันไม่แข็งแรงมันก็เลยขาดใช
1: ่ค่ะโอเคน่าสนใจมากๆทีนี้อยากชวนมาแบ่งปันกันแล้วล่ะว่าเส้นทางของเกรซเนี่ยจากการที่เรามองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิดเลยด้วยซ้ำเนาะพี่นัทเนา
2: ะ
1: มันนำมาสู่ความมั่นใจในตัวตนของเราวันนี้ที่เราเป็นทรานส์แบบโอ้โหมั่นใจเลยเนี่ยมันมาอย่างไรบ้างเกรซเออ
2: มันเริ่มต้นที่มาที่ไปยังไงคะเกรซที่เรารู้สึกเลยอะว่า
0: ก็สองเรื่องนั่นเรามันไม่มีจุดเริ่มต้นนะคะเรื่องนี้ค่ะเราเหมือนเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเลยอะแบบกับความกลมกลืนไปกับเพื่อนเลยค่ะคือแบบที่บ้านก็ไม่ได้มีคนบอกว่าเราเป็นเพศไหนเราเป็นอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบใช่เล่นกับเพื่อนก็จะมีแบบทั้งเพื่อนผู้หญิงทั้งเพื่อนผู้ชายแบบปะวนรวมกันเลยค่ะตอนที่เล่นกับเพื่อนของที่เป็นคนตาดีที่อยู่ที่บ้านเนา
2: ะ
0: ใช่แล้วเราก็จะไม่เคยรู้เลยนะว่าในสื่อค่ะมีแบบมี LGBT มีเกย์นะมีสาวประเภท2นะมีคอมมิดี้เราไม่รู้หรอกค่ะเราเป็นเด็กบ้านนอกเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเด็กโคราชนะคะต่างอำเภอแบบเป็นอำเภอโนนแดงอำเภอที่เล็กเกือบที่สุดในจังหวัดละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราพออย่างเงี้ยค่ะพอเข้ามาเรียนในเมืองเนา
2: ะ
0: มันก็จะมีแบบก็จะมีรุ่นพี่ที่เขาเป็นแบบเป็นเหมือนกับเป็นสาวประเภท2แล้วกันแต่อาจจะยังไม่ทรานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบกระตู้วิดวาดวอยวายแล้วก็จะได้ยินแบบคุ้นๆแล้วว่าเขาเป็นพี่เขาเป็นกระเทยเนาะแล้วก็อ้อเรียนรู้อ้อคนนี้คือกระเทยคนนี้แปลว่ากระเทยเราเรียนรู้แค่นี้เลยค่ะเราไม่มีความคิดอะไรทั้งนั้นแค่รู้ไว้ใช่แล้วก็พอช่วงกีฬาสีอะค่ะตอนนั้นอนุบาล1อนุบาล2แล้วแบบก็จะมีแบบเชียร์ลีดเดอร์ครูก็จะจับแต่งตัวเพราะของโรงเรียนตาหวาดโคราชเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเด็กผู้หญิงต่อให้มีก็มีแค่คน2คน
2: ผู้หญิงไม่ค่อยมี
0: เราก็จะได้แบบแต่งใช่ค่ะประมาณเด็ก50คนที่เรียนอยู่ข้างในโรงเรียนจะมีเด็กผู้หญิงประมาณ1คนถึง2คนอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมายถึง50คนนี้เป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดเหรอคะหรือว่า
0: ใช่ค่ะใช่ตอนนั้นอยู่อนุบาล
1: อนุบาลมี50คนเลยเหรอที่นั่นหรือว่าแบบ50คนนี้รวม
0: จะถึงตอนนั้นมันมีเยอะนะพี่อนุบาลจะถึงป.3มี50คนเลยนะสมัยก่อน
2: ที่คนตาบอดเหรอคะหรือว่าผสมคนตาด
0: ีใช่ค่ะคนตาบอดค่ะเยอะนะสมัยก่อนแล้วก็
1: นะ
0: ใช่พอมีแบบแล้วก็พอตอนเย็นก็จะมีพี่ๆกลับมาจากเรียนร่วมกับเด็กตาดีปกติใช่ไหมก็จะ90 80 90 100เลยนะ
1: หมายความว่า50คนเนี่ยคือรวมตั้งแต่อนุบาล1ไปจนถึงป.3
0: อนุบาลถึงป.3
1: อ๋อไม่ใช่แค่อนุบาลอย่างเดียวถ้าอย่างนี้เข้าใจได้50คนเนาะแล้วพอผู้หญิงน้อย
0: ค่ะผู้หญิงขาด
2: เราเลยได้โอกาส
0: แต่งตัว
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะทางนั้น
0: ใช่แล้วแต่งตัวแล้ว
1: ชอบเลย
0: พอแต่งตัวเสร็จแล้วแบบใช่เขาก็เหมือนกับช่วงนั้นตื่นตี 3 ตี 4คือว่าเป็นธรรมชาติเลยค่ะเพราะว่าปกติเราจะเป็นคนที่ไม่อยากตื่นเช้าแต่พอวันนั้นนะคะเหมือนเราแบบอุ้ยอยากตื่นมากเลยฉันอยากรู้ว่าการแต่งหน้ามันจะเป็นยังไงซึ่งก็ไม่เคยแต่ง
1: เอ้ยแล้วเขาคิดยังไงถึงเขาเลือกเรามาแต่งกีฬาสีเอ้ยแต่งเป็นหญิงอะตอนนั้น
0: เราตัวเล็กเราผิวขาวใช่แล้วชุดมันก็เล็กชุดถูกไงชุดเช่าถูกไงเขาไม่ได้ทั้งบ้าน
2: คนตัวเล็กก็เลยได้เปรียบ
1: โอเคค่ะแล้วยังไงต่อทีนี
0: ้ได้แต่งเสร็จงานกีฬาสีผ่านไปก็ชอบพออนุบาล2-6ขวบเสร็จตอนปิดเทอมไปอยู่กับคุณแม่ที่สมุทรสาครตอนนั้นคุณแม่แบบทำงานที่สมุทรสาครอยู่แล้วก็มีพี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องลูกป้าลูกอะไรไปด้วยแล้วพี่สาวก็อายุแบบ13-14มัธยมใช่ไหมล่ะคะแล้วคราวเนี้ยคือเขาก็เห็นแบบน้องตัวเล็กน่ารักแล้วเขาก็มีอุปกรณ์แต่งหน้ามีเมคอัพเนี่ยจับแต่งหน้าเลยแต่งหน้าเสร็จเราก็ไม่ขัดขืนเราก็ให้แต่งแต่โดยดีแล้วก็พาเราไปเดินตลาดนัดคลองถมแล้วก็เดิน
1: กลายเป็นหญิงสาว
0: ด้วยก็เลยคิดว่านี่แหละมันคือตัวฉันเริ่มรู้ละแล้วพอช่วงป.1มีช่วงหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบว่าเขาจะมี จะมีคณะแขกผู้ใจดีนะเอาเสื้อผ้ามาบริจาคเนี่ยเสื้อผ้าเด็กผู้ชายก็จะมีคนนู้นคนนี้เอาไปหมดแต่เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเขาก็จะส่งต่อไปที่อื่นเพราะว่าของเราไม่ค่อยมีผู้หญิง
2: ค่ะ
0: ดิฉันก็แอบเก็บไว้แอบใส่ตัวไหนใส่ได้เก็บใส่กระเป๋าเงี้ยใช่
1: โอ้โห
2: เป็นของฉัน
0: แล้วพอของฉันพอไปบ้านแม่บอกหนูใส่ไม่ได้นะลูกหนูเป็นเด็กผู้ชายอุ้ยแม่หนูจะใส่เนี่ยหนูใส่ได้เอาให้แม่เถอะอุ้ยแม่เดี๋ยวหนูใส่ก่อนแล้วหนูใส่เสร็จแม่ตัดใหม่แม่ค่อยเอาสุดท้ายเราก็เลยรู้แล้วอันนี้มันคือตัวเรา
1: เพราะเราอยากใส่เป็นพวกแบบชุดกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะตอนนั้นมันเป็นเดรสหรือเปล่าแต่มันมีหลายชุดมากเลยนะคะ
2: แปลว่าเรารู้ละตอนนั้นเรารู้แท้จริงละว่าเรามาทางนี้
1: พอคุณแม่เขาเห็นแบบนั้นแล้วว่าอุ้ยลูกเราขอใส่ชุดอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นเขายินดีเปิดยอมรับเราเลยไหมหรือว่ายังไงบ้าง
0: เขาก็ไม่ขัดแล้วก็ไม่ดูดด่าว่าจะไม่อะไรนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าอุ้ยดีแล้วก็ไม่ได้แสดงความยินดีอะไรอะไรก็ลอยเออผ่านไปแล้วพอแบบช่วงปฐมปลายช่องป.4เงี้ยมันก็จะมีแบบมีมิสทีนมาเราขายเงี้ยฉะนั้นดังมากก็จะมีคัตเตอร์ล็อกให้สักเครื่องสำอางอะไรเงี้ยใช่แล้วก็จะเริ่มสั่งแบบดิฟมันเปลี่ยนสีบ้างล่ะบีบีทา
1: ตอนนั้นก็ยังอยู่โคราช
0: เมื่อเราก็เริ่มสั่งใช่อยู่โคราชเหมือนเดิมค่ะใช
1: ่
0: เริ
1: ่
0: มสั่งมาแหละใช่แล้วก็สั่งแล้วก็ครูในโรงเรียนคือก็รู้แล้วแหละคือแม่เราก็รู้ป้าเราก็รู้คือทุกคนรู้หมดแต่คือทุกคนไม่พูดอะไรใช่ค่ะไม่พูดอะไรด้วยแล้วก็พออยู่ป.6ฉะนั้นเริ่มตัวละแล้วว่าแม่ถ้าหนูไม่ใช่เด็กผู้ชายละถ้าหนูอยากเป็นผู้หญิงแม่แล้วแม่ก็เลยบอกว่าเป็นอะไรก็พอลูกขอใหเป็นคนดีก็พออะคำนี้แหละโอเคแม่เราไม่ขัดแหละ
2: ค่ะ
0: ใช่ก็เลยพออายุ14ค่ะอายุ13-14ปุ๊บพอขึ้นม.1เรียนราชสีมาวิทยาลัยนะตอนนั้นไปเรียนชายล้วน
2: ไปเรียนชายล้วนมีปัญหาไหมจ๊ะ
1: มีชายหนุ่มมากมาย
0: เพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราเป็นเขาก็แนะนำว่าหนูถ้าอยากสวยอ่ะถ้าอยากสวยคือหนูต้องกินฮอร์โมนนะลูกเนี่ยต้องแบบ
2: อันนี้คือเพื่อนรุ่นพี่หรือว่าเพื่อนเพื่อนหรือเป็นคนรู้จักอะไรคะ
1: มาแนะนำ
0: เป็นรุ่นพี่แนะนำค่ะเราก็เลยไปหาซื้อมากินแต่เผอิญว่าไม่ทันแล้วจ้ะก่อนที่ฉันจะรู้ว่าฉันไปเรียนที่นี่ฉันศึกษามาก่อนแล้ว ฉันกิน
2: มาก่อนแล้ว
0: ฉันกินตั้งแต่เดือนเมษาเพราะมันเปิดเทอมพฤษภาฉันกินตั้งแต่มีนาเมษาแล้วฉันเตรียมตัวละ
1: อุ้ยงั้นอย่างงี้เราก็เข้าไปเป็นสาวสวยในโรงเรียนชายล้วนเลยสิ
0: เข้าไปเป็นสาวสวยและวีนค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเราไม่มีความรู้ด้านฮอร์โมนเรากินเป็นยาคุมอ่ะเราไม่รู้ว่ามันมีฮอร์โมน
2: แล้วมันมีเอฟเฟคยังไง
0: กินเป็นยาคุม
2: ค่ะมีเอฟเฟคยังไง
0: อารมณ์มันไม่คงที่ค่ะ
1: เป็นสาววีน
0: แต่ละวีนง่าย
2: มันขึ้นลงๆเหรอคะอันนี้เป็นความรู้นะเกสให้ความรู้พี่ๆน้องๆที่เขาฟังนะว่าบางทีเขาไปกินแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาควรกินหรือไม่กินจริงๆมันควรกินไหมคะ
0: ควรปรึกษาแพทย์ก่อนกินค่ะแต่ตอนนั้นเรื่องปรึกษาแพทย์มันยังไม่
2: ม
0: ี
2: แล้วหนูกินยังไงกินวันละกี่เม็ด
0: หนูถามหนูถามเภสัชเอาหนูกินวันละเม็ดนะของหนูโชคดีที่มีเภสัชแนะนำนะ
1: โอ้เขาก
0: ็แต่หนูจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆเพราะว่าหนูเริ่มต้นกินที่ยี่ห้อที่แพงที่สุดแล้วหนูก็ไล่ลงมายี่ห้อที่ถูกที่สุดสุดท้ายเราก็ไปเจอยี่ห้อหนึ่งที่ทำให้เราอ้วนและบวมน้ำจนถึงทุกวันนี้ลดยากมาก
1: ยาคุมเหรอคะ
0: ใช่ค่ะมันเป็นยาคุมเราคราวนี้ใช่นั่นแหละค่ะเราก็ใช้ชีวิตแบบเริ่มใช้ชีวิตใหม่แล้วก็มีสกินแคร์มีบำรุงผิวมีอะไรเราก็เริ่มตั้งแต่เด็กละแต่ว่าถ้าฮอร์โมนเราเริ่มตอนม.1ฮอร์โมนวิตามินอาหารเสริมเราเริ่มตอนม.1เริ่มไปเรื่อย
1: ๆมันต้องกินฮอร์โมนหรือกินอาหารเสริมอะไรบ้างอะแล้วผลงงมันเป็นยังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังเพิ่มเติมได้ไหมคะ
0: ถ้าตอนที่ยังไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศนะคะเรากินแค่ฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็ตัวกดฮอร์โมนเพศชายก็ยังได้อยู่แล้วก็วิตามินทั่วไปเลยค่ะที่เราอยากเสริมแต่ว่าถ้าหลังจากแปลงเพศแล้วอะค่ะเรา ไม่มีฮอร์โมนเพศชายแล้วเราต้องกินฮอร์โมนเพศหญิงล้วนแล้วเราไม่ต้องกดฮอร์โมนเพศชายอีกแล้วแต่ว่า

0: าอยู่ในตัวเหมือนกันแต่อาจจะน้อยอาจจะมาก
1: ค่ะ
0: แต่ขนตัวนี้ล่ะค่ะจะเป็นตัวที่แบบว่าช่วยแบบทำให้แบบว่าผิวเรามีความชุ่มชื้นผิวเรามีส
1: ัง
0: เกตไหมคะว่าผู้หญิงที่กินผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะเนี่ยผู้หญิงคนนั้นจะหน้ามันส
1: ัง
0: เกตไหม
1: ใช่ใช
2: ่โอ้อันนี้ไม่เคยสังเกต
0: แต่อันนี้ค่ะ
2: รู้เลยค
0: ่
2: ะ
0: ฮอร์โมนเพศชายเราไม่มีเลยค่ะไม่มีแม้แต่นิดเดียวเพราะเราตัดทุกอย่างออกไปหมดแล้ว
1: มันก็จะแห้ง
2: นี่จะหน้าแห้งหรือเปล่า
0: ใช่เราต้องจากคนผิวมันมากนะคะตอนนี้คือแห้งแบบแห้ง
1: ต้องใช้ครีมอ่ะต้องใช้คร
0: ี
1: ม
0: ใช่ปกติอะค่ะเกรดแบบอาบน้ำตอนประมาณ5-6 โมงเช้าแล้วทาครีมอะไรเงี้ยพอแบบกลับไปถึงห้องโฮงเย็นทุ่มหนึ่งต้องรีบอาบน้ำเพราะว่าถ้า3-4-5 ทุ่มไปแล้วเนี่ยจับดูวินาหน้าแห้งแล้วนะคือเหมือนกับน้ำมันในผิวเรามันไม่มีแล้วว่าเราต้องเติมให้มันได้ตลอดเวลา
2: อันนี้มันก็คือเป็นผล
0: แต่ข้อดีใช่ข้อดีคือผิวละเอียดขึ้นผิวมีความเป็นหญิงมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
1: แต่คือถ้าเกรซจะแนะนำคือไม่แนะนำให้ทานเองนะคะน้องๆที่ฟังอยู่
0: นะคะ
1: เพราะว่าอารมณ์จะเหวี่ยงวีนที่บอกใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วก็อาจจะเจอตัวที่มันมีผลข้างเคียงอย่างเช่นทำให้อ้วนใช่ไหมคะเราก็ต้องมาคอย
0: ทำให้อ้วนค่ะใช่
2: คอยดูว่าตัวไหนที่เหมาะกับเรา
0: บางทีเราไม่รู้ปริมาณฮอร์โมนของตัวเองด้วยว่าเราอะคือฮอร์โมน
1: ขนาดไหนแล้วท่านี้อันนี้เป็นอุปสรรคอย่างนี้อยากให้เกรซเล่าถึงว่าเนี่ยเราทำมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังหลังจากที่เราทานแล้วเนี่ยค่ะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่เขาฟังด้วยว่าให้เขาหยั่งใจหยั่งเชิงว่าเขาจะทำหรือไม่ทำดียังไง
2: ตัดสินใจได้เป็นข้อมูลเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะว่ามันดียังไงแล้วมันไม่ดียังไงค่ะ
0: คิดก่อนว่าอยากทำเพราะอะไรอยากทำเพราะรักตัวเองหรือเปล่าหรือทำมาเพื่อมีความรักทำมาเพื่อมีความสัมพันธ์ทำมาเพื่อผู้ชายอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่แนะนำให้ทำมาเพื่อคนอื่นเลยนอกจากตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวเราเองนี่แหละค่ะต้องอยู่กับมันทั้งชีวิต
2: ของเกรซเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้พอทำแล้วเราต้องรับผลจากเราต้องอย่างน้อยเนี่ยเราต้องกินยาตลอดชีวิตละใช่ไหมคะหนึ่งละเราต้องกินยาเพื่อให้มันดำรงคงอยู่
0: แล้วก็สอง
1: ค่ะ
0: ที่สำคัญเลยค่ะมันเขาจะมีเขาจะเรียกว่าการไดเลทเนาะที่มันเป็นการแบบการเอาแท่งเซรามิกอะค่ะ
1: ค่ะ
0: แย่เข้าไปเพื่อแบบขยายช่องคลอดอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ช่องคลอดมันตีบตันอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: เราต้องมีเวลา
2: อย่างต้องทำอย
0: ู่ทำตลอดชีวิตค่ะแต่ว่าของเกรซมันเป็นเทคนิคที่ผ่าตัดโดยการใช้ลำไส้ใหญ่ออกมาทำช่องคลอดอย่างเงี้ยเราของเกรซคือทำประมาณแบบวันเว้นวันหรือไม่ก็3 วันครั้งวันละประมาณ15-30 นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราไม่ทำนี่มันจะเหมือน
2: มันจะ
1: เหมือนรูหูใช่ไหมคะที่พอเราไม่ได้ใช้รูหูมันก็จะปิดสนิทเน
0: า
1: ะ
0: แต่รูหูมันก็คือมันไม่ลึกลงไปแต่นี่คือมันคือลึกลงไปการแยงโมหรือการทำเดลเลทนะคะคือมันจะเหมือนกับการว่าเราเหมือนเป็นการทำความสะอาดช่องคลอดด้วยเพราะว่ามันเป็นการขยายแล้วก็คือเหมือนแท่งอันนั้นแย่เข้าไปเสร็จแล้วก็เราก็ดึงแท่งอันนั้นออกมาคืนเหมือนกับเป็นการ
2: เอาเชื้อเอาอะไรที่สกปรกออกมา
0: เอาอะไรที่อยู่ข้างในใช่ครับประมาณนั้นถูกต้องเอาเหมือนเพื่อง่ายเหมือนเราเอาสก็อตไบรท์เราเอาพวกฟองน้ำล้างแก้วเอาฟองน้ำแย่เข้าไปในแก้วแล้วถูขึ้นมาประมาณนี้แหละค่ะใช่แต่การทำไดเรทคือจะไม่ได้ถูขึ้นถูลงคือเราจะแย่เข้าไปให้สุดแล้วเราจะเอามือกดไว
1: ้ค่ะ
2: แล้วทีนี้ฟังดูแล้วเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนแล้วมันต้องใช้เวลาด้วยเกรซตั้งแต่เรากินยาคุมกินฮอร์โมนจนกระทั่งผ่าตัดหรืออะไรต่างๆเนี่ย
1: มัน
2: น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบใช้ค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรแล้วทางครอบครัวเนี่ยเขาว่ายังไงมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืออะไรที่เราตัดสินใจทำแบบนี้
1: ค่าใช้จ่ายของเกรซนี่คือเกรซเก็บเงินเองหรือว่าทางบ้านซัพพอร์ตค่ะ
0: สองอย่างค่ะคุณเกรซมาไป250,000แม่ให้แสนห้าตัวเองหายอีก100,000
1: แล้วหลังจากนั้นมีค่าใช้จ่ายอีกไหมคะพอหลังจากที่พอ250,000แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
0: มีค่ะค่าเจลหล่อลื่นแล้วก็ค่าอะไรนะค่าที่มันเป็นแผ่นคือเราเคยเห็นแผ่นรองกันเปื้อนแผ่นรองพ่นสำหรับผู้ใหญ่ที
1: ่
0: เขานอนติดเตียงไหมอันนั้นเราต้องใช้เพราะว่าเราเอามาปูเตียงแล้วเราก็นอนทำเดเลต

0: นอนยางโหมแล้วคื
1: ออ ๋
0: เจอเรื่องมัน
1: อ
0: ก็จะหกเลอะเทอะอยู่แล้วเราต้องใช้แผ่นอันนั้น
1: อืมโอ
0: ใ
1: เค
0: ใช่
2: ค่ะ
0: ใช่
2: แล้ว
0: เพ
2: ท
0: รา
2: ี
0: ะว่
2: น
0: า
2: ี้
0: เราน่ะไม่ได้มีอ่างอาบน้ําที่อ่างใหญ่ๆเหมือนต่างประเทศนะที่แบบอ่างใหญ่แล้วนอนเพราะว่าอ่างที่คอนโดเกสน่ะมันมีแหละแต่ว่าคือเรานอนแล้วก็เต็ม
1: ค่ะ
0: อ่างแล้วเราสามารถแบบฉีกขาเล
2: ซ
0: ย
2: ึ่ง
0: อ่างได้เหมือนอ่างของ
2: ทีนี้อะค่ะ
0: เมืองนอกนี้เนาะ
2: ทางที่บ้านเนี่ยเขาเห็นค่าใช้จ่ายแบบนี้เขาโอเคไหมกับเขาน่าจะโอเคแหละเพราะว่าเขาสนับสนุนเขาแบบจ่ายเงินมาช่วยด้วยเรามีการสื่อสารกับที่บ้านยังไงหรือมีการพูดคุยกันยังไงมันถึงมาถึงจุดที่ตัดสินใจร่วมกันแบบนี้เงี้ยค่ะ
1: ว่าเราตัดสินใจแปลงละเราตัดสินใจที่จะทรานละตอนแรกก็คิดว่าเก๊ก็คงต้องคิดเยอะอ่ะใช่ไหมคะ
0: ย้อนไปเลยค่ะย้อนไปว่าครอบครัวเนี่ยรับได้หรือเปล่าอ่ะแม่หลับได้แม่ไม่พูดอะไรแต่ถ้าเป็นป้าเป็นลุงเป็นอะไรต่างๆเขารักเราแล้วเขาก็รับเราได้แต่การเป็นแบบนี้ของเราอะค่ะเขากลัวแค่ว่าเราอะจะอยู่ในสังคมยากหรือเปล่าสังคมจะยอมรับเราไหมเราจะหางานยากหรือเปล่าเขากลัวแค่นี
1: ้
0: แล้วก็พอมาเนี่ยค่ะพอมาเรื่องแปลงเพศเนี่ยคือมันเกิดขึ้นว่าเราเรียนจบแล้วจบป.ตรีแล้วแล้วแม่บอกว่าแม่อยากให้ของขวัญชิ้นหนึ่งหนูอยากได้อะไรเนี่ยแม่ก็คงคาดหวังแหละว่าให้เราตอบว่าเป็นแบบอยากได้โทรศัพท์ใหม่ค่ะอยากได้โน่นนี่นั่นอยากได้อะไรเงี้ยแต่ปากเรามันไม่ใช่ไงอ๋ออยากแปลงหนูอยากแปลงเพศครับเนี
1: ่
0: ยแล้วเท่าไหร่ล่ะลูก
1: ตัดสินใจนานไหมคะ
0: ก็อันนี้แหละค่ะพอแม่ถามว่าเท่าไหร่ก็บอกอ๋อประมาณแสนสองแสนสามแสนแล้วค่ะแม่เดี๋ยวแม่จะหามาให้นะลูกก็เลยว่าโอเคค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวแม่ให้หนูแค่แสนห้าก็พอแต่หนูหาเองแสนหนึ่ง
2: ง่ายง่ายอย่างนั้นเลยเหรอ
0: จบภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่ถึงสองนาทีค่ะ
1: แล้วการตัดสินใจของเรานานไหมเกสตัดสินใจ
0: ไม
1: ่
0: นาน ค่ะพอได้ยินคำว่าของขวัญน่ะ
2: เราคิดได้เลย
1: เราพร้อมอยู่แล้ว
0: คิดได้เลยค่ะใช่พร้อมเพราะว่าหาข้อมูลตั้งแต่อายุ11 12เรื่องเนี้ยจริง
2: แล้วทีนี้จนถึงทุกวันนี้ผ่านมากี่ปีแล้วที่เราก
1: ี่ปีแล้วคะ
2: ที่เราตัดสินใจแปลงเพศแล้วก็ผ่าตัดไป
0: 1ปี1เดือน
2: เรารู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: รู้สึกยังไงคะกับชีวิตที่เราแปลง
2: โอเคไม่โอเค
1: มันแตก
2: สบายใจไม่สบายใจ
1: มันแตกต่างจากตอนไม่แปลงยังไง
0: แตกต่างเพราะว่าคือตอนที่เราไม่แปลงเนี่ยบางทีเราเข้าห้องน้ำหญิงอ่ะเราก็จะคิดว่าคนจะมองเราไม่ดีหรือเปล่
2: า
0: หรือไม่เราจะเจออะไรหรือเปล่าว่าเราก็ยังไม่ได้แปลงเพศแล้วเราก็ยังมีตรงนั้นอยู่แต่พอเราแปลงเพศมาแล้วอ่ะเราสามารถเข้าห้องน้ำหญิงได้แบบเราไม่กลัวอะไรค่ะถ้าสมมติว่าอ่ะของเราก็ถามว่าเราเหมือนผู้หญิงไหมแล้วบางคนก็บอกว่าเหมือน 99.99% ถึง 100% บางคนก็บอกว่าก็มีความดูออกนะอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ดูออกถ้าเขางงว่าเรามาเข้าทำไมเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าเราแปลงเพศแล้วแต่ถ้าเขายังไม่เชื่อเราก็สามารถเอาจริงๆใบรับรองการแปลงเพศของจิต
1: ใบรับรองให้เขาดูเลย
0: คือใช่ค่ะมันจะเป็นประมาณนี้แหละเรื่องการเข้าห้องน้ำเลยค่ะแล้วก็การแบบการใช้ชีวิตต่างๆคือเรากล้าออกไปพบปะผู้คนมากขึ้นไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะใช่
1: เรามั่นใจมากขึ้น
2: แล้วทีนี้อย่างบัตรประชาชน
0: มั่นใจมากขึ้น
2: อย่างเงี้ยมันจะมีความสับสนยังไงบ้างไหมคะเวลาเราหยิบออกมาหรือมันต้องหยิบมาคู่กับใบรับรอง
1: ไปต่างประเทศมีปัญหาไหมเกส
0: ยังไม่ได้ไปต่างประเทศหลังจากแปลงเพศสักทีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในไทยอ่ะคือเอาที่มาสมัครงานที่สำนักงานเขตที่นี่ก็ไม่ต้องใช้นะไม่ต้องใช้ใบรับรองการแปลงเพศเขาไม่จัดที่เพศแต่ที่เคยไปสมัครบริษัทอื่นก็ใช้นะมันแล้วแต่ที่เลยค่ะ
1: อย่างนั้นก็สรุปเลยว่าการแปลงของเกรสเนี่ยในเฉพาะเกรสนะเฉพาะของเกรสนะ
2: จนถึงตอนนี้เกรส
1: มีความรู้สึกของเราในความรู้สึกมันดีมากกว่าเดิมหรือยังไงคะจะได้สรุปให้คุณผู้ฟังฟังอีกสัก 2-3 นาทีค่ะ
2: เราโอเคไหมกับการ
0: ดีมากกว่าเดิมครับ
1: พอใจ
0: โอเคกับการตัดสินใจค่ะแล้วก็ดีต่อการใช้เรารู้แหละว่าเราต้องเสียดเวลาให้การได้ทำไดเรทเนี่ยวันละประมาณ15ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็การส่วนล้างอีกเพราะว่าถ้าเป็นเทคนิคลำไส้ค่ะพอเรานึกถึงสายดีท็อกซ์ออกไหมคะที่มันจะมีถุงดีท็อกซ์ที่เป็นถุงดีท็อกซ์กาแฟแล้วมีสายพอเราเอาแย่เข้าไป
1: เพื่อล้าง
0: ส่วนล้างเราก็จะใช้แบบน้ำเปล่าก็ได้หรือไม่ก็เป็นน้ำเกลือผสมเบตาดีนก็ได้อะไรเงี้ยพอเราแย่เพื่อล้างอะค่ะพอลำไส้เรามันรู้ว่ามีอะไรแย่เข้ามาเนี่ย
1: มันก็จะขับ
0: ปอมแล้วเนี่ย
1: มันก็จะ
0: แบบว่าบีบรัดตัวพอบีบ

0: ัดอย่างเงี้ยสายไม่สามารถปล่อยน้ำเข้าไปข้างในได
1: ้
0: อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องรอให้มันคลายตัวบางทีการล้างไขนานกว่าการขยายอีกนะคะใช่
1: แล้วอย่างนี้คือเราต้องทำทุกวันไหม
0: วันละ1ชั่วโมง
1: โอ้แต่มันเป็นความ
0: ไม่ทุกวันค่ะไม่ทุกวัน
1: แต่มันเป็นความยุ่งยากที่เราเต็มใจที่จะทำใช่ไหมจ๊ะ
0: เป็นความยุ่งยากที่เราเต็มใจที่จะทำ
1: และมีความสุข
0: จิตแพทย์2คนก่อนที่ทำใช่ค่ะมันไม่ได้แบบไม่ได้ทำง่ายๆนะคะต้องมีการประเมินจากจิตแพทย์ก่อนแล้วก็ก่อนผ่าตัดเนี่ยวันผ่าตัดเลยค่ะก็จะของเราผ่าตัดที่อันนี้คุยกับจุฬาแล้วก็ผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬา
2: โอ้โหอ
1: ันนี้เหลือเวลา
2: อีกดูนะคะน้องเขาหัวเราะแบบ
1: ใช่มีความส
2: ุขมาก
1: เราก็มีความสุขตามน้องไปด้วยทีนี้อยากให้เกสฝากเลยค่ะฝากให้ถึงทุกคนเลยที่ฟังเห็นเกสมีความสุขหัวเราะกึกกักอะไรเงี้ยแต่ให้เกสฝากไว้เลยว่าคนที่ตั้งใจจะทำต้องคิดดีๆยังไง
2: ต้องคิดอะไรบ้างต้องคิดอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ต้องรักตัวเองก่อนที่จะทำค่ะไม่มีอะไรมากเลย
1: ค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่าอกหักว่าฉันจะทำเพื่อให้ผู้ชายมันรักทำเพื่ออุ้ยเดี๋ยวให้คนอื่นในสังคมยอมรับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าคิดได้แบบนี้อย่าทำค่ะต้องทำเพราะว่าเราม ีความอยากเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วเรารู้ว่าเราแบบเราเกิดมาแบบผิดร่างจริงๆอะไรเงี้ยถึงจะทำใช
1: ่ก็คือสรุปก็คือรักตัวเองให้มากนะคะคุณผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังเกรซแล้วแบบแบบมันจะง่ายมันไม่ง่ายนะ
2: ไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนนะคะเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยและทุกอย่างที่เราเริ่มต้นจากความรักตัวเองเนี่ยมันจะนำมาซึ่งกันที่เราดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแล้วค่อยๆเจอหนทางของตัวเองอย่างเกรซเนี่ยเชื่อว่าจริงๆผ่าตัดมาแล้วเนี่ยก็เจอปัญหาเยอะเนาะที่จะต้องมาดูแลร่างกายตัวเองแต่ถ้าเรารักตัวเองเราจะไม่มองเลยว่าเนี่ยคือปัญหาเราจะมองว่าเนี่ยคือ
1: ความสุข
2: ใช่เรามีความสุขกับการได้ดูแลตัวเองให้สวยขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันอย่างนี้นะเกรซเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะขอบคุณ
0: รักแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเราเลือกแล้วรักแล้วรักเลยค่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วจริงๆค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเรา3คนแล้วก็ขอบคุณเกสมากๆเลยที่ให้ข้อมูลดีๆกับคุณผู้ฟังและกับพวกเราค่ะ
2: วันนี้ก็ขอให้ LGBTQ ทุกคนภาคภูมิใจในตัวเองไปด้วยกันนะคะแล้วก็ให้สังคมของเราเปิดรับเพื่อนๆที่มีความหลากหลายและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ
1: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: มีความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
4: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยห้ายสายใจของปวงราษฎรพลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ
5: ์รู้จักมนุษย์จุฬาไหม
6: รู้จักสิครับผมอ่ะดูตั้งแต่เด็กที่เป็นยุคหินขับรถใช้เท้าวิ่งเองแล้วเลี้ยงไดโนเสาร์ไว้ในบ้านใช่ป่ะ

0: เป็นมนุษย์เห็นฟลินสโตนนะที่พูดมาเนี่ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
1: โอ้ยไม่อยากจะเมารู้จักดีเลยวันก่อนหนูก็โดนแซงคิวอยู่ที่ตลาดพอหนูบอกเขาดีๆเขาก็หันกลับมาบอกหนูว่าขอแซงแค่นี้ไม่มีน้ำใจเอาซะเลยฉันน่ะเกิดก่อนเธอนะ
0: เท่าที่ฟังดูไม่น่าจะใช่มนุษย์จุฬาแหละคิดว่าเป็นมนุษย์ป้าต่างหากแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ป้านะมนุษย์ลุงก็มี
2: เฮ้ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
3: รู้จักนะซูเปอร์ฮีโร่ที่แต่งชุดหนังสีดำใส่หน้ากากมีผ้าคลุมอย่างเท
0: ่โอ้ยไม่น่าจะใช่นะที่พูดมาเนี่ยแบทแมนมนุษย์ค้างคาวหรือเปล่าเฮ้ยรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
4: รู้จักดีเลยวันก่อนมันเด้งมาหน้าฟีดเขาถ่ายวิดีโอได้เนี่ยนะลอยมาบนฟ้าลำใหญ่มากมีแสงวิบวับวิบวับวิบวับแล้วค่อยๆวับหายไป
0: โอ้ยเวียนหัวนั่นคงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วนะน้องน้องนั่นแหละรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
5: รู้จักสิคะมนุษย์จุฬาเป็นรายการวิทยุรายการเดียวที่จัดโดยนิสิตบนหน้าปัดวิทยุ
0: สุดยอดเลย
5: แล้วเป็นพื้นที่ส่งต่อทุกเรื่องราวของชาวจุฬาผ่านเสียง
0: ฟังแล้วหัวใจฟู
5: เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่ามุมมองต่างๆสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆและที่สำคัญนะคะรายการนี้จัดโดยนิสิตจุฬาเพื่อคนจุฬาค่ะ
0: โอ้โหชื่นใจขึ้นมาหน่อยอย่าลืมติดตามรายการมนุษย์จุฬาทุกวันเสาร์บ่าย2ทาง FM 101.5 MHz หรือผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือจะแวะไปส่องน้องๆนิสิตได้ที่แฟนเพจ Facebook มนุษย์จุฬารู้จักกันแล้วนะ
6: มาเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใจนาคสกุล
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับดิฉันแก้วใจนาคสกุลทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งนะคะทางจุฬา Radio Plus วันนี้เรามาคุยกับเพื่อนดิฉันอีกคนค่ะจริงๆก็เป็นเพื่อนของเพื่อนนะแต่ว่าเราก็เจอกันบ่อยๆนะคะเพราะเธอรุ่นเดียวกับดิฉันอักษร2527ค่ะปูเป้ทารินีทิวารีสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะแก้ว
7: สวัสดีค่ะปูเป้นะคะเป็นคนดังของยุคสมัยนะคะรุ่นเรานะคะก่อนหน้าและตามหลังเนี่ยจะต้องรู้จักปูเป้เป็นอย่างดีเพราะเธอเป็นดาวเธอเป็นเชียร์ลีดเดอร์
8: เสียงดัง
7: เธอเป็นเชียร์ลีดเดอร์จุฬานะคะเข้ามาปีหนึ่งก็บอกเฮ้ยคนนี้สวยจังเลยมาจากไหนหน้าฝรั่งถูกไหมจ๊ะแต่อ้าวพูดไทยชัดมาก
8: อ้าวจริงๆคนไทยนะเรารู้สึกว่าตัวเราเป็นไทยจริงๆเราไม่เคยรู้สึกว่าเป็นฝรั่งแต่แค่หน้าตาสีผมอะไรเงี้ย
7: ค่ะและความสูงนะคะเธอสูงค่ะสูงเท่าไหร่เป
8: ้อุ้ยเดี๋ยวนี้ถือว่าเตี้ยแล้วนะ168เด็กสมัยนี้เขา170กว่า180แล้ว
7: เอ้ยแต่ยุคนั้นเรารู้สึกว่าปูเป้แบบคือสวยสูง
8: แล้วสำหรับรุ่นเราอ่ะอาจจะใกล้170ถือว่าสูงใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วล่ะ
7: ค่ะแล้วยุคนั้นนะเราก็นอกจากจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งทำให้เด็กจุฬารู้จักกันทุกคนแล้วปูเป้ก็เริ่มทำงานนางแบบถูกไหมนี่ก็เป็นอีกทางนึงเลยอ่ะที่
8: ใช่ประมาณปี3ค่ะมีผู้ใหญ่มาตามไปถ่ายปกละละนาตอนนั้นจำได้ปกแรก
7: ละละนานิตยสารในฝันของเรา
8: ใช่เนาะคิดถึงนิตยสารละละนามากเพราะเป็นแบบเป็นอะไรที่คูลเท่แบบนิยายก็อ่านสนุกแล้วก็ภาพถ่ายแบบแต่ละชุดนี่โอ้โหแบบ
7: ไอเดีย
8: ล้ำยุคมากพี่กบโซดาเนาะพี่กบแกแบบเปรี้ยวอ่ะสาวเปรี้ยว
7: เปรี้ยวแล้วมีความแหวกแนวมีความทันสมัยทั้งเนื้อหาทั้งอะไร
8: สำหรับยุคนั้นใช่ค่ะใช
7: ่พูดตรงๆนะนิตยสารที่เราซื้อแล้วเราเก็บเป็นตั้งๆอ่ะคือละละนา
8: อืมใช่
7: ตอนนั้นมีตั้งหลายหัว
8: ไปเยี่ยมบ้านคุณแม่สามีที่สงขลาแกมีละละนาเป็นตั้งๆเลยแล้วก็มีเล่มที่มีปกเราด้วยอ่ะแล้วสามีเขาก็อ่ำว่าเนี่ยฉันเห็นเธอตั้งแต่ตอนนั้นแล้วฉันตั้งใจไว้แล้วว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ให้ได้บอกน้อยๆหน่อย
7: เชื่อเขา
8: เราเลยไปขอเขามาเพราะเราไม่มีเก็บ
7: อู้เดี๋ยวเราอยากดูนะคือหน้าสมัยนั้นนะคะที่นิดมีนิตยสารนะมันมีความสำคัญเพราะว่าเราตั้งหน้าตั้งตารอแต่ละฉบับเขาจะเอาอะไรมานำเสนอคนที่อ่านนิตยสารที่มีนิยายก็จะติดนิยายก็อ่านกันเป็นตอนๆรอตอนต่อไปนะคะแล้วละนานนี่มิกซ์พอสมควรระหว่างแฟชั่นใช่ไหมคะและ

0: ก็เรื่องสั้นรัตนามีเรื่องสั้นที่ดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็นวนิยายนี่ถือว่าน่าจะน้อยนะตามสัดส่วน
1: แล้ว
0: เทียบก
1: ว
0: ับ
1: นักเขียนระดับปรมาจารย์อ่ะท่านก็เขียนลงนิตยสารพวกนี้เนาะหรือ
0: ค
1: ไม
0: ่ะ
1: ่ก็เอานวนิยายของแต่ละท่านน่ะมาตัดทอนลงเป็นส
0: อ
1: ั
0: ืม
1: ้น
0: อือฮึ
1: ๆทุกคนก็จะต้องรออ่านอ่านตั้งแต่ปกจดป
0: เน
1: ก
0: าะ
1: หลังอ่ะ
0: อืมแต่ไอเดีย
1: นะคนที
0: ข
1: ่
0: อง
1: ติด
0: การถ่ายแฟชั่นของรัตนาเนี่ยก็เท่มากเนี่ยถึงจะเอาเด็กปีสามใช่ไหมมาเป็นปกเงี้ยนะมา
1: ใ
0: ถ
1: ช
0: ่าย
1: ่
0: แบบ
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ี่
1: ก็
0: ก็ถือว่าแบบ
1: ยุคนั้นเหมือนลูกครึ่งนะพอเป็นลูกครึ่งเขาหรือเทรนด์มันมาไม่รู้ออ
0: ื
1: ่ะ
0: ม
1: ยุคนั้นก็ทยอยมาถ่ายกันเหมือนเกิดในวงการอ่ะพวกลูกครึ่งยุคนั้นมีใครมั้งจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าเยอะอะค่ะบ่อยที่เป็นลูกครึ่ง
0: คาร่
1: ม
0: า
1: ันเหมือ
0: ม
1: น
0: ั้
1: เ
0: ง
1: ป็น
0: ค
1: ท
0: า
1: ิ
0: ร
1: เก
0: ่า
1: ็ตเป็นตั๋ว
0: เอ
1: เป็
0: อ
1: นใบเบิกทางอ่ะจริงๆอ่ะ
0: เอ
1: แต่ว
0: อ
1: ่าถามว่าหน้าตาหุ่นเหินนางแบบขนาดนั้นไหมก็ไม่เชิงนะยุคนั้นเหมือนเขาไม่ได้เน้นว่าจะต้องแบบเป็นหุ่นนะมันไม่เหมือนพวก
0: อ่
1: เด็กๆรุ
0: า
1: ่นน
0: อ
1: ี
0: ่
1: ้
0: า
1: ที่เขาสูงยาวเขาดีเนาะ
0: ที่
1: บ
0: จ
1: า
0: ริ ง
1: ท
0: เข
1: ี
0: าเน้นห
1: ล
0: น
1: ูก
0: ้า
1: ครึ่ง
0: น
1: หน้
0: ะ
1: าตา
0: เออ
1: พอ
0: เข
1: ไป
0: าเน
1: ว
0: ้
1: ัน ดไปวาได้มันก็เอามาแต่งขึ้นมามันก็พอจะสวยได้ลง
0: อา
1: ป
0: จ
1: ก
0: จะ
1: ได้อยู่
0: ฟีเจอร์เราอาจจะไม่ได้แรงมากเลยแต่งได้หลายแบบเหมือนกันถูกไหมคะฝรั่งก็
1: เข
0: จ
1: า
0: ริง
1: เรียกว่
0: แ
1: า
0: ต่
1: เขาเรียกว่าหน้าจืดค่ะหน้าจืด ต้องแต่ง
0: ทีนี้เป็นนางแบบโอเคก็ดังแล้วแหละคนรู้จักมากพอพูดชื่อนี้นะปูเป้ฮารินีทิวารีอูชื่อก็เพราะด้วยแต่ว่ามาดังต่ออีกเรามาเจอภายหล
1: ด
0: ัง
1: ังเ
0: ต
1: น
0: ุ
1: าะ
0: ด
1: ด
0: ั
1: ังง
0: ส
1: เ
0: ิน
1: าะ
0: เธอร้
1: ด
0: อง
1: ัง
0: เพล
1: เน
0: ง
1: าะ
0: ดังอีกนี่อันนี้อีกมุมหนึ่งซึ่งเราจะทึ่งมากนะคะในยุคที่สมัยนั้นออกเทปมีเท
1: แต่
0: ป
1: โทษนะเรา
0: อ๋
1: อ
0: ออ
1: กเทปอะนั่นคือ30กว่าแล้ว
0: เอ
1: นะ
0: อ
1: ส
0: เ
1: าร
0: าม กล
1: ส
0: ับ
1: ิบ
0: มา
1: อ
0: จ
1: ะ
0: ากอเมริกานะเราเรียนกลับมาแล้วเรามาเจอเฮ้ยชื่อนี้เรารู้จักนะเรามาร้องเพลงคือเพลงนั้นน่ะมีความพิเศษคือมันเป็นเพลงลิขสิทธิ์ที่เอาเพลงมา
1: อ๋อ
0: ถูกไหมand the
1: ค่ะดี
0: story
1: ดาดีใช่
0: ด
1: ไ
0: ี
1: หม
0: ดาดีอันไหนขอสักเสียงที่เผื่อใครจะแบบฟื้นความหลังนะเอาภาคไทยของเรานี่แหละ
1: อะไรนะแต่อย่ามาบอกกับฉันรักอย่างนั้นรักอย่างนี้
0: ว้า
1: อะไร
0: ว
1: ดีดาดีดีดาแต่
0: ใช
1: เชื่
0: ่
1: อไหมว่า
0: เอ
1: กระซิบเพลงนั้นเป็นเพลงที่เราเกลียดที่สุดใน
0: ออ ้
1: ัล
0: าว
1: บั้ม
0: จริงดิ
1: เพราะว่าตอนคุยกันน่ะเราไม่ได้ต้องการเป็นศิลปินคัฟเวอร์เข้าใจปะ
0: อ๋อ
1: แต่ว่ามันเป็น
0: อ่
1: น
0: า
1: โย
0: อ่
1: บ
0: า
1: า
0: อ
1: ย
0: ่าอ
1: ข
0: ่
1: อ
0: าง
1: บริษัทของค่ายตอนนั้นว่าเขาต้องการเอาเพลงนี้มาทำหลายๆเวอร์ชั่นมี
0: อ
1: เ
0: ่
1: ว
0: า
1: อร์ชั่นไต้หวันเวอร์ชั่นอะไรเต็
0: อ
1: ม
0: ื
1: ไปหมด
0: มอืมอื
1: แ
0: ม
1: ล้ว
0: อื
1: ใน
0: ม
1: ไทยแลนด์เนี่ยมันมาตกอยู่ที่อีชั้นไงก็คือเรากลายเป็นว่าต้องมาร้องดีดาดีเวอร์ชั่นไทยแล้ว
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ัน
0: ่
1: ดันพอใช้เป็นเพลงโปรโมทอ่ะ
0: อ
1: ใ
0: ื
1: คร
0: ม
1: ๆก็เรียกปูเป้ดีดาดีเราจะแบบ
0: ไม่ชอบ
1: โกรธมาก
0: อ๋อแต่มันก็เป็นมิติใหม่นะคะเพราะว่าสมัยนั้นเอาพูดตรงๆมีเพลงที่ก๊อปทำนองหรือทั้งเพลงนะคะมาจากเพลงต่างประเทศแล้วมาใส่เนื้อไทยกันเยอะมากโดยไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะเขาก็ร้องกัน
1: โอ
0: โอ
1: ้
0: ้เกลื่อนถูกไหม
1: ใช่สมัยเราเด็กๆแทบทุกเพลงเนอะแบบดอนสอนระเบียบมีทั้
0: เ
1: ง
0: รา
1: อัล
0: มี
1: บั้ม
0: ค่ะ
1: เลยอ่ะ
0: ค่ะยุคก่อนเราไม่ค่อยเท่าไหร่แต่หลังๆมันจะเริ่มมีประมาณว่าใส่ชื่อศิลปินคือใส่ชื่อเข้าไปว่าเป็นผู้แต่งบ้างอะไรบ้างทั้งที่เพลง
1: ค
0: ก
1: ่
0: ละ ับมานี่อันนี้สังกัดโซนี่ถูกไหมคะ
1: โซ
0: โซ
1: นี่มิน ว
0: ี
1: ส
0: ่
1: ิก
0: มิว
1: ใช่
0: สิก
1: ค่ะ
0: เขาก็เอา
1: ใช
0: เ
1: ่
0: พล
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ที่มีเขามีลิขสิทธิ์แล้วแล้วก็ท
1: ใช่
0: ำการ
1: ค่ะ
0: แปลแบบมีลิขสิทธิ์นะคะ
1: ใช่
0: ขายภายใต้เลเบลที่มีเนี่ยจำได้ว่าแก้วเชื่อว่าแก้วจำได้นะเพลงดีดาดีของปูเป้นี่แหละคือเป็นเพลงแรกที่ออกมาในมิตินี้ซึ่งก็แบบเลยจำได้ไงเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขา respect คนแต่งนะคะแล้วทำอย่างถูกต้อง
1: เจ้าของคือมาเรียมอนเทลมา
0: ด
1: เร
0: ั
1: ีย
0: ง
1: มอน
0: น
1: เท
0: ะ
1: ลเป็นน่าจะเป็นศิลปินเดนิชแหละแต่เขาก็อยู่ค่ายโซนี่นั่นแหละค่ะเพลงนั้นมันไวรัลเอาย
0: ใช
1: ุค
0: ่
1: นี้เรียกไวรัลเนาะเพลงนั้นมันฮิตมาก
0: ค
1: ไ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ดีดาดีจ
0: and
1: นมั
0: the
1: นต้องมาท
0: story
1: ำเป็นหลาย
0: goes
1: ภ
0: ใ
1: า
0: ช่
1: ษ
0: ไหม
1: าม
0: ัน
1: ใช่
0: and
1: and
0: the
1: so
0: story
1: the story
0: goes
1: goes ดีดาดี
0: ดีดาดีดาดีดาดีทางหวังก็จำกันได้แน่ๆแล้วก็เอ้ยเป็นเพลงที่เอามาคาราโอเกะกันเยอะอยู่นะคะ
1: เหรอจ
0: ม
1: ร
0: ั
1: ิน ง
0: เป
1: หร
0: ็
1: ือ
0: น
1: เ
0: เ
1: ป
0: พ
1: ล
0: ล
1: ่าง
0: ร้องง่ายไงเสียงก็กลางๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีท่อนให้มันคึกคักอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็กลายเป็นว
1: ก
0: ่
1: ็
0: าม
1: ี
0: อ่
1: ม
0: า
1: ิวสิกมีแดนเซอร์
0: อ่
1: โอ
0: า
1: ้โหแล้วเราก็เป็นคนเขินจะตายนะแล้วมันต้องมานั่งทำมิวสิกวิดีโอต้องมีท่าเต้นแบบค
0: เอ
1: ือเข้า
0: อ
1: ใจป่ะมันไม่ใช่ตัวเราเลยเพราะเราเป็นคนอินโทรเวิร์ตแล้วเราเป็นคนขี้อายแล้วมันเหมือนการอยู่ดีๆมาร้องเพลงเราชอบร้องเพลงแต่พอการมาออกอัลบั้มมันทำให้เราต้องแบบ ออกจากคอมฟอร์ทโซนอย่างแรงอ่ะอย่างแรงจนกระทั่งเครียดทุกครั้งที่จะต้องไปร้องเพลงจะขึ้นเวทีคลื่นไส้จะอาเจียนตอนนั้นน้ำหนักลงหวบหวบหวบเลย

0: ก็คือรู้ตัวเลยว่าฉันไม่ใช่เอนเตอร์เทนเนอร์ฉันชอบร้องเพลงแต่ฉันไม่ใช่เอนเตอร์เทนเนอร
1: ค่ะ
0: ์
1: ก็จำได้นะคะว่าเป็นเพลงที่ดังแต่ว่าไม่ได้เห็นออกแบบคอนเสิร์ตบ่อยไม่ได้ไม่ใช่แบบแนวแบบยังไงล่ะไม่ตลาด
0: คอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหม
1: ไม่ตลาดอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ายเล็กค่ายเล็กเราสมัยนั้นต้องแกรมมี่อาร์เอสเท่านั้นเนาะที่เขาจะเป็นแบบคอนเสิร์ตปิดอารีนาอะไรเงี้ยล้านตลับอะไรเงี้ยเพลงเรามันนิชมากมันกลุ่มเล็กมากอะค่ะแล้วเราคิดว่ามันมาเร็วมาเร็วไปนิดนึงเพราะมันเป็นแบบแนวป๊อปแจ๊สซึ่งมันยังไม่มีอ่ะมันเพิ่งเริ่มแล้วก็อาจจะด้วยมาร์เก็ตติ้งคือพอค่ายเล็กโซนี่อ่ะมันก็อาจจะไม่ได้แบบนึกออกไหมการที่คุณจะมาพิมพ์มาปั๊มเทปกว่าจะวางทั่วประเทศอ่ะคุณต้องพิมพ์เป็นร้านตลับไหมอ่ะเนาะที่จะวางตามร้านสมัยนั้นมันต้องไปเราต้องไปร้านเทปใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นอัลบั้มที่เป้ายอดขายเขาไม่ได้เยอะอ่ะเขาไม่ได้ปั๊มออกมาเยอะขนาดนั้นหรอกมันก็จะได้เต็มที่มันรู้กี่หมื่นม้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยากยากทำการตลาดตีค่ายใหญ่ๆยากมากแต่ว่าเราได้กิ๊กเล็กๆเช่นแบบร้องในร้านเล็กๆที่เป็นแบบสมัยนั้นฟิลผับเนาะก็จะเป็น
1: ค
0: แ
1: ่
0: บ
1: ะ
0: บช่วงหัวข
1: แก
0: ้
1: ๊
0: า
1: ส
0: ม
1: บ
0: เป็
1: าน
0: แบ
1: ร์
0: บ
1: บ้าง
0: ศิลปินหญิงพ็อป
1: มี
0: แจ
1: ชื่อ
0: ๊
1: มี
0: ส
1: ชื่
0: ออ ะไรแนวนี้เป็นแบบร้อง3-4-5เพลงอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้บุ๊กกิ้งแบบเนี้ยฟิลนี้กับอีกอย่างคือแคมปัสทัวร์ย
1: อ
0: ุคนั้นค่ายเขาต้องทำแคมปัสทัวร์เนาะแต่ว่าขอโทษเถอะเราอะไปกับป้างไปกับไอซึ่งเขาเป็นร็อกเราอะไม่เข้าเราไม่เข้าพวกเลยไงแต่มันก็ต้องเกาะเป็นแพ็คไปเวลาเขาขายแคมปัสทัวร์เขาขายเป็นแพ็คๆเนาะอะไรอย่างเงี้ย
1: ไอก็เด็กจุฬ
0: ก็
1: า
0: สนุกดีแต่ถามว่าฝืนจริตไหมนิดนึงเยอะเลยแหละไม่นิดอะเยอะเลยแหละ
1: แต่เพราะเสียงเราชัดเจนนะคะร้องเพลงเพราะแล้วก็ชัดเจนนะเราก็เลยกลายเป็นว่านี่ก็เป็นศิลปินนักร้องถูกไหมก็ระดับนั้นทีนี้พ
0: ท
1: ู
0: ี
1: ด
0: ่
1: ถึง
0: ที่
1: ว่า
0: อาจารย์ approve ใช่ไหมคะการออกอักขระดิฉัน
1: ถู
0: ชัก ดเจ
1: ต้อ
0: น
1: ง
0: ใช่ไหม
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ะ
1: เพราะมากนะคะทีนี้เรามาเจอกับเป้อีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือแหมพอพูดถึงมันก็หลาย10 ปีแล้วแต่ว่ามาค้นพบว่าผู้เป้เนี่ยเป็นนักพากย์เสียงเพราะว่าไม่รู้เป้จำได้หรือเปล่าเราทำโทรศัพท์ขององค์กรคือ FedEx มาในประเทศไทยพอเปิดตัวปุ๊บแล้วเรา
0: อ
1: ก
0: ้
1: ็
0: าวเหรอ
1: ค่ะเป็นยุคแรกที่เราทำ
0: FedEx นี่แก้วทำเหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะดิฉัน
0: เ
1: เ
0: ห
1: ป
0: ร
1: ็น
0: ออ้าวลูกค้า
1: Regional
0: ดิฉันเอ
1: Marketing
0: ง
1: Manager แน่นอนค่ะคืออย่างนี
0: FedEx
1: ้เราติดตั้งใช่เราติดตั้งระบบโทรศัพท์ที่มีการตอบรับอัตโนมัติมีการต่อสายแล้วก็มีการ transfer อะไรต่างๆนะคะคือเป็น
0: เขาเรียก IVR
1: ใช่ IVR นะคะซึ่ง IVR เนี่ยก็หมายถึงว่าจะบอกว่าแต่อ่านเมนูนะอ่านเมนูกด1กด2ไปไหนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็
0: FedEx
1: ใช่
0: ตอนนั้นลูกค้า
1: FedEx
0: บอกให้อ่าน FedEx หรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่
0: FedEx
1: เรา
0: ห
1: อ
0: ร
1: ่
0: ื
1: าน
0: อ
1: FedEx
0: FedEx
1: เราอ่าน FedEx เพราะเรามาจาก FedEx อเมริกาแต่คนที่เมืองไทยก็มีอ่าน FedEx ก็อีกแนวหนึ่งเราก็พยายามบอกว่าเฮ้ยอ่านเหมือนเราแล้วกันนะคือ preference คือของเข้าใจแล้วก็แป้เนี่ยเอเจนซี่โฆษณาแนะนำมาเลยว่าถ้าเราต้องใช้2ภาษานะคะในการอ่านเท็กซ์นะว่ากด1ไปไหนกด2ทำอะไรต่างๆพวกนี้นะคะพวกนี้เนี่ยต้องใช้ทั้ง2ภาษามีแต่ทารินีทิวารีเท่านั้นที่ทำได้
0: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ถูกต้องค่ะเขามีแซมปลิ้งเสียงมาให้จากแบงค์ใหญ่นะคะแบงค์อเมริกันหนึ่งเลยว่าเนี่ยค่ะปูเป้เสียงเป็นแบบนี้เราก็บอกเฮ้ยเราจำได้ปูเป้เน
0: ใช
1: ี่
0: ่
1: ย
0: เราเป็นเจ้าแม่ IVR อยู่ยุคหนึ่งแบบ
1: ค
0: ว
1: น
0: ่า
1: ดังของ
0: ได้งานที่เป็นพวกระบบตอบรับค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่ามันมาทีเดียวแล้วก็2 ภาษาไปเลยไงมันก็เซฟคอสให้ลูกค้า
1: ค
0: ด
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วยอะค่ะ
1: แล้วเซฟจริงๆนะคะเพราะว่าปูเป้เป็นคนทำงานเก่งมากอันนี้ขออวยกันเองแล้วกันนะประสบการณ์ก็คือพอเข้าห้องอัดแล้วเทคน้อยมากคืออ่านปุ๊บเนี่ยนะคะพอใช้เวลาห้องอัดน้อยนึกออกไหมลูกค้าก็แฮปปี้ไม่ต้องแก้ไม่ต้องเปลี่ยนก็น่าจะมีแต่เรื่องของการออกเสียงคอร์ปอเรทให้ถูกต้องถูกไหมนะคะให้ใช้เสียงว่าอะไรอะไรยังไงนะแต่ว่าเหมือนบรีฟสั้นๆแล้วพออ่านก็แบบประมาณไม่เกิน2 เทคผ่านซึ่งอัดเสียง IVR เนี่ยคือเราอัดค่อนข้างยาวนะมันไม่ใช่ส
0: เป็
1: คริ ป
0: ป
1: ต์
0: ปึกค่ะ
1: มันต้องอ่าน1 2 3อ่ะนะประมาณนั้นนะคะออปชั่น1ออปชั่น2ออปชั่น3ต่างๆเกี่ยวกับเสียงรอสายเขาเรียกเสียงรอสายเหมือนกันเนาะ
0: เสียง
1: ใช่
0: ร
1: ไ
0: อ
1: หม
0: ส
1: คะ
0: าย
1: อะไรแบบนั้นมันเยอะอยู่เท็กซ์เยอะมาก

0: เยอะเยอะโอ้ยเคยอ่านให้ธนาคารเป็นร้อยร้อยหน้า
1: ใช
0: ค่
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ทำกันเป็นอาทิตย์อ่ะ
1: เอ
0: กว่าจ
1: อ
0: ะกว่าจะจบ
1: เออ
0: ท
1: ใช
0: ำก
1: ่
0: ันจ
1: ใน ช
0: เส
1: ่
0: ียงหมด
1: ใช
0: แล้ว
1: ่
0: วันรุ่งขึ้นก็เอาใหม่เริ่มใหม่อะไรเงี้ยอื
1: ุ้ง
0: ม
1: นะตอนนั้นเราเป็นลูกค้าเราไม่กล้าบอกหรอกว่าเฮ้ยเรา
0: โอ
1: ก็
0: ้
1: แบบรุ่นเดียวกัน
0: ต
1: แล้
0: า
1: ว
0: ย
1: ก็
0: แล้ว
1: เขินๆนิด
0: นึ
1: น
0: ก
1: ึง
0: ว่าใครโถเอ้ยแก้วนี่เอง
1: นี่แหละก็พบว่านี่คืออาชีพของอุเป้นะคะเป็น voice talent นะในการทำเสียงนะคะบันทึกใน IVR นะคะเสียงตอบรับทางโทรศัพท์นะแล้วก็เป็นนักพากย์ด้วยทำงานพิธีกรด้วยป่ะนะรู้สึกแบบ
0: พิธีกรเคยลองแต่แบบไม่ชอบอ่ะม
1: ม
0: ันเราไม่สามารถ
1: อ๋อ
0: พูดน้ำไหลไฟดับพูดแก้สถานการณ์เช่นนักแสดงแต่งตัวไม่เสร็จเธอพูดไปก่อน10 นาทีเราจะเหงื่อแตกพักเพราะเราก
1: เ
0: ล
1: ข
0: า
1: ้
0: ย
1: า
0: เป็
1: ใน จ
0: โฟกัส attention คนดูทุกคนจ้องมาที่
1: ถู
0: เร
1: ก
0: า
1: ต้อง
0: เดดแอร์ก็ไม่ได
1: ถ
0: ้
1: ูกเราเป็น
0: แบ
1: ผู
0: บ
1: ้แก้ป
0: ไป
1: ัญหา
0: ใช
1: ส
0: ่
1: ถา
0: เค
1: น
0: ย
1: ก
0: รั
1: า
0: บ
1: รณ
0: ง
1: ์
0: านช่วงหนึ่งแต่ว่าโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ฉันแล้วล่ะฉันจะอ้วกบนเวทีแล้วล่ะคือแบบฉันเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเคยรับเป็นพิธีกร2 ภาษาแต่เป็นแบบมีสคริปต์เหมือนประมาณบริษัทนี้จะเซ็น MOU กับอีกบริษัทหนึ่งแล้วเราก็แค่เชิญท่านประธานอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ให้ไปเป็นแบบ
1: เอนเตอร์เทนไม
0: ง
1: ่
0: า
1: ได
0: น
1: ้
0: บันเทิงไม่ใช่ดิฉันแน่นอนค่ะก็เลยไม่ค่อยได้รับละงานพิธีกรเราไม่ใช่ทาง
1: ค่ะ
0: อื
1: รั
0: ม
1: บอะไรอีกบ
0: เ
1: ้
0: ค
1: าง
0: ยไป
1: นะ
0: สมัครอ่านข่าวอะไรอย่าง
1: อ
0: เง
1: ๋
0: ี
1: อ
0: ้ยคือเหมือนตอนจบใหม่ๆอ่ะช่วง
1: อ่
0: น
1: า
0: ั้น
1: ฮ
0: มั
1: ะ
0: นก็จะมีอะไรสกายนิวส์
1: อ่า
0: คือรู้แล้วแหละว่าเอ้ยเราชอบฟิลนี้นะชอบใช้เสียง
1: ออ ื
0: ะไ
1: อ
0: ร
1: ฮ
0: อย
1: ึ
0: ่างเงี้ย
1: อื
0: เพ
1: อ
0: รา
1: ฮ
0: ะ
1: ึ
0: ว่าตอนอยู่อักษรเราเคยไปฝึกงานซัมเมอร์ที่บริษัทโฆษณา
1: อืม
0: แล้วพอพี่เขาเห็นเราภาษาอังกฤษได้เขาก็เลยชวนเราไปอ่านสปอตวิทยุ
1: อืม
0: ตอนนั้นเขาได้แพ็คเหมามาจากพัทยาเป็
1: อ
0: น
1: ื
0: ธุ
1: ม
0: รกิจในพัทยาทั้งหมดบาร์44ดิสโกเทคพัทยาใต้อะไรเงี้ย
1: อืม
0: หล
1: อ
0: า
1: ื
0: ย
1: ม
0: หลาย
1: อ
0: โป
1: ื
0: ร
1: ม
0: ดักต์แล้วเขาก็ชวนเราไปอ่านเป็นผู้หญิงสลับกับพี่ผู้ชาย
1: อ
0: ก
1: ื
0: ็
1: ม
0: จะ
1: อ
0: เป
1: ื
0: ็น
1: ม
0: เหม
1: อ
0: ื
1: ือ
0: น
1: ม
0: เอ้ยวันนี้ไปช้อปปิ้งที่ไหนดีที่นี่เลยพัทยา
1: อื
0: ห้าง
1: ม
0: พัทยานี่นู่
1: อ
0: น
1: ื
0: นั่
1: ม
0: นอะไร
1: อืม
0: เง
1: อ
0: ี้
1: ื
0: ย
1: ม
0: แล้วก็เอ้ยงานนี้สนุกอ่ะสนุก
1: เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่โปรเจกต์เลยถูกไหมลูก
0: เอ
1: ค้า
0: ออ
1: ะไร
0: ก็
1: ต
0: รู้สึก
1: ่
0: ว
1: า
0: ่
1: ง
0: าเอ
1: ๆก็
0: องานโฆษณามันสนุกตอน
1: อ
0: น
1: ื
0: ั้น
1: ม
0: น่ะเราจริงๆเราอยากเข้านิเทศนะ
1: อื
0: แต่รุ่น
1: ม
0: เราอ่ะนิเทศต้องใช้เลขสอบใช่ปะ
1: เ
0: ใ
1: อ
0: ช้
1: อ
0: เลขสอบ
1: ใช่
0: เข้
1: ใช
0: า
1: ่เด็กเด็กวิทย
0: ั
1: าคณิต
0: ดิ
1: อ
0: ฉ
1: ื
0: ัน
1: ม
0: ไม่
1: อ
0: ไ
1: ื
0: ด้
1: มอื
0: เล
1: ม
0: ขไงดิฉันก็เลยเลือกอักษรศาสตร์
1: อืมอืมอื
0: แต
1: ม
0: ่ดีใจที่เลือกอักษรศาสตร์
1: แน่นะคราวนี้แปลว่าทำงานโฆษณาใช้ภาคเสียงโฆษณาตอนนั้นสัดส่วนเป็นยังไงรับงานแบบ voice over ทั่วไปหรืองานเสียงโฆษณาเยอะสุด
0: คืองานเรารับหมดนะร
1: อ
0: ับ
1: ื
0: ไม
1: ม
0: ่เถียงตราบใดที่เป็นงานแล้วเราทำได้เรารับหมด
1: อืมอืม
0: ก็
1: ซึ่ง
0: โฆษณาช่วงนั้นมันยุคทองของโฆษณา
1: อืม
0: มันก็จะมีสัดส่วนเยอะกว่า
1: อือฮึ
0: แต่ก็จะได้พวก corporate video
1: อืม
0: เช่นบริษัทห้างร้านเขาต้องการจะทำโรดโชว์สมมุตินะคะ
1: อือฮึ
0: บริษัทเรามีเครื่องจักรแบบนี้เราจะเอาไปขายในยุโรปเนี่ยเขาก็อาจจะทำเป็นวิดีโอตัดต่อมาแล้วเขาก็ต้องการคนพากย์
1: อื
0: เงี้
1: ม
0: ย
1: อืมอืม
0: 2 ภาษาเงี้ยเราก็เหมาเรียบ
1: อ
0: เพร
1: ื
0: าะว่าเราม ไปได้2 ภาษา
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช่ไห
1: ่
0: ม
1: ใช่
0: แทนที่เขาจะจ้างโฆษก2 คนสมมุติว่าคนนี้คิด10,000คนนี้คิด10,000เงี้ยเราก็อาจจะเอ้ยเหมา2 ภาษาเราเหมาเหลือ15,000เงี้ยเราก็ได้งานแล้
1: อ
0: ว
1: ืมอือฮึ
0: อะ
1: ส
0: ไระ
1: ด
0: อย่
1: ว
0: าง
1: ก
0: เงี้ย
1: ค
0: ค่ะ
1: น
0: ก็ประ
1: ส
0: ม
1: ะ
0: า
1: ด
0: ณ
1: วก
0: นั้
1: ล
0: น
1: ูก
0: แ
1: ค
0: ต่
1: ้า
0: ว่า
1: ด้วยแหละเออ
0: เป็นยุคทองของโฆษณา
1: อื
0: เพราะ
1: ม
0: ฉะนั้น
1: อื
0: ช่ว
1: ม
0: งนั้นก็จะเป็นแบบนี่แหละแชมพูแป้ง
1: อะไร
0: ย
1: ก
0: า
1: ็ได
0: สี
1: ้
0: ฟันอะไรเหมาหมดค
1: คร
0: ี
1: ่ะ
0: มเคลิม
1: ค่ะ
0: พว
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: เนี้ยค่ะ
1: บางครั้งก็จะมีเป็นเหมือนพวกจิงเกิลพวกเอนดิ้งพวกอะไรที่เสียงทิ้งท้ายที่เป็นที่เขาเรียกว่าอะไร
0: จ
1: อ
0: ิ
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เกิลวิทยุ
1: ได้
0: หรื
1: ไ
0: อ
1: หม
0: ปะ
1: ใช่ไหมจิงเกิล
0: ใช
1: มี
0: ่
1: ทั้งวิ
0: ค
1: ท
0: ่ะ
1: ยุตอนนั้นมีทั้งวิทยุทั้งทีวี
0: ค่ะก็วิทยุเราเคยอ่านให้คลื่นภาษาอังกฤษแต่เราจำคลื่นไม่ได้แล้วนะแล้วก็ตอนหลังเนี้ยพอคลื่นทาง RS เขาเปิดคลื่นใหม่ชื่อคู FM
1: อืม
0: เข้าใจว่าคลื่นคูน่าจะเป็นคู่แข่งประมาณคู่แข่ง Green Wave มั้ง
1: ใช่
0: ถ้าจำไม
1: ใ
0: ่
1: ช
0: ผิ
1: ่
0: ดนะ
1: ใช่
0: positioning
1: ใช
0: เข
1: ่
0: า
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นแหละค่ะก็เลยได้เป็นเสียงประจำให้กับคู
1: อ๋อ
0: คูแฟรนไฮต์
1: อ๋อนั่นคือเสียงแป้เลยเหรอ
0: ใช่
1: ตา
0: ค่ะ
1: ยเราย
0: ค
1: ั
0: ุ
1: ง
0: ณ
1: ฟ
0: ก
1: ัง
0: ำลัง
1: เ
0: ฟ
1: รา
0: ัง
1: ย
0: ค
1: ัง
0: ูแฟรนไฮต์
1: เรายังฟังจนถึงเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะคูกับ
0: เป็น
1: ค
0: ค
1: ู
0: ลื่น
1: ก
0: ที
1: ั
0: ่
1: บ
0: แบบ
1: Green
0: อยู่
1: Wave
0: อยู่
1: ใช่
0: อืม
1: มาตั้งแต่เรากลับมาทำงาน
0: อ
1: ก็
0: ื
1: คืออายุ
0: ม
1: ที่ทำโทรศัพท์ระบบโทรศัพท์ตอบรับนั้นแหล
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: นะคะก็มีครูฟาเรนไฮต์แล้วก็มีเอ๊ะเรามีอีกอันหนึ่งด้วยนี่เขามาคู่กันกับครูเป็นอะไรไม่รู้อ่ะ คลื่นหนึ่งของ IS เหมือนกันแล้วก็ Green Wave ก็จะเป็นอีกค่ายหนึ่งนะคะซึ่งเพลงต่างกันนิดหน่อยคนละแนวนะคะ
0: คร
1: ูนี่ตอนนั้นเราก็ฟังเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดเพลงของค่ายนะเขาเปิดเพลงเยอะนะนอกค่ายด้วย
0: เพราะมันจะมียุคนึงค่ายใครค่ายมันเพลงใครเพลงมันใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่แต่คอนเซปต์ครูเขาก็จะคล้ายๆนี่แหละครูคือเพลงฟังไปเรื่อยๆสบายๆแล้วตอนที่เขาเปิดตัวมันจะประมาณแบบเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีโฆษณาคัน
1: เพราะมันจะมียุคนึงที่เสียงเธอใช่ไหมจ๊ะเสียงเธอ
0: เพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีโฆษณาคัน
1: นั่นไงเห็นไหม
0: ใช่ไหมถ้าเป็นยุคก่อนน่ะดีเจจะพูดสลับกับสินค้าเดี๋ยวสปอตเข้าเดี๋ยวแต่อันนี้เขาจะโปรโมทประมาณว่าคุณฟังไปเลยเพลินๆคูลๆฟังยาวๆอะไรอย่างเง
1: ี้ยดิฉันฟังตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วก็อ๋อรู้แล้ว Hot Wave ถูกป่ะมันมี Hot มาคู่กับครู
0: Hot Wave จะป๊อปจ๋ามาก
1: ๆนิดนึงนะคะแต่ครูเนี่ย
0: เพลงฮิตเพลงติดชาร์ตเลยแบบนี้
1: เขาจะมีเล่นเกมจำได้เลยก็ฟังตอนขับรถกลับบ้านเนี่ยโอ้มีคนโทรเข้ามาเล่นเกมซึ่งก็แบบน่าทึ่งมากเลยดีเจจะมีความสามารถเอานี่เรากลายเป็นอีกอาชีพหนึ่งแล้วเอาใหม่กลับมาใหม่นะแต่เสียงซึ่งเป็นเสียงของปูเป้นั้นยังใช้อยู่จนทุกวันนี้คุณไปเปิดได้เลยค่ะครูนี่ประมาณ93ค่ะคลื่นสทร.นะคะสถานีวิทยุทหารเรือนะคะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือคูลฟาเรนไฮต
1: ์นั่นนี่แหละเสียงต้องแบบแอปๆนิดนึงถูกไหม
0: ใช่ต้องแอปสวยนิดนึง
1: เอ้ยตกลงแอปได้กี่เสียงได้ที่เขาบอกว่าเสียงนะมันแอปได้เสียง2เสียง3คือประมาณนั้น
0: ต้องแอป
1: แอปได้กี่เสียง
0: แอปได้เท่าไหร่งานก็เยอะขึ้นเท่านั้นตอนนี้ยังต้องอ่านเป็นสาวรุ่นแบบ20กว่าๆอยู่เลยแล้วก็เราเคยภาพเป็นเด็กผู้ชายนะเราเคยภาพคือต้องทำให้ได้เยอะเอาจริงๆมันก็เหมือนเวลาคนภาพการ์ตูนเห็นป่ะเดี๋ยวเป็นตัวนั้นตัวนี้เป็นหมาเป็นแมวอะไรมันต้องครีเอทเสียงได้ทีนี้ในความที่เราเป็นคนหูค่อนข้างดีอ่ะพิชเราดีเราก็จะเรียนเสียงนู่นนี่นั้นได้เยอะมีจินตนาการอะไรเงี้ยแต่หลังๆมันก็ลิมิตลงแหละด้วยอายุของเสียงอะไรใดๆมันก็อาจจะไม่ได้กว้างเท่าเมื่อก่อนแต่เมื่อก่อนให้ทำอะไรฉันทำได้หมดหมาแมวเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเบบี๋คุณยายได้หมดเลย
1: วัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเสียง
0: หรือว่าจะไปเป็นแนวแบบออดิโอไกด์แบบพาชมพิพิธภัณฑ
1: ์
0: ศิลป์แผ่นดิน
1: รับเยอะจริงๆนะแต่ว่าม
0: ันคืองานเราแล้วเราเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์ไม่มีเงินเดือนถูกไหมแก้วดังนั้น
1: อ
0: ะไรมารับหมด
1: เป็นคนขายเสียงนะคะ
0: ถูกต้องเราขายเสียงไงดังนั้นอ๋อขายเสียงเฉพาะงานโฆษณานะคะถ้าเลือกตั้งดิฉันไม่ขายเสียงก็คือมันเป็นเรารับบุ๊กิ้งอุ้ยสมัยยุคทองนี่วันหนึ่งอ่ะ3 4 5จ็อบสบายๆเลยนะแบบว่าสับรางสับคิวกันแบบสนุกมันมากขับรถเป็นแท็กซี่เลยอ่ะเด้งจากประตูน้ำมาทาวอินทาวเด้งไปนู่นไปนี่แบบแล้วแต่ว่าสตูดิโออยู่ที่ไหนไปได้หมด
1: ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะอยู่นอกเมืองเพราะว่าค่าเช่าถูกอะไรเงี้ยมันไม่ต้องใช้
0: ใช่
1: ไหมก็จะไปตามมุมเมืองอะไรก็เยอะอยู่ลาด
0: มันเป็นยุคทองค่ะยุคนั้นสตูดิโอเยอะเป็นดอกเห็ดเนาะเอเจนซี่ก็เฟื่องฟูอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่ว่าเอเจนซี่ไหนจริงบูเป้นี่เป็นที่ต้องการจริงๆนะคะเพราะว่าเสียงทำได้หลายแบบไอ้แล้วอย่างตอนเราเลือกเนี่ยเพราะว่าเราต้องการเสียงคอร์ปอเรทค่ะเสียงถูกไหมมันต้องเป็นเสียงจะเรียกคอร์เปอเรทเขาเรียกเสียงอะไรอะสุภาพเป็นทางการนะ
0: เขาก็จะแบบว่าบรีฟลูกค้าก็จะมีเช่นต้องการให้ฟังดูน่าเชื่อถือค่
1: ะ
0: ต้องการบางทีบรีฟก็จะย้อนแย้งเช่นเป็นมิดนะคะแต่ก็ยังดูหญิงในที
1: โอมี
0: อะไรแบบนี้ขอดูไฮโซค่ะดูเรียบหรูแต่ก็ไม่เอาแบบไม่เอาดูหญิงนะคะยังมีความยิ้มอยู่ในน้ำเสียงคือเราจะต้องแบบฟังบรีฟที่แบบ
1: นึกภาพออก
0: ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแล้วเราก็จะแบบนี้หรือเปล่าคะแล้วก็จะอ่านให้ฟังแล้วก็แบบจนกว่าลูกค้าจะพอใจแล้วก็แบบโอเคงั้นเอาโทนนี้เลยนะโอเคได้งั้นลุยยาว
1: ๆค่ะเพราะแต่ละแบรนด์นะเขาก็จะมีเหมือนไอดีนิตี้ของเขาหรือว่าภาพลักษณ์ที่เขาอยากจะโปรเจกต์ออกไปให้คนฟังรู้สึกอย่างสมมุติเรานึกถึง FedEx สมัยนั้นเราต้องการความฉับไวเป็นอินเตอร์นะคะ
0: ไดนามิก
1: ต้องมีความโปรเฟชชั่นอลฟังแล้วต้องแบบมัน ไม่ใช่กรุณาถือสายรอสักครู่อันนี้ไม่ใช่
0: ใช่
1: ไหมคะเราจะมี2ภาษา

0: กรุณาถือสายรอสักครู่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะแบบนี้ก็ทำให้เรานึกได้ว่าแบบว่าปูเป้ต้องศึกษาแต่ละโปรเจกต์นะคะลูกค้าแต่ละงานเนี่ยเหมือนเราเป็นแอคเตอร์ถูกไหมเป็น voice acting เนาะใช่ไหมเราต้องนึกภาพตามว่าเขาอยากให้เราเป็นบุคลิกไหนอย่างนี้ใช่ไหมคะอธิบายนิดหนึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆมันก็ค่อยๆเก็บสะสมประสบการณ์ถามว่าจากงานแรกอ่ะเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอยู่แล้วเนาะงานแรกเราก็แค่เป็นเหมือนเบบี้และเพิ่งเดินตอกแตะแต่จากชั่วโมงบินของเราที่มันเยอะขึ้นนะคะแล้วเราเจอลูกค้ามาเป็นพันๆหมื่นๆรายจ็อบเป็นหมื่นจ็อบอ่ะมันก็อยู่ในสายเลือดเราละคราวนี้ลูกค้าเดินมาเรามองหน้าเราคนนี้ต้องมาฟิลนี้คนนี้ท่าทางเรื่องมากเหมือนเราจะอ่านได้ออกเลยอะจากฟังลูกค้าบรีฟไม่กี่คำเราจะรู้ว่าโอเคงานนี้วันนี้ท่าทางจะยาวอะไม่ง่ายละอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนรู้ไปเองอะค่ะด้วยประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ย
1: กี่ปีนะเราทำมันจนถึงเดี๋ยวน
0: ี้ถูกไหมก็จริงๆต้องขอบคุณคือเพราะออกเทปกับโซนี
1: ่
0: ทำให้เราได้มีงานอ่านสปอตเพราะว่าเราไปออกสัมภาษณ์ตอนนั้นน่าจะ Channel V แล้วมี Creative ถ้าจำไม่ผิดน่าจะลินตัสเรายังรู้จักเลยน้องๆเขาถือ account Resona เขาบอกอุ๊ยชอบเสียงศิลปินคนนี
1: ้
0: นางน่าจะอ่านสปอตได้เขาก็เลยติดต่อไปที่โซนี่ว่าอยากบุ๊กคนเนี้ยมาลองอ่านสปอต Resona นั่นแหละเราก็เลยเกิดจาก product แรกที่อ่านคือ Resona
1: พอนึกออกเลยนะว่ามันเหมือนนักแสดงหน้าใหม่เหมือนกันถูกไหมเขาต้องการเสียงที่มันแปลกใหม่ถูกไหม
0: เท่าที่รู้มาคือเขาจะประมาณเฮ้ยเบื่อละเสียงนี้อ่านมาเยอะละอ่านจนช้ำละ อยากหาเสียงใหม่ๆ เขาก็จะไปเสาะหาอย่างนี้แหละถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะไปดูใน TikTok ใช่ไหม เขาจะไปดูแบบเอ้ยคนนี้ follower เยอะเสียงน่าสนใจจับคนนี้มาทำอันนี้ดีกว่าอะไรเงี้ย
1: ก็มีโอกาสเนอะเสียงเราได้เป็นที่รู้จักแล้วชื่อด้วยมันก็มาด้วยก็เปิดโอกาสให้เราทำงานแต่พอคนทำงานด้วยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยนี่เป็นอีกมุมหนึ่งเลยนะปูเป้เพราะว่างานนางแบบนะคะหรือว่าร้องเพลงมันเหมือนเป็นงานเบื้องหน้านะแต่การที่เราเป็นเสียงเนี่ยคือไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นปูเป้นะอยู่ข้างหลังหมดเลยหน้าสวยๆนี่ไม่ได้เห็นเลย
0: มันเป็นอาชีพที่เป็นอะไรที่ลึกลับไม่มีใครรู้จนกระทั่งมันมี TikTok แล้วมันมีคนมาโพสต์เรื่องเกี่ยวกับอาชีพนี้ว่าเขาทำอะไรการรายได้มันเท่าไหร่เท่านั้นแหละเหมือนประตูเขื่อนแตกอ่ะทุกคนพุ่งเข้ามาฉันอยากทำงานอาชีพนี
1: ้มันฟังดูง่ายใช่ไหม
0: ใช่มันฟังดูเหมือนอ้าวก็แค่พูดม
1: ัน
0: ก็ดูไม่ยากฉันก็เสียงสวยนี่หว่าฉันน่าจะทำได้ใครๆก็อยากเป็นเพราะว่าตัวเลขรายได้เป็นตัวตั้งมันจะมี TikTok อันนึงอะที่แบบพอน้องคนนี้เขาโพสต์ไปกลายเป็นว่าทุกคนโทรมาหาเราเฮ้ยอยากฝากลูกอยากฝากหลานเข้ามาลองทำอาชีพนี้ทั้งที่เมื่อก่อนนะเวลาเราฟังวิทยุเราก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคนนี้หน้าตาเป็นไงเราจะคุ้นกับเสียงเราฟังโฆษณาเราก็ฟังผ่านๆไปว่าเสียงนี้เสียงนี้เราคุ้นแต่เราไม่ได้สงสัยเลยว่าคนคนนั้นคือใคร
1: ใช่คือเสียงสวย
0: มันมีมนุษย์เบื้องหลังอยู
1: ่คือเอเจนซี่ก็เอาเสียงมาให้ฟังเนี่ยจริงๆหลายครั้งเนี่ยคือเราได้ยินแต่เสียงจริงเป็นเทปนั่งฟังไปเอาเทปกันสมัยนั้นดิฉันเปิดเทปฟังคือเอเจนซี่เขาก็นำมาเสนอเราก็ได้ยินแต่เสียงนะเราก็ไม่รู้เราก็ต้องฟังว่าเสียงไหนนี่สวยเหมาะกับแบรนด์ของเรา
0: ถูกต้องค่ะคุณต้องไม่จัดจากหน้าตาค่ะคุณต้องจัดจากเสียง
1: แต่ไม่มีใครรู้
0: แต่เสียงถูกต้องแล้ว
1: นางสวยนะคะนางสวยด้วยไม่ใช่สวยแต่เสียงแต่ว่าไปห้องอัดเธอก็ไม่ต้องแต่งหน้าได้ถูกไหมเธอไม่ต้องสวยเลยสบายเป้
0: เป็นอาชีพที่แบบสบายที่สุดไม่ต้องเจอใครนั่งอยู่ในห้องเล็กๆคือถ้าเป็นคนขี้เหงาทำไม่ได้นะยังอยู่ในห้องเล็กๆแล้วก็แบบไม่ต้องมาแต่งตัวสวยไม่ต้องมาอะไรแบบคือดีมากเพอร์เฟกต
1: ์ค
0: ือมันเพอร์เฟกต์สำหรับเราแล้วเราเพิ่งมาค้นพบตอน30กว่าๆว่าเว้ยฉันเจออาชีพในฝันแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: อาชีพนี้ต้องมีสกิลอะไรบ้างนอกจาก1เสียงสวย2แปลเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะแปลบทอะค่ะแปลความต้องการของลูกค้า
0: บางทีเราต้องกล่าวหน้างานให้ลูกค้าเลยนะสมัยก่อนบางทีอะภาษาอังกฤษคือเด็กถ้าเป็นรุ่นหลังๆเด็กรุ่นหลังภาษาอังกฤษดีสมัยก่อนเรายังเจอสคริปที่เหมือนลูกค้าไปจ้างใครแปลมาไม่รู้แล้วเราแบบเฮ้ยม ันไม่ได้ว่ะนี้ถ้าปล่อยออกไปคือเสียชื่อเลยนะเราก็ต้องมานั่งเอาละเด็กอักษรแก้หน้างานจนลูกค้ารู้กันว่า

0: คุณปูเป้คะงานนี้ช่วยเช็คสคริปต์ภาษาอังกฤษให้หน่อยนะคะไม่
1: ค
0: แน
1: ุ
0: ่
1: ้ม
0: ใจว่าเขาแปลมาดีแล้วก็ได้ค่ะ
1: ค่าตัวคุ้มมากเลยนะคะคุณปูเป้
0: คุ้มมากแต่บางทีลูกค้าก็น่ารักเขาแบบเพิ่มค่าแปลได้นะคะค่าเกลาอะไรอย่างเงี้ยคือก็ลูกค้าก็น่ารักค่ะบางทีเขาก็รู้บางทีเขาก็ส่งมาให้เป้แปลเมื่อก่อนก็รับแปลด้วยอืม
1: นะเพราะว่าเ
0: คร
1: า
0: ่ะ
1: จะพูดออกไปถ้าเกิดภาษามันไม่ถูกต้องมันก็คงแบบ
0: อืม
1: ก็เลยนะกระดากปากกันเนาะอ่าน
0: ก
1: ไม
0: ็
1: ่
0: ค
1: อ
0: ืออ
1: ก
0: นอกเหนือจากกลับไปที่คำถามของแก้วคือแน่นอนแหละความเป็นมืออาชีพเนาะทักษะสกิลในการฟังในการตีโจทย์ลูกค้าแล้วก็เปล่งเสียงออกมาในแบบที่ลูกค้าต้องการแต่ที่สำคัญเหนืออื่นใดนะความรับผิดชอบความตรงต่อเวลา มารยาท
1: ใช่ใช่
0: ความมันต้องใช้จิตวิทยาด้วยเพราะบางทีหน้างานมันจะมีไฟกันแบบลูก
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ้าตีกับครีเอทีฟลูกค้าจะเอาอย่างนี้ครีเอทีฟไม่ยอมผู้กำกับมาโอ้โห
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนนี่มากันนั่งกันที10-15 คนน่ะแล้วตีกันอยู่นั่นน่ะไอ้เราก็นั่งแบบโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะได้อ่านสักทีเถียงกันอยู่นั่นน่ะคำสองคำอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องแบบบางทีหน้างานเราก็ต้องแบบเสนอนะขอเสนอเป็นแบบนี้ได้ไหมคะเหมือนใช้ประสบการณ์เราอะให้ลูกค้าเขาจบงานได้เพราะบ
1: ค
0: าง
1: ือ
0: ทีลูกค้าจะไปติดอะไรกับอะไรไม่รู้
1: ภ
0: ที่
1: าพลักษณ์อะไรบาง
0: มันไม่มันเหมือนเรื่องบางเรื่องที่มันเทคนิคอลที่แบบถ้าเราช่วยแก้ปัญหาได้เราก็จะแต่ด้วยมารยาทนะไม่ใช่ว่าเราแบบผงผางออกไปแล้วก็อย่างนี้ดีไหมคะจากที่เคยอ่านมาคํานี้มันน่าจะประมาณอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีอินพุตได้นิดหน่อยเพื่อช่วยให้งานมันลื่นไหลเพราะว่าไม่งั้นเวลามันแบบโฆษกมันเราขายเสียงเราขายเป็นรายชั่วโมงเนาะคะถ้าคุณทะเลาะกันนานคิวหน้าฉันไปไม่ทันมา
1: แล้วมัน
0: คือเราก็ต้องมี
1: มันต้อง
0: people
1: กระชั
0: skill
1: บถ้า
0: ใช
1: มั
0: ้
1: นจ
0: จิ
1: บ
0: ต
1: งา
0: ว
1: น
0: ิท
1: แล
0: ย
1: ้
0: า
1: วโอ้
0: ใช้จิตวิทยามีแบบ skill people skill
1: อือ
0: แล้วก็นั่นราคาก็ประมาณนั้นแล้วก
1: อ
0: ็
1: ื
0: แต่เร
1: ม
0: ื่องความตรงต่อเวลานี้เป้
1: นะส
0: เน้
1: ำค
0: นเ
1: ั
0: ป็
1: ญ
0: นพิเศ
1: อ
0: ษ
1: ื
0: ให้คว
1: ม
0: ามสำคัญเป็นพิเศ
1: ค
0: ษ
1: ่ะค่ะนะเพราะว่าลูกค้าต้องไปจองไปจองเวลาห้องอัดก็คือมีเวลาเช่า
0: ทุก
1: ห้ออ
0: ย
1: ง
0: ่า
1: อง ัดนะเป็น
0: เป็
1: เ
0: น
1: ง
0: เง
1: ิ
0: ิน
1: น
0: เป็นทอง
1: ค่ะ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ค่ะอย่างสมมติถ้าคุณเป็นโฆษกเขาห้องเขาขายสมมติ10-11 โมงคุณมา10:30อย่างเงี้ย
1: อือฮึ
0: ใครเสีย
1: อ
0: ถ
1: ื
0: ูก
1: ม
0: ไหมลูกค้าก็เสียเวลาห้องอัดเขาแทนที่เขาจะได้ขายห้องต่ออ้าวกลายเป็นว่างานนี้ต้องล่นไปกินคิวของคิวต่อไปค
1: อื
0: ื
1: ออ ฮึ
0: แค่เราเลทคนเดียวชีวิตคนเป็น10 คนเขารวนไปหมดเนี้ยอย่างเงี้ยเป้
1: ค่ะ
0: เราไม่โอเค
1: นะมันก็เป็
0: อ
1: น
0: ื
1: ส
0: ม
1: ่วนหนึ่งที่ลูกค้าตัดสินใจนะเพราะว่าถ้างานจบเร็วเอเจนซี่จะจำได้ว่าทำงานกับคนไหนแล้วดี
0: ใช่
1: ง่ายน
0: ค
1: ะ
0: นนี้เยอะคน
1: เอ
0: นี้
1: อ
0: ยุ่งคน
1: อื
0: นี้
1: ม
0: ไม่รับผิดชอบคน
1: อ
0: น
1: ื
0: ี้
1: ม
0: ชอบมาสายคนนี้มาไม่พร้อมเมื่อคืนไปเที่ยวมาถึงเสียงไม่มี
1: อืม
0: อะไร
1: อืม
0: อย่
1: อ
0: า
1: ื
0: งเ
1: ม
0: งี้ยคือเขา
1: จ
0: จ
1: ระ ิง
0: จำ
1: จ
0: ห
1: ร
0: ม
1: ิง
0: ดอ่ะ
1: เออทำให้ฉันนึกได้อีกคนหนึ่งเป็น voice silent ฝ่ายชายคือของผู้แป้นี่เราใช้ตอนอ่านเสียงของการตอบรับโทรศัพท์ใช่ไหมคะท
0: ค
1: ั้ง
0: ่ะ
1: สองภาษาส่วนภาษาในโฆษณาในสปอตนะของ FedEx ตอนนั้นก็คือสปอตนั่นแหละสร้างมาจากเมกาแล้วแล้วก็มา voice over ภาษาไทยนะคะ
0: ค่ะ
1: เราก็เลือก talent เป็นผู้ชายให้อ่านสปอตมีสคริปต์ไม่ได้ยาวมากเราเลือกพี่คนนั้นที่อ่านทีวีแชมเปี้ยนเธอจะจำได้ไหมสมัยนั้นเรามี
0: แต่
1: ราย
0: ไม่
1: การ
0: ได้แต่เราไม่
1: ท
0: อย
1: ี
0: าก
1: ว
0: น
1: ี
0: ิน
1: แช
0: ทาม เ
1: เ
0: พ
1: ป
0: ื่
1: ี
0: อน
1: ้ย
0: โ
1: น
0: ฆษกด้วยกัน
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: ่ะ
1: ไม่นินทาพี่คนนี้เนี่ยจะบอกว่าขอชมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วแหละ
0: อ๋ออ่ะชมโอเค
1: เขามาอ่านรอบเดียวจริงๆอ่ะเทคแรกผ่า
0: ต
1: น
0: ก
1: เลยเรา
0: โอ
1: ก็แบ
0: ้
1: บฮะเดี๋ยวมันเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยมันได้นี่น่ะแต่ว่า
0: อืม
1: สักหน่อยนะขอข
0: อื
1: ย
0: ม
1: ับอะไรสัก3 คำ เดี๋ย
0: น
1: ว
0: ี่
1: จะไม
0: นี
1: ่
0: ่
1: ม
0: ค
1: ี
0: ือ
1: ก
0: ลู
1: าก ร
0: ค้
1: แก
0: า
1: ้
0: นี่คือความลูกค้าเชื่อไหมว่าลูกค้าจะรู้สึกว่าถ้าฉันปล่อยผ่านง่ายเฮ้ยฉัน
1: ไม่
0: จ่าม ย
1: ัน
0: ตังค์ตั้งเท่านี้ฉันขอคอมเมนต์นิดนึงได้ไหมวะ
1: ใช้เวลาน้อยเกิ
0: เ
1: น
0: อา
1: ไป
0: ให้ฉันแบบ
1: มา
0: เรารู้แม้กระทั่งจิตวิทยาในแง่นี้คือเราบางทีเราจะบอกน้องสาวเอนจิเนียร์ว่าเฮ้ยเผื่อเสียงให้เขาอีกสัก2-3 โทน
1: เอ
0: ลูก
1: อ
0: ค้าจะร
1: จ
0: ู
1: ะ
0: ้
1: ได
0: ส
1: ้
0: ึก
1: เล
0: ว่า
1: ือ
0: เ
1: ก
0: อ้ยฉันมีช้อย
1: เ
0: ส
1: อ
0: ์
1: อจะได
0: ค
1: ุ้
0: ณ
1: เลื
0: ส่
1: อง
0: ไป
1: ก
0: โทนเดียว
1: อ
0: เข
1: ื
0: า
1: อ
0: ต้องติ
1: อือ
0: เพราะฉะนั้นคุณส่งไป2-3 โทนให้เขารู้สึกว่าเอ้ยฉันมีตัวเลือกฉันได้เลือกแล้ว
1: ค่ะ
0: ลูกค้าจะแฮปปี้
1: ค
0: ล
1: ื
0: ู
1: อ
0: กค้าจะเคาะง่ายแล้วจะบอกว่าโอเคค่ะฟังแล้วชอบโทนสองค่ะอย่างเงี้ย
1: เฮ้ยแต่ความจริงนะลูกค้าเราเป็นคนจุกจิกนะระยะห่างสม

0: มุติว่า
1: แน่นอน
0: ตอนนั้นสโลแกนนะwe live to deliver เราแปลเป็นไทยลำบากเราก็เลยใช้ว่าเพราะการส่งคือชีวิตของเราและไอ้การช่วงเพราะการส่งเนี่ยกับคือชีวิตของเราเนี่ยช่วงยาวช่วงสั้นเราก็ต้องมานั่งดูใช่ไหมว่าให้มันดูสมูทแต่ขณะเดียวกันไม่ใช่รัวไม่รู้แหละนะคะไอ้จุกจิกเรื่องพวกนี้ลูกค้ามันก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดเสร็จแล้วก็คนอ่านพออ่านได้ถูกใจแล้วจริงๆก็โอเคถูกใจแหละแต่ว่าลองอีกแบบหนึ่งมันก็มีบ้างเหมือนกันนะคะเพื่อที่ว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของเราคนเดียวนะ
1: อันนี้เข้าใจได้เพราะลูกค้าเป็นคนจ่ายตังค์คือคุณก็ต้องทำให้ได้จนกว่าลูกค้าจะพอใจในขอบเขตที่สมเหตุสมผลนะเนาะสมเหตุสมผลมันได้อยู่แล้วค่ะได้อยู่แล้วลูกค้ามีสิทธิ์จู้จี้
0: แต่มือโปรนี่จริงๆบอกได้เลยจองห้องอัดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคือไม่ถึงใช้ไม่ถึงแล้วก็แฮปปี้มากอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: แล้วแต่งานแล้วแต่งานบางงานปัญหาเยอะเพราะว่าเช่นสคริปต์มายาวมากเวลามีให้เท่านี
0: ้
1: คุณจะเอายังไงยัดทุกคำเนี่ยทั้งหมดให้ลงไปภายใน15วิแต่คุณมาครึ่งหน้าคุณมาสี่บรรทัด5บรรทัดอย่างเงี้ยมันเป็นชาเลนจ์ที่เราสนุกกับมันนะพอเราทำได้แล้วเราจะรู้สึกทำได้แล้วเว้ยแล้วแบบรู้สึกดีใจอ่ะแล้วลูกค้าแฮปปี้นึกออกมาคือเอามาเหอะโจทย์ยากแค่ไหนแบบตราบใดที่ถ้าเรารักในงานที่เราทำอ่ะเราจะรู้สึกสะใจที่เอาชนะมันได้อะไรเงี้ย
0: ปูเป้เคยอ่านไอ้พวก disclaimer ไหมพวกสปอตที่บอกว่าการลงทุน
1: จำ
0: ต้องพูดเร็วๆนี่คือเขาพูดเร็วเองใช่ไหมไม่ใช่ว่าพูดแล้วมาปรับสปีดไหม
1: แล้วแต่ค่ะแล้วแต่มันปรับสปีดช่วยได้มันอยู่ที่หน้างานว่ามันมีปัญหามากน้อยแค่ไหนเช่นมันเอาไม่ลงจริงๆแบบพูดให้ตายไงก็ไม่ลงเพราะว่ามันเหลือที่ให้2วิแล้วคุณให้มา10คำเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องให้เครื่องช่วยดังนั้นเราก็จะเจอที่บางที disclaimer เนี่ยคุณฟังคุณยังฟังไม่ออกเลยว่าเขาพูดอะไรแต่มันต้องใส่เพราะมันเป็นกฎของกบล.ถูกไหม
0: คือ disclaimer เนี่ยก็เพื่อบอกว่าอย่างเช่นบอกสินค้านี่ดี
1: เลยการลงทุนมีความเสี่ยง
0: ก็ต้องบอกให้
1: การลงทุนมีความเสี่ยง
0: นั่นคือ disclaimer นะคะซึ่งต้องพูดให้จบนะข้อความท
1: าง
0: กฎหมาย
1: ท่านดื่มมาวันละ
0: 2ขวดใช่ใช่ใช่ใช่แต่เอาไวมากเลยเธอมีวิธ
1: ี
0: รักษาม
1: ันก็จะมีเทคนิ
0: คเสียงไหมคะระหว่างทุกวันเนี่ยมีเทคนิคการรักษาเสียงเพราะว่าเราทำงานใช้เสียงใช่ไหมtalentของเรามีดูแลเสียงไหมแล้วระหว่างอัดเนี่ยเราดื่มน้ำอะไรเอาเป็นเทคนิคไว้หน่อย
1: จริงๆไม่ได้บำรุงอะไรเป็นพิเศษแต่แค่ไม่ไปทำลายเขาเพิ่มเติมเช่นคุณใช้เสียงหากินคุณก็ไม่ควรสูบบุหรี
0: ่
1: คุณก็ไม่ควรจะดื่มเหล้าหรือไปเที่ยวดึกทั้งที่วันรุ่งขึ้นมีงานอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะทำได้เนาะแต่สำหรับตัวเป้เองทำไม่ได้ต้องแบบต้องเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วก็อันนึงที่เป้จะระวังคือของเผ็ดกับของทอดถ้าเป้ทำงานเป้จะไม่ทานของพวกนี้ค่ะมันมีเสียงกับมันมีผลกับเสียงเป้ชัดๆมากแล้วเวลาไมโครโฟนเนี่ยแก้วก็รู้เน
0: า
1: ะมันจับอะไรแบบนี้ได้ไวมาก
0: ใช่
1: เวลาที่คอเราไปกินของมันมามันมีฟิล์มมาเคลือบแล้วเสียงมันจะเคลือมันไม่ใสกิ้งเหมือนเมื่อก่อนน้องซาวด์เอนจิเนียร์เขาจะรู้ว่าพี่ครับเสียงพี่วันนี้ทำไมมันเนี่ยเรารู้ละ
0: ไก่ทอดมาหรือเปล่าครับหรือไม่แข็งอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: เพราะฉะนั้นเป้ก็เลยกลายเป็นคนไม่ชอบทานของทอดเท่าไหร
0: ่อ๋อโอ้เราไม่รู้นะว่าของทอดนี่ชัดขนาดนั้นของเผ็ดพอนึกออกไม่รู้
1: มันแล้วแต่คนนะบางคนก็ไม่มีผลอะไรแต่สำหรับตัวเราเองเราทำงานเรารู้ว่
0: า
1: ของทอดนี
0: ่
1: no เลยสำหรับดิฉันไม่ได้เลยมันคอมันจะเป็นแบบ มันจะต้องแบบ มันมีอะไรเกาะอยู่ในคอทันทีเลยค่ะ
0: ไม่
1: ได้เลย
0: ไม่ใส
1: ่แล้วก็นม dairy เนี่ยนมเนี่ย
0: ก็
1: มีผล
0: เพราะมันเคลือบใช่ไหมคะตรงคอตรงอะไรนะส่วนต่างๆที่ออกเสียง
1: ก็ไม่มีอะไรเน
0: า
1: ะ
0: วิชาระบบเสีย
1: ง
0: ภาษาไทย
1: นิดหน่อยก่อนลงเสียงอาจจะมีวอม
0: ก็เลยจะบอกว่าระบบเสียงภาษาไทยเนี่ยนะคะแม่ฉันสอนระบบเสียงภาษาไทยที่จะมีบอกว่าเสียงออกมาจากอะไรนะลิ้นไก่บ้างอะไรเนาะลิ้นอะไรต่างๆใช่ไหมคะว่าพอมีนมไปเคลือบหรือของมันอ่ะก็จะมีผลอ
1: าจารย์แกพูดอย่างนี้เลยเหรอคะ
0: เปล่าอันนี้ฉันแปลจากเธอแต่ฉันนึกถึงภาพของไอ้พวกส่วนต่างๆในการออกเสียงที่แม่เขาพูดถึงอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ทำไมก็นี่คือวิธีการดูแลอย่างหนึ่งคือเตรียมพร้อมแล้วกันนะไม่ใช่ว่าดูแลแบบ ต้องกินน้ำผึ้งมะนาว

0: อะไรงี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ก
1: ไ
0: ิ
1: ม
0: น
1: ่
0: เนี
1: ถ
0: ่
1: ึ
0: ย
1: งขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ได้แหละบางคนเราก็เห็นเขาชงอะไรมาไม่รู้ดื่มอ่านไปจิบไปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ช่วงไหนป่วยๆไม่ค่อยดีหน่อยก็อาจจะต้องมีตัวช่วย
0: แต่เป้เน้
1: น
0: นใน
1: ้
0: เ
1: ำ
0: ร
1: ด
0: ื่
1: ื่
0: อง
1: ม
0: ข
1: ผ
0: อง
1: ส
0: การ
1: ม
0: เตรียมพร้อมมากกว่าเนอะใช่ไหมมันเหมือนกับ
1: ค
0: ว่า
1: ่ะ
0: เตรียมเสียง
1: ค่
0: ข
1: ะ
0: องเร
1: ก
0: า
1: ็
0: ให้
1: เต
0: พ
1: ร
0: ร
1: ี
0: ้อ
1: ย
0: ม
1: มเราจะรู้เองแหละว่าร่างกายเรามันประมาณไหนอะไรเงี้ย
0: เรามาเจอเป้อีกทีหนึ่งก็คือตอนนั้นที่เราไปสอนพิเศษสอนพิเศษแล้วกันนะจริงๆก็เป็นสอนพาร์ทไทม์นะภาษาอังกฤษที่โรงเรียนทอสีแล้วก็พ
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: อ้าวเป้เป็นผู้ปกครองคุณแม่เป้เราก็เรียกแม่เป้เนาะแม่เป้มีลูกชายหล่อมากนะคะน้องนโมตอนนั้นป.สามไหม
1: จำไม่ได้แล้วครูแก้
0: อ
1: ว
0: ๋
1: ป
0: อ
1: ีไหนอ่ะ
0: น
1: เป็น
0: น
1: คร
0: ั
1: ู
0: ้น
1: แก
0: น
1: ้
0: ะ
1: วไปแล้วปีไหน
0: ตอน
1: น
0: นั้
1: ะ
0: นตอนนั้นเราก็เป็นเดี๋ยวก่อนนะนานมากจะ
1: จ
0: พูด
1: ำพ
0: ไ
1: อ
0: ป
1: สอ
0: ก
1: ได
0: ็
1: ้ไหม
0: นาน
1: ล่ะ
0: มากถ้าเกิดประมาณนโมป.สามอะถ้าจำไม่ผิด
1: นโม
0: เราสอน
1: นโ
0: ป
1: ม
0: .
1: เ
0: ห
1: ข
0: ้า
1: า
0: ป
1: เก
0: .
1: ิด
0: ห
1: สี่
0: ก
1: แปดค่ะห้าประมาณ5-3 5-2 5-3 5-4อ
0: จ
1: ะไร
0: ้ะ
1: อย่างนี้
0: ร
1: ไหม
0: ่วม10 ปีมาแล
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: ว
1: ค่ะ
0: ช่วงนั้นก็ได้เจอนะ
1: เจ
0: คะ
1: อ
0: เป็นคุณแม่แล้วก็เราก็แปลกใจนะเอาอีกแล้วหน้าตาฝรั่งเชียวนะแต่ส่งลูกมาเรียนนะคะโรงเรียนพุทธปัญญาอย่างทอสีนะแล้วไปต่อ
1: เร
0: ป
1: ื
0: ั
1: ่
0: ญ
1: อง
0: ญาม
1: ัน
0: ประ
1: ย
0: ที
1: า
0: ป
1: ว
0: อีกต่างหากอันไหนใน
1: ใช่
0: คุยหน่อยสิคะว่ามันมาทางนั้นได้ยังไงนะ
1: คือถ้าจะเอาสั้นๆเลยนะคือตอนแรกอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะมีลูกเลยเพราะว่าเราแต่งงานช้ามากทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเลทหมดสังเกตป่ะกว่าจะมาเริ่มค้นพบแพชชั่นอยู่ดีมาร้องเพลงมาอัดสปอตมาพบสามีนั่นปาเข้าไปกว่าจะได้แต่งงาน3-5 3-6แล้วนะแล้วดิฉันจะไปท้องกี่โมงอะตอนไหนก็คิดกันแล้วว่าจะไม่แล้วมันอุบัติเหตุมันดันว้ายตายแล้ว38ค้นพบว่าฉันท้องเงี้ยคือแบบ
0: 38โอ
1: ช
0: ้
1: ีวิตใช่ชีวิตแบบกลับตาลปัด180 องศาเลยแล้วเราก็แบบตายแล้วตายแล้วเราเครียดเพราะว่าเราไม่ชอบระบบโรงเรียนไทยเราไม่ชอบโรงเรียนอินเตอร์เราไม่ชอบสมัยเด็กๆที่เราเรียนมาแล้วเรารู้สึกว่าทำไมมันคือเราไม่ชอบคือก็รู้อยู่เนาะการศึกษาไทยมันค่อนข้างมีปัญหาเราไม่ชอบให้เด็กเรียนแบบท่องจำเราไม่ชอบระบบแบบครูเชมมิ่งเด็กต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยคิดมากแล้วก็มาเจอโรงเรียนทอสีโดยบังเอิญพอดีมีผู้ใหญ่ที่สนิทกันเขาส่งลูกเรียนรุ่นกล้าตายแกเรียกรุ่นกล้าตายเป็นรุ่นแรกๆอ่ะเหมือนเด็กทอสีรุ่นหนึ่งอ่ะประมาณพวกเพื่อนๆครูอ้อนหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะคือหน่วยกล้าตายอ่ะแล้วเขาก็เคยพาเรามาดูรีไซเคิลของลูกเขา
0: โอ้ค่ะ
1: เราก็เลยหันไปบอกนี่เธอมันมีโรงเรียนนึงอ่ะฉันเคยไปน่ารักมากเลยนะเนี้ยก็เลยชวนสามีว่ามาลองโอเพนเดย์ที่ทอสีดูนั่นแหละเท่านั้นแหละก็แบบใช่แล้วล่ะเราอันนี้เป็นคำตอบของเราแล้วเราอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนทางเลือกแล้วเป็นวิถีพุทธด้วย
0: ใช่ใช่
1: อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าฉันไม่เอาลูกเรียนอินเตอร์แน่นอนแล้วก็โรงเรียนไทยหรือเราจะต้องไปฝากลูกตามเซนนั้นเซนนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอานั่นแหละค่ะแล้วก็ปักหลักเหนียวแน่นมั่นคงจนลูกจบม.ปลายนั่นแหละ
0: อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเธอทำงานทางด้านของด้านธรรมะในลองเล่าซิว่าตอนนี้นอกเหนือจากงานที่เป็น voice talent นะคะทำอะไรอีกบ้างไหม
1: ทำอะไรไหมถ้าเป็นกิจลักษณะเป็นงานไม่เชิงแต่ว่าแนวจิตอาสาอาจจะมีบ้าง
0: ค่ะ
1: เรามาค้นพบตัวเองว่าเราเป็นทาสแมวตอนเราอายุเยอะแล้ว
0: ม
1: ด้
0: า
1: วยกามร
0: า
1: ไปช่วยแมวด้วยการไปช่วยแมวจรมา1 ตัวแล้วหลังจากนั้นมันก็งอกมาเรื่อยๆเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วพอเราอยู่ในแวดวงมันก็จะมีเดี๋ยวมีน้องคนนี้พี่คนนั้นอ่ะคนนี้เป็นสายเรสคิวอ่ะไปช่วยแมวเราก็เลยเหมือนกลายเป็นแบบอ้าวเดี๋ยวหาบ้านให้แมวหาระดมทุนรักษาแมวตัวนี้โดนรถทับขาขาดอะไรมันกลายเป็นแบบเป็นแพชชั่นอีกอันหนึ่งที่แบบสนุกมากอ่ะกับการช่วยเหลือแล้วในกลุ่มมันก็จะค่อนข้างเหนียวแน่นแบบทั้งเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันที่เป็นทาสแมวด้วยกันเราก็จะตั้งกลุ่มเล็กๆของเราแล้วก็ระดมทุนช่วยถ้าไปเจอเคสอะไรมาหรือบางทีก็รับมาเลี้ยงเองกับมีอะไรจริงๆอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเราคิดว่าถ้าเราไม่ได้ทำงานเราอยากทำนะแต่ว่าตอนนี้ต้องเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกให้ส่งลูกให้เรียนจบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: แต่ก็งานนี้ก็มันก็เรียกว่าเป็นกุศ

0: สนนะคือแมวที่ถูกทำร้ายบ้างใช่ไหมคะเจ็บป่วยเจ้าของทิ้งบ้างอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องการการดูแลแล้วเรา
1: คือมัน
0: หาม
1: ันแย่มากอะสถานการณ์

0: ยายเป็นฮอร์เดอร์เก็บแม
1: เก็
0: ว
1: บ
0: จ
1: สม
0: ร
1: บ
0: ม
1: ั
0: า
1: ติ
0: เลี้ยง
1: อืม
0: สงส
1: อ่
0: ารแต่ยายเลี้ยงในกรงแล้วยายไม่มีทรายไม่มีน้ำอะไร
1: ส
0: ให
1: ุ
0: ้
1: ข
0: เขา
1: อ
0: เ
1: น
0: ล
1: าม
0: ย
1: ัย
0: เขาก็
1: ไม่ค่อย
0: ใช
1: ได
0: ่
1: ้
0: แต่ยายพูดว่ายายรักยายสงสารคือแบบเนี้ยมันจะมีอยู่เรื่อย
1: อือ
0: ๆและไอ้คนที่พาไปอุปการะไปดูแลก็รับกันไม่หวาดไม่ไหวอ่ะบางคนเป็นร้อยตัวเดี๋ยวมันก็มาใหม่อีก
1: อื
0: เน
1: ม
0: ี่ยค่ะมันเป็นวงจรที่แบบไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงพวก
1: อื
0: เ
1: อ
0: ราก็เฮ้ยเหนื่อยใจ
1: มันต้องหลายภาคหลายส่วนเนาะ
0: ค่ะ
1: ที่จะม
0: อ
1: า
0: ืม
1: ช่วยกันนั้นที่แม่ทำก็อาจจะทำเท่าที่คือจิตอาสาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องเป็น full time ถูกไหมคะเราท
0: อืม
1: ำนะ
0: ใช
1: ตา
0: ่
1: มกำลังของเราแต่ว่าเราก็เป็นฟันเฟืองนิดๆเล็กๆที่จะช่วยผลักดันเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นนึกภาพออกเลยจริงๆเราก็อยู่ในวงช่วยหมาเหมือนกันอะเพิ่งรู้นะว่าแมวก็มีวง
0: โอ้
1: จร
0: เยอะค่ะ
1: คือแบบ
0: เยอะ
1: rescue
0: ด้วย
1: นะคะ rescue หา
0: อื
1: บ้าม นให
0: อ
1: ้
0: ืม
1: หาเงินระดมทุนรักษานะบางตัวต้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็
0: ใช่
1: ระ
0: ค
1: ด
0: ่ะ
1: มท
0: ใ
1: ุ
0: ช
1: น
0: ่
1: กันไปถ้าได้บ้านให้อยู่ดีมีสุขก็จะดีนะแล้วก็ถ้าทำบางที่ก็จะเป็นแบบทำหมันเนาะมีรับ
0: อืม
1: นะทำหมันซะเพื่อไม่ให้มันรีพีทวงจรอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: อื
0: จร
1: ม
0: ิงๆมันเหมือนมันต้องทำควบคู่กันไปคืออ
1: ื
0: หนึ่
1: ม
0: งต้องทำให้การเอาสัตว์มาเลี้ยงอ่ะเป็นอะไรที่ต้องยากนิดหนึ่ง
1: อืมอืมอืม
0: คือ
1: ื
0: ไม่
1: ม
0: ใช่ว่า
1: อือ
0: ้
1: ม
0: าววันนี้ฉันไปเดินตลาดเห็นคนขายหมาขายแมวเอา
1: อ
0: ซ
1: ื
0: ื้
1: ม
0: ออ
1: ืม
0: ก
1: อ
0: ลั
1: ื
0: บ
1: ม
0: มาตัดสินใจแบบเหมือนซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอย่างเงี้ยไม่ได้ละ
1: ใช่
0: ต้อง
1: แ
0: ท
1: ล้
0: ำ
1: ว
0: ให้มันยาก
1: อ
0: ท
1: ื
0: ำให
1: ม
0: ้มันต
1: อ
0: ้อ
1: ื
0: ง
1: ม
0: มี
1: อื
0: ค
1: ม
0: วามรับผิดชอบ
1: อือฮึ
0: คือไม่ใช่อ้าจีบกันรักกันให้หมาเป็นของขวัญ
1: อื
0: พอ
1: ม
0: ทะเลาะกันอ่ะทิ้งหมาลงข้างถน
1: อ
0: น
1: ื
0: เล
1: ม
0: ยอะ
1: อ
0: ไร
1: ื
0: เ
1: ม
0: งี้ยมัน
1: ใช่
0: แล้วก็ไหนจะฟาร์มอีกอะที่เขาเห็นเป็นการค้าแล้วเขาก็บรีดออกมาไอแมพันก็เน่าแล้
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: เน่าอีกไม่เค
1: อ
0: ย
1: ื
0: พาไปหามหมออ
1: ื
0: แล้วพอ
1: ม
0: มั
1: อ
0: น
1: ืม
0: หมดประโยชน์ก็เอามาทิ้งในถัง
1: อื
0: ข
1: ม
0: ยะพวกเร
1: โ
0: า
1: อ
0: ไป
1: ้
0: ช่วยมาแล้วน
1: โอ
0: ะ
1: ้
0: คะแบบเนี้ย
1: ฮะ
0: เนี่ยทั้งฟาร์มนรกทั้งเจ้าของที่ไม่รับผิดชอบซื้อไปอ่ะพอไม่สวยพอไม่ใช่แบบที่ต้อง
1: ใช
0: ก
1: ่
0: ารก็ทิ้ง
1: น่านิ
0: ไอ้
1: ส
0: อย
1: ั
0: ่าย งเงี้ย
1: ม
0: ม
1: ั
0: ัน นต้
1: ไ
0: อ
1: ม
0: ง
1: ่
0: ทำไปพร้อมๆกันหมด
1: อ
0: เล
1: ืม
0: ยอะค่ะ
1: อ
0: แ
1: ื
0: บ
1: ม
0: บโอ้เรื่องนี้ต้องเป็นอีกเอ
1: เน
0: พิ
1: าะ
0: โซดหนึ่งค่ะแก
1: เน
0: ้
1: า
0: ว
1: ะแล้วนี้เรื่องสำคัญเนาะโอ้ยเราก็ดีใจนะที่เป้มาทำงานอย่างนี้เพราะว่าทุกคนน่ะค่ะfull time เนี่ยคนที่รับผิดชอบตรงๆอ่ะอาจจะบอกว่าเอ้ยแนวเทศบาลรับผิดชอบนึกออกไหมไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะแต่ก็งานนี้มันคืองานเทศบาลแล้วนะที่จะดูแลหมาแมวจรจัดหรืออะไรต่างๆแต่ว่าคนที่อยู่ในสังคมถ้าไม่ช่วยกันนะมันก็จะเกิดปัญหานี้แหละซึ่งเรายังจำได้เลยมีข่าวว่ามีไซบีเรียนฮัสกี้ที่ถูกทิ้งจำนวนมา
0: อ
1: ก
0: ื
1: เน
0: ม
1: ื่องจากหมาตัวนี้มันดูสวยนะคะแต่มันเป็นหมาน้ำแข็งค่ะมันอยู่ขั้วโล
0: อ
1: ก
0: ืม
1: นะเอา
0: ใช
1: มาเ
0: ่
1: ลี้ยงเมืองไทยเนี่ยถ้าให้ความไม่เปิดแอร์ให้มันอยู่ถ้าเกิดว่าขนมันอะไรต่างๆเนี่ยไม่ดูแลเนี่ยแล้วอย่างมันเป็นหมาที่โดยนิสัยมันอาจจะไม่ใช่หมาที่อยากเราต้องการก็ทิ้งทั้งที่ซื้อมาแพงๆก็ทิ้งต
0: ใ
1: ้
0: ช
1: องม
0: ่
1: าต้องหาบ้าน
0: ล่า
1: เน
0: ม
1: ี่ย
0: โซ่ส่วนใหญ่ที่ได้
1: โอ
0: ยิ
1: ้
0: นนะล่ามโซ่ไว้
1: โอ
0: เพ
1: ้
0: ราะว่าก็ไม่รู้จะทำอะไรกับมันไง
1: โอ้
0: คือเพิ่งรู้ว่าอ้าวมันต้องพาเดินหรอมันต้อง
1: ใช
0: พ
1: ่
0: าออ
1: ใช
0: ก
1: ่
0: กำลังด้วยหร
1: ใช
0: อ
1: ่ใช
0: อ
1: ่
0: ้าว
1: ใช
0: แล้
1: ่
0: วขนต้องคอยคือมันกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณตัดสินใจคุณจะลงทุนเหมือนหมายถึงว่าคุณจะเอาสิ่งมีชีวิ
1: อ
0: ต
1: ืมอื
0: ห
1: ม
0: นึ่งมาเลี้ยงเน
1: อ
0: ี่
1: ่
0: ย
1: า
0: คุณรู้หรือเปล่าว่ามันใช้เวลา10-20-30 ปีคือเราคุณต้องคอมมิตระยะย
1: อื
0: าม วแล
1: อ
0: ้
1: ื
0: ว
1: ม
0: อ่ะ
1: อืมอืมอืม
0: คุณจะมาแบบเอ้ยโอ้โหเห็นในติ๊กตอกเขาเลี้ยงไซบีเรียนมันคุยเหมือนคนเลยมันน่ารักแล้ว
1: อ
0: แบ
1: ่
0: บ
1: า
0: คุณก็คิดว่าเออไปออกไปซื้อมาเลี้ยงสักตัวอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้เลยแล้วมันมีแบบนี้เยอะมากค่ะเยอะช่วงไหนเทรนไอ้นี่เทรนแมวหูพับมากับโอ้โหไอ้คนขายก็เอาบรีดหูพับมาขายกันจังไอ้คนซื้อก็โอ้ยอยากมีแมวหูพับมันน่ารักนึกออกไหม
1: อืม
0: อ้าวเลี้ยงไปเลี้ยงมาหูเด้งเอาละทิ้ง ไม่พับจริงอะไรอย่างเงี้ย
1: นะใช่ใช่เพราะผู้ค้านี่แบบหลอกเยอะนะเราอะหมาของเราเนี้ย
0: คื
1: เป็
0: อ
1: นหมาที่แบบภูมิแพ้แล้วเราถูกหลอกว่าโอ้ยนี่ไม่เดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าตลอดชีวิตมันนี่คือจนเดี๋ยวนี้ค่ายาของมันแพงมากแพ
0: ใช
1: ง
0: ่
1: มากเลยอืม
0: มันคือภาระค่าใช้จ่
1: อ
0: าย
1: ืม
0: ที่
1: อื
0: จ
1: ม
0: ร
1: อืม
0: ิงๆอ่ะเขาคนที่จะเอาไปเลี้ยงต้องคิดมันต้องมี
1: อ
0: ว
1: ื
0: ิ
1: ม
0: ธี
1: อือ
0: ่
1: ม
0: ะ
1: อืมอืม
0: เหมือนสมมติคุณจะทำบัตรเครดิตเขายังต้องสัมภาษณ์แล้
1: อ
0: ว
1: ื
0: สัม
1: ม
0: ภาษณ์
1: ออ
0: ี
1: ื
0: กน
1: ม
0: ะก็ไม่จริงนะสมัยนี้มัน
1: มัน
0: ง่าย
1: ง่
0: ไ
1: า
0: ป
1: ย
0: หน
1: ข
0: ่อย
1: ึ้นใช่ไหม
0: ถ้าเป็นอย่างต่างประเทศเนี่ยมันต้องเราต้องนั่งฟังเลคเชอร์ประมาณ2 ชั่วโมงกว่า
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่เราจะได้
1: ม
0: รับบัตรเครดิตกลับบ้านเน
1: อ
0: าะ
1: ืม
0: เนี่ยอยากให้มา

0: แมวมันเป็นแบบเน
1: อ
0: ี้ยคืออ
1: ืม
0: บรีดเดอร์ก็ต้องผ่านการเคี่ยวกรัมอ่ะ
1: อ
0: แบ
1: ื
0: บ
1: มอื
0: ต้อ
1: ม
0: งมีการตร
1: ม
0: ว
1: ั
0: จ
1: นน
0: ส
1: ่า
0: อ
1: มี
0: บ
1: แบ
0: แล
1: บ
0: ้วก็
1: เซอร์ติฟายว่า
0: ใช
1: เป็
0: ่
1: น
0: ต้อง
1: ใช
0: ม
1: ่
0: ี
1: ไห
0: เ
1: ม
0: ซอร์ติฟิเหมือนคุณจะขับรถคุณก็ต้องสอบใบขับขี่อะไร
1: ออ
0: ย่
1: ื
0: างเ
1: ม
0: งี้ยคืออยากให้มันเป็นประมาณนั้นอย่าให้มันเป
1: อ
0: ็นเรื่อง
1: ม
0: ง่ายได้ไหม
1: อือ
0: ย่
1: ม
0: าให
1: อ
0: ้
1: ื
0: ม
1: ม
0: ันแบบ
1: เออ
0: ออกไปช้อปปิ้งแล้วซื้อเอาหมากลับบ้านมาได้
1: เอ
0: เล
1: อ
0: ยอย่างเงี้
1: เร
0: ย
1: า
0: ไ
1: เ
0: ม
1: ข้
0: ่
1: า
0: อย
1: ใจ
0: ากให้
1: ม
0: เป
1: ุ
0: ็
1: ม
0: นแบ
1: น
0: บ
1: ี้
0: นั้
1: เ
0: น
1: ออ
0: ่ะ
1: อเราเข้าใจมุมนี้นะมันจริงๆคือความรับผิดชอบนั่นแหละทำยังไง
0: ใ
1: ท
0: ช
1: ี่
0: ่
1: จะมีความรับผิดชอบเราไม่ได้แบบไปซื้อกระเป๋าอย่างที่แม่ว่าก็คือไม่ใช่ซื้อมาแล้วตั้งไม่ถูกใจก็ไม่ใช้ก็ได้วางไว้เฉยๆเก็บไว
0: ใช
1: ้ใน
0: ่
1: ตู้แต่
0: ในช
1: ี่
0: ่
1: คือสิ่
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: มีชีวิตนะคะรับเขามาแล้วนะไม่ว่าจะซื้อแพงซื้อถูกหรือเก็บมาก็ตามนะคะนะมันเป็นความรับผิดชอบทีเดียวแหละแล้วก็ถ้า
0: แล้วก็จริงๆหมาแมวจรที่หาบ้านมันมีอีกเยอะถ้า
1: ค่
0: เระ าไม่จำเป็นคือถ้าไม่จำเป็นช่วยมองข้ามความสวยงามตามสายพันธุ์น่ะแต่ว่าถ้าคุณรักสัตว์จริงๆอ่ะคุณให้โอกาส
1: อืม
0: หมาแมวจรเถอะ
1: อือฮึ
0: ถ้าคุณมีพื้นที่ในบ้านแล้วคุณอยากมีหมามีแมวมาแก้เหงาเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ให้โอกาสพวกเขาหน่อย
1: อืม
0: เราก็จะติดแฮชแท็กตลอด Adopt Don't Shop Adopt Don't Shop
1: อัน
0: น
1: น
0: ะ
1: ี้ดีทำเป็นกลุ่มเลยถูกไหมคะเป็นกิจกรรมยังไงบ้าง
0: คือแบบไม่ได้ตั้งเป็นกลุ่มเป็นกิจลักษณะแต่พอเข้ามาในวงการเนี้ยเราก็จะไปเจออ่ะพี่คนนี้เขาไปประชุมเรื่องนี้เขาชวนเราเอาน้องคนนี้อุ้ยน้องคนนี้ทำเพจเป็นกิจลักษณะแต่ก็ยังทำงานประจำแต่นางเนี้ยช่วยเรสคิวคือนางเป็นคนรักหมาแล้วเห็นไม่ได้ตามข้างถนนเนี่ยเก็บมาเอาเก็บมาแล้วทำไงก็ต้องไปจ้างคนเลี้ยง
1: อืม
0: จนกลายเป็นว่าหมาที่อยู่ในความดูแลเขาเนี่ยเป็น100 ตัวละ
1: โอ้
0: แล้วถามว่าเธอเอาเงินที่ไหนก็เงินเดือนหนูนี่แหละหนูก็ต้องรับงานพิเศษหนูก็ต้องนู่นนี่นะคือแล้วเราจะกลายเป็นพอเราเข้ามาในวงการเราจะเจอคนแบบเนี้ยที่ม
1: อ
0: ัน
1: ื
0: เ
1: ม
0: ป็นอย่างเงี้ยเหม
1: ร
0: ือ
1: ่
0: น
1: วม
0: เรา
1: ทา
0: อ
1: ง
0: ่ะ
1: ร่วม
0: แต
1: ท
0: ่
1: างของ
0: บา
1: เ
0: ง
1: รา
0: คนมีศักยภาพเท่านี้บางคนมีศักยภาพนิดนึงอย่างเรามีนิดเดียวเราใช้แค่เน็ตเวิร์กกิ้งของเรา
1: อืม
0: เอ้ยอันนี้เคสนี้ส่งให้คนนี้เคสนั้นเอ้ย
1: อื
0: เคสนี้เราพอจะระ
1: อ
0: ด
1: ื
0: ม
1: ม
0: ทุนกันเองได้ไม่เยอะมากเราก็ส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มเพื่อนๆที่รักหมารักแมว
1: อืม
0: มันก็จะมีอะไรให้ทำอย่างเงี้ยอยู่ตลอด
1: อ
0: เ
1: ื
0: วล
1: ม
0: า
1: อื
0: เรื่อย
1: ม
0: ๆอะค่ะ
1: อืมดี
0: จ
1: เน
0: ับ
1: าะ
0: แพะชนแกะ
1: อ๋
0: ไปเรื่
1: ออ
0: ย
1: คือแม่ก็ยังทำงานแล้วเชื่อว่างานที่ทำนะคะยังทำได้จนอีกยาวเลยถูกไหม
0: ก็
1: มันไม
0: แล
1: ่
0: ้ว
1: มี
0: แต่
1: เก
0: อ
1: ษ
0: าย ุ
1: ณ
0: เ
1: น
0: ส
1: ะ
0: ีย
1: เส
0: ง
1: ีย
0: เ
1: ง
0: รานั่นแหละ
1: เสียงอาจจะ
0: อีกหน่อยก็อาจจะอ่านเป็นคุณยายไปอะไรอย่างนี้
1: ก็รับบทเอานี่ไงเหมือนถ้าเป็นแอคเตอร์นะใช่ไหมนักแสดงพอเสียงพอรูปลักษณ์เริ่มแก่เขาก็รับบทแม่บทยายแม่ก็อาจจะรับเสียงผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ได้
0: เดี๋ยวอา
1: แ
0: จ
1: ต
0: จะ
1: ่
0: ไปออดิชั่นเล่นเล่นหนังเป็นคุณยาย
1: ได้อยู่นะค่ะ
0: ก็หาอะไรทำไปเรื่อยค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่
1: ซึ่ง
0: อยากหยุดทำงานอ่ะ
1: เนา
0: ไม
1: ะ
0: ่อยาก
1: เน
0: ไม่
1: า
0: อ
1: ะ
0: ยากอยู่บ้านเฉยๆดวงดิฉันไม่ใช่ดวงคุณนายแน่นอน
1: ค่ะเป็นงานแต่เป็นงานอิสระนะคือแม่ต้องรับผิดชอบอย่างที่บอกอะรับผิดชอบเรื่
0: ค
1: อง
0: ือ
1: ของเวลาม
0: ันล
1: เร
0: ง
1: ื่อง
0: ตั
1: อ
0: ว
1: ะไร
0: ม
1: ต
0: าก
1: ่
0: แก้ว
1: า
0: เ
1: ง
0: พราะว่าแก้วนึกภาพนะอย่างสมมติถ้าเราเป็นสาวออฟฟิศนะแล้วพอเรามีลูกอ่ะตายแล้วฉันสติแตกแน่ฉันจะเอาเวลาที่ไหนมาดูแลลูกนึกออกมาแล้วเราพอเรามามีลูกอายุเยอะอ่ะเราจะอินกับความเป็นแม่มากอ่ะเป็นมนุษย์แม่อ่ะ
1: อ
0: เ
1: ื
0: ราม ก็แบบเฮ้ยมันดีอ่ะพอเราทำงานฟรีแลนซ์แบบนี้เราบริหารเวลาได้
1: อือฮึ
0: แล้วแก้วก็รู้ว่าโรงเรียนอย่างทองศรีกิจกรรมพ่อแม่เยอะมากเดี๋ยวมีห้องเรียนพ่อแม่เดี๋ยวมีนึกออกไหม
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: เราต้องอยู่กับเขาทุกสเต็ปแล้
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกอ่ะเพราะว่าจริงๆปัญหาไม่อยู่ที่เด็กปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ถูก
1: ใช
0: ป
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: พ่อแม่นั่นแหละตัวปัญหา
1: ใช่
0: ในความเยอะในความอีโก้อะไรใดๆครูอ้อนก็จะจับพวกเรานี่แหละมาอบร
1: ใช
0: ม
1: ่
0: ใหม่
1: คือเขา
0: เด
1: ใ
0: ็
1: ห
0: ก
1: ้
0: เขา
1: คว
0: เ
1: า
0: ป็
1: ม
0: น
1: ร
0: ข
1: ั
0: อ
1: บ
0: ง
1: ผิ
0: เ
1: ด
0: ข
1: ช
0: า
1: อบของเด็กน่ะ1/3คือเด็ก1/3คือโรงเรียนและ1/3คือที่บ้านใน
0: ใช
1: การที่จะ
0: ่
1: ฟูมฟ
0: ใช่
1: ักค
0: ห
1: ื
0: ล
1: อ
0: ัก
1: ส
0: ไ
1: า
0: ตร
1: มส
0: สิ
1: ่
0: ก
1: วน
0: ขา
1: สามส่วนนี้ต้องทำงานด้วยกันเท่า
0: ถ
1: ๆก
0: ู
1: ัก นด
0: ต
1: ้ว
0: ้
1: ย
0: อง
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโยนภาระมาให้โรงเรียนอบรมสั่งสอนอะไรต่างๆแล้วอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปแก้เรียกว่าทำสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ครูสอนม
0: ใช
1: า
0: ่จร
1: เนาะ
0: ิงๆอันเนี้ยนอกจากเรื่องที่เรา passionate คือเรื่องนี้ด้วยนะคือเรื่องเด็กวัยรุ่นปัญหาเด็กปัญหาวัยรุ่นเราจะรู้สึกว่าเหมือนทุกครั้งที่เราได้ยินเรื่องอะไรเราแบบเราอยากร้องไห้อ่ะเราแบบเราสงสารเด็กอ่ะทำไมพ่อแม่ทำไมเขาอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือฉันต้องไปเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือเปล่าวะฉันต้องกลับไปเรียนฉันต้องกลับไปเรียนอะไรสักอย่างหรือเปล่าคือตอนเนี้ยพอมันเราอยู่ในวัยนี้เราก็จะแบบ
1: ค่ะ

0: จะทําอะไรตามแพชชั่นเราได้บ้างอะไร
1: อ
0: เงี้ยแล้วพอลูกเราเรียนโรงเรียนทางเลือกเราก็จะได้ยินได้แบบฟังคําบรรยายจากนักจิตแพทย์โรงเรียนเราจะมีผู้บรรยายที่เจ๋งๆอ่ะ
1: ใช่
0: ระดับแบ
1: ใช
0: บ
1: ่
0: ระดับท็อปท็อปอ่ะ
1: ใช่
0: มาคอยพูดให้สติพ่อแม่ตลอดใช่ไหมแล้วมันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจุดประกายเรามากเลยอ่ะเราชอบเราชอบเรื่องการศึกษาเรื่องจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
1: เนอะก็เป็นข้อ
0: แล้วก
1: ด
0: ็
1: ี
0: เนี่ย
1: นะเฟ้
0: เรื่อง
1: ท
0: สัตว์เลี้ยง
1: ที่งานเราเป็นงานอิสระนะทำให้มี
0: ใช่
1: เว
0: ค
1: ล
0: ่ะ
1: าที่จะไปทำในส่วนที่สนใจคืองานของหลายคนก็บอกงานที่สนใจอาจจะเป็นพวกงานอดิเรกนะปลูกต้นไม้เลี้ยงนกอะไรเงี้ยแต่ของเป้เหมือนว่านี่คืองานอดิเรกของปูเป้คืองานสังคมสงเคราะห์นะอาจจะด้วยเรามีความเห็นอกเห็นใจ
0: รู้สึกอันเนี้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยจะฟูลฟิลเราที่สุดเพียงแต่ที่ผ่านมาเราเหมือนเรายังหาเลี้ยงชีพอยู่เนาะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงล
1: ว
0: ู
1: ัน
0: ก
1: หนึ่งว
0: ค
1: ิ่
0: ร
1: ง
0: อบ
1: หลา
0: ค
1: ย
0: รั
1: ท
0: ว
1: ี่ก็อย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่อะไรใดๆก็เลยแบบ
1: เน
0: ว่า
1: าะ
0: ถ้าถามว่าแพชชั่นอะจริงๆอันเนี้ยจะท
1: อ่
0: ำให้เรามีความสุขม
1: า
0: ากถ้าเราได้ท
1: โอ้
0: ำ full time เมื่อไหร่ก็ตาม
1: เชื่อว่า
0: เดี๋ยวเหตุปัจจัยมันก็จะอำนวย
1: มา
0: เอ
1: เอง ง
0: ค่ะคิดว่านะ
1: นะคะตั้งใจมั่นแล้วก็เชื่อว่าโอกาสก็จะมาเนาะอุ้ยชอบมากเลยเราก็ขำนะเวลาพอจริงๆจุนะคะทิศนาเดือนดาวที่เราคุยเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยนะจุก็แนะนำมาบอกว่าเออเพื่อนเราอีกคนนะปูเป้ปูเป้มีทำงานเนื่องจากจุเขาทำงานกับหมาเนาะแล้วก็ปูเป้ทำแมวนะคะก็เลยแนะนำมาแล้วก็บอกเออเรารู้จักเราเคยเจอปูเป้มาจากหลายมิติด้วยนะการงานด้วยส่วนตัวด้วยแล้วงานเล็กของที่ฉันคือไปสอน
0: ที่โรงเรียนอีก
1: เออ
0: ใครจะเชื่อเน
1: า
0: ะ
1: กลายเป็นว่าไปเจอกันก็เลยแบบดีใจมากที่ได้มาคุยวันนี้แล้วก็ได้อัปเดตนะคะคนนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะรับงานตรงไหมหรือผ่านเอเจนซี่อย่างเดียวเรื่อง voice นี่รับประกันค่ะว่า professional สุดๆนอกเหนือจากเสียงเพราะเสียงสวย2ภาษาได้แล้วใช่ไหมเธอรับงานยังไงจ๊ะ
0: ส่วนใหญ่ก็ลูกค้านั่นแหละค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนก็สตูดิโอจะโทรหาเราเป็นคนบุ๊กคิวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ลูกค้าเขาจะติดต่อไปว่าเขาต้องการเสียงประมาณนี้สตูดิโอเขาก็จะมีหน้าที่เลือกออกมาว่ามีใครบ้างแล้วส่งเสียงต่างๆเหล่านี้เหมือนที่พี่แก้วเคยนั่นแหละซื้อเสียงอะลูกค้าต้องไปประชุมว่าฟังคนนี้ฟังคนนี้ฟังคนนี้แล้วชอบคนนี
1: ้
0: แล้วถึงจะเคาะมาเป็นตัวเราแต่ก็มีบางจ็อบที่ลูกค้าระบุมาเลยว่างานนี้เอาคุณปูเป้นะเคยทำงานกันแล้วชอบเสียงหรือว่าเคยอ่านตัวก่อนตัวนี้ก็ได้อ่านอีกอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต
1: ่เป็นความต่อเนื่องนะคะก็เสียงสวยแน่นอนค่ะแล้วยังร้องเพลงอยู่ไหมปูเป้
0: ไม่ได้ร้องเป็นกิจลักษณะค่ะก็คือตั้งแต่ Sony Music ตอนนั้นเป้ออกมาก็มาทำค่ายอินดี้กับสามีกับเพื่อนๆทำหัวลำโพงริดดิมอยู่ช่วงหนึ่งช่วง Fat Radio สมัยนั้นสมัยที่มันจะมีค่ายอินดี้เล็กๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะ
1: ยุคนั้น
0: ค่ะแล้วเราก็ร้องเพลงแบ็กอัพช่วยประสานบ้างแล้วก็บางอัลบั้มที่มันมีศิลปินหลายๆคนร้องอะไรเงี้ยเป็นโปรเจกต์แต่ว่าถามว่าเป้มีวงไหมไปร้องกลางคืนที่ไหนไหมก็ไม่ได้ทำเท่าไหร่มีช่วยร้องช่วยสามีร้องบ้างให้กับวงของเขาอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: นิดหน่อย
1: ก็ยังหลากหลายอยู่เนาะจริงๆแล้วก็
0: จับชายมาก
1: เอ้ยก็เป็น
0: ถึงบอกว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลย
1: แต่หลายอย่างก็คือจะมาจาก voice นะคะนี่ก็ดีใจเนาะที่ถึงแม้ว่าจะปูเป้บอกว่าคนพบช้านะว่าเสียงของเราเนี่ยขายได้นะแต่ก็ขายได้เป็นกิจลักษณะมากเลยสามารถทำงานได้หลากหลายเราก็ว่า
0: เรารู้สึกว่ามันลงตัว
1: นะ
0: ด้วยเหมือนไม่ลงตัวนะเหมือนแบบถ้าถามสมมติถ้าถามพ่อแม่เราก็จะแบบเปลี่ยนงานอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวทำนู่นเดี๋ยวแล้วมาทำอะไรมาใช้เสียงขายเสียงมันเป็นงานมั่นคงเหรอคือเขาจะรู้สึก เขาก็จะแบบโอ้ยลูกเพื่อนเนี่ยเป็น CEO บริษัท
1: เงินเดือนใช่ไหม
0: ออกมาม
1: นุษย์เงินเดือน
0: เดี๋ยวเดี๋ยวทำบริษัทเชลเดี๋ยวออกมาอยู่ชาแนลออกไปทำโฆษณาอีกแล้วอ้าวอะไรวะอยู่ดีมาออกอัลบั้
1: ม
0: แล้วอะไรเนี่ยอยู่ดีมาเป็นโฆษกภาคโฆษณาแล้วมันจะอะไรต่อคือเหมือนเขารู้สึกว่าอีลูกสาวฉันมันไม่เซตเทิลสักทีนึกออกมาเขาคงอยากให้เราเนาะเข้า UN เข้ากระทรวงต่างประเทศอยู่บริษัทฝรั่งอะไรสักอย่างพ่อแม่รุ่นนั้นเขาจะคิดแบบนี้ใช่ป่ะเขาก็คงแบบมันอะไรกันเนี่ย
1: แต่นะแต่ เท่าที่ฟังมาก็คืองานนี้มั่นคงนะคะแล้วถ้าทำได้ดีนะอย่างที่ผู้

0: ทำก็คือว่าเรามีจุดขายที่นอกจากเด่นชัดการทำงานของเรามี professionalism สูงนะยังไงก็เป็นที่ต้องการค่ะต่อให้เสียงเธอหย่อนยานแล้วกลายเป็นเสียงคุณย่าคุณยายก
1: ็
0: เชื่อว่ายังขายได้นะคะเพราะความสามารถในการทำงานเนี่ยนะที่นอกเหนือจากตัวเสียงเองแล้วอ่ะเฮ้ยเราดีใจมากนะคะที่ได้มาคุยกับปูเป้วันนี้เลยเพราะว่ามันห่างหายไปนานนะเราก็เจอกันเป็นทุกๆนี่สั้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาคุยอีกที
1: โอ้ขอบคุณนะคะตอนแรกยังแบบเอ๊ะแก้วจะมาคุยอะไรกับเราเราไม่ได้ฟังของจูนี่เราก็แบบโอ้โหจูทำแบบงานระดับชาติระดับยิ่งใหญ่ระดับโลกฉันเป็นใครวะฉันจะมาคุยอะไรเนี่ย
0: เธอมีเรื่องราวน่าสนใจมากทารินีที่วารีนะคะอักษร2527นะคะรุ่นนี้เนี่ยมีแต่คนเก่งทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณนะปูเป้ที่มาคุยกันในวันนี้ก็ขอให้สนุกกับงานต่อไปนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมาก
0: วันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังและรับชมคลิปการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ทุกสุดสัปดาห์กับการจับตากระแสเศรษฐกิจในเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทุกวันเสาร์ 13:30 น.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดโลกเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569นะคะก็มาถึงอีกวันเสาร์หนึ่งนะคะที่มีการลุ้นระทึกเกี่ยวกับการเจรจาสงบศึกนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมาทีนี้ก็มีการติดตามเงื่อนไขของการเจรจาเพื่อสันติภาพกันอย่างเต็มที่นะคะจะเห็นได้ว่ามีข้อวิเคราะห์นะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็โกรธกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจรจาไปก็ยิงเงินไปอะไรทำนองนี้นะคะมันก็ไม่ได้เหมือนกับ 100% นะในการที่จะมีความสงบสุขกันทั่วโลกค่ะคุณผู้ฟังมันก็หมายถึงว่า เป็นธรรมชาติของบุคคลนะคะที่จะของมนุษย์นี่แหละมีความเห็นเดียวกันแล้วก็เห็นแตกต่างแล้วก็มีสันติภาพแล้วก็มีศึกสงครามเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเราก็ต้องติดตามกันไปยาวๆเลยนะยาวๆเลยว่าจะไปรอดขนาดไหนนะคะคุณผู้ฟังคะก็มาดูเรื่องใกล้ตัวกันดีกว่านะคะเกี่ยวกับการคัดคนจนนะจากประชาชาติธุรกิจนะคะในคอลัมน์ของอำนาจประชาชาตินะคะรัฐบาลนั้นเดินหน้าคัดกรองคนจนหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งเป้าสกัดคนที่ไม่จนจริงนะออกจาก 13-14 ล้านคนที่ได้เงินสวัสดิการจากรัฐอยู่ทุกเดือนในปัจจุบันจึงออกแบบให้แบบเหมือนกับว่าร่อนถี่ขึ้นถี่มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะร่อนเอาคนจนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือแบบจนจริงๆอ่ะนะคนไหนจนจริงๆยกมือขึ้นทำนองนี้อ่ะคุณผู้ฟังเอาแล้วที่ผ่านมานี่ก็มีจนไม่จริงนี่แอบแฝงมาเช่นเดียวกันนะคะก็คืออาจจะจนกันทั่วหน้านั่นแหละแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ยังมีกำลังอยู่พอจะมีกำลังอยู่บ้างนะคะคุณผู้ฟังก็ว่ากันไปทีนี้ด้วยการกำหนดคุณสมบัติที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเริ่มจากการเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจากครอบครัวเป็นรายบุคคลมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามจากเต็มจากเดิมเนี่ยนะคะที่มี4กลุ่มก็คือนักบวชผู้ต้องขังผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์และข้าราชการนั่นเองผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยวัดข้าราชการการเมืองสสสวก็เพิ่มเติมเข้ามาอีก5กลุ่มก็คือนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้น

0: ุ้นกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินกว่า 12,000 บาทต่อคนต่อปีแล้วก็บิดามารดาบุตรคู่สมรสที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนในขณะเดียวกันเกณฑ์ด้านรายได้ก็กำหนดว่าต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับผู้อื่นไม่เกิน1ล้านบาทต่อปีในขณะที่ทรัพย์สินทางการเงินก็ต้องมีเงินฝากสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทนี้ทางด้านการถือครองอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์นะคะมีการเพิ่มเติมว่าต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์รถยนต์สำล้อรถยนต์สี่ล้อเล็กรับไปจ้างนะคะแล้วก็รถใช้งานเกษตรกรรมและนอกจากนี้เนี่ยยังมีเกณฑ์ด้านหนี้สินที่ปรับจากเดิมด้วยนะแสดงว่าคือเขามีการปรับกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ฟังนะคนที่เคยรับสวัสดิการอยู่เครียดเลยนะเอ๊ะมันจะหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยนะเครียดเลยเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยยังมีเกณฑ์ด้านหนี้สินนะหนี้สินที่ปรับจากเดิมสินเชื่อบ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาทและรถไม่เกิน1ล้านบาทเป็นวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน100,000บาทค่ะคุณผู้ฟังคะทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยเกณฑ์ที่เป็นข้อถกเถียงและคัดค้านกันมากที่สุดก็คือการตัดสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังอธิบายนะคะบอกว่าพ่อแม่ของผู้ที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่ใช่คนที่จนที่สุดนะคะที่จะต้องช่วยเหลือในลักษณะของบัตรคนจนทีแรกจึงกำหนดเกณฑ์อย่างเข้มข้นว่าแม้หากว่าพ่อแม่ถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้และหากยืนยันว่าลูกที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่เคยเลี้ยงดูพ่อแม่เลยก็ต้องตัดสิทธิ์ลดหย่อนภาษีดังกล่าวด้วยมีข้อมูลที่น่าสนใจของดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญนะคะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีคนจนประมาณ 4.4 ล้านคนแต่มีผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง14.6 ล้านคนหรือมากกว่าจำนวนคนจนกว่า3เท่าในขณะที่คนจนจริงอีกประมาณ 2.7 ล้านคนยังไม่ได้รับสิทธิ์นั่นเองหากยึดตามข้อมูลดังกล่าวก็เป็นไปได้ค่ะว่าตัวเลขผู้ถือบัตรคนจนที่จะถูกคัดออกรอบนี้อาจมีถึง10ล้านคนนั่นเองนะคุณผู้ฟังนะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ที่ถูกคัดชื่อออกก็จะมีการพิจารณาจัดสวัสดิการอย่างอื่นให้ตามความเหมาะสมแทนอย่างเช่นอาจจะใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่เหลืออยู่แต่อย่างไรก็ตามล่าสุดรัฐบาลส่งสัญญาณถอยนะถอยเลยในเรื่องตัดสิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์ดังกล่าวเพราะว่าคงเล็งเห็นว่าหากยังคงยื่นกรานใช้เกณฑ์เข้มข้นสุดโต่งอาจจะพังไปทั้งแถบได้ก็คงต้องติดตามต่อไปว่าจะถอยจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าหากถอยก็ต้องแก้มติครม.นำเกณฑ์ดังกล่าวออกเพราะเกณฑ์ที่กำหนดที่กำหนดมาเนี่ยครม.เห็นชอบไปแล้วนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวของนะถอดข้าวถอดออดบัตรสวัสดิการคนจนนั่นเองนะคุณผู้ฟังจนจริงจนไม่จริงมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะจนจริงบางทีโผล่ขึ้นมาจนไม่จริงอ่ะจนไม่จริงคือบางทีก็จนจริงเหมือนกันอะไรทำนองนี้นะคุณผู้ฟังนะก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องไปคัดเลือกดูแลอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงที่2ของรายการกลับมาติดตามกันยาวๆเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของ electric vehicle รถยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะคะว่าจะมีสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC นั่นเองนะเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนสักครู่แล้วก็กลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการสักครู่ค่ะ
1: ผมชื่อเก่งครับ
2: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
1: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้

0: ใกล้เข้าไปอีก
1: แล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
2: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงที่2ของเปิดโลกเศรษฐกิจวันนี้นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์13:30 นถึง13:55 นค่ะไทยนั้นประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะทั้งในการดึงดูดค่ายรถยนต์ต่างชาติให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตและการกระตุ้นการเปิดรับของผู้บริโภคภายในประเทศก็ทำให้ไทยนั้นก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิต EV และมีตลาดรถ BEV เติบโตโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคอย่างไรก็ตามเนี่ยการเติบโตอย่างรวดเร็ววันนี้เนี่ยกำลังนำมาซึ่งโจทย์ใหม่ของอุตสาหกรรม EV โดยเฉพาะการพัฒนาระบบจัดการสร้างแบตเตอรี่ EV โดยสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย TESTA นะคะก็คาดการว่าไทยนั้นจะมีปริมาณซากแบตเตอรี่ EV สะสมสูงถึง 800,000 ตันในปี2038แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ล้านตันในปี2043ในหลายประเทศการพัฒนาอุตสาหกรรม EV เนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเร่งอัตราการเปิดรับรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นนะคะแต่ยังให้ความสำคัญกับการวางรากฐานรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV อย่างเป็นระบบด้วยอย่างเช่นจีนเนี่ยกำหนดให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องรับผิดชอบการจัดเก็บถอดแยกและรีไซเคิลแบตเตอรี่เสริมสภาพรวมไปถึงการนำแร่ธาตุเช่นลิเธียมนิกเกิลและก็โคบอลต์กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ก็ถือเป็นการสร้าง closed loop supply chain ภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองในขณะที่สหภาพยุโรปก็ออกมาตรการ EU Battery Passport ยกระดับมาตรฐานการติดตามและตรวจสอบแบตเตอรี่ EV ตลอดวงจรชีวิตอีกหนึ่งกรณีศึกษาก็คือสิงคโปร์แม้ว่าจะไม่ได้มีฐานการผลิต EV แต่ว่าสามารถสร้างบทบาทสำคัญในห่วงโซ่ผ่านการเป็น Regional Recycling and Waste Management Hub จนทำให้หลายประเทศในอาเซียนจำเป็นต้องพึ่งพาสิงคโปร์ในการรวบรวมคัดแยกและกำจัดแบตเตอรี่รถยนต์กรณีศึกษาในต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยก็สะท้อนว่าธุรกิจรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV นั้นกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่นะที่ไม่ได้มีบทบาทเพียงด้านสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันผ่านการสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมนะฮะ EV ที่ครบวงจรเพื่อรองรับการเติบโตของตลาด EV ในระยะยาวนั่นเองสำหรับประเทศไทยธุรกิจจัดการและรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV ก็เริ่มได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นNuovo Plus บริษัทร่วมทุน PTT และ Global Power Synergy ความร่วมมือระหว่าง Energy Absolute และอมิตะนะฮะเอมิตะเทคโนโลยีรวมไปถึงความร่วมมือ SCG International กับ TES จากสิงคโปร์ผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้นแบบสำหรับการรวบรวมคัดแยกและแปรรูปซากแบตเตอรี่เพื่อนำวัสดุหรือชิ้นส่วนที่ยังมีมูลค่ากลับมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นั่นเองภาพรวมอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV ของไทยเนี่ยก็นับว่ายังอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้นและยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดเชิงโครงสร้างสำคัญ3ประการก็คืออันที่1ข้อจำกัดด้านปริมาณซากแบตเตอรี่ EV ที่ปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอที่จะรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ก็ทำให้ผู้ประกอบการยังไม่สามารถสร้าง Economies of Scale ได้ในระยะสั้นนะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5-7 ปีกว่าธุรกิจนั้นจะทยอยเข้าสู่จุดคุ้มทุนนั่นเองอันที่2คือข้อจำกัดด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV จำเป็นต้องใช้องค์

ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเครื่องจักรต้นทุนสูงและระบบจัดการวัตถุอันตรายที่ได้มาตรฐานสากลในขณะที่ไทยนั้นยังขาดระบบขนส่งแบตเตอรี่เสื่อมสภาพศูนย์คัดแยกมาตรฐานและระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ชัดเจนนะคะช่องว่างด้านกฎหมายและมาตรการสนับสนุนปัจจุบันเนี่ยไทยยังไม่มีมาตรการภาคบังคับที่ชัดเจนหรือมาตรฐานกลางนะคะสำหรับการจัดการสร้างแบตเตอรี่ EV แล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านนี้โดยตรงในขณะเดียวกันนโยบายภาครัฐส่วนใหญ่ก็ยังมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการผลิตและกระตุ้นยอดขายรถ EV มากกว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลทำให้แรงจูงใจด้านการลงทุนยังมีจำกัดทั้งนี้เนี่ยการบริหารการนะคะความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการเงินและภาคเอกชนก็จะมีความสำคัญนะมีบทบาทสำคัญอย่างมากเลยในการผลักดันให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา EV Battery Recycling Ecosystem ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เติบโตสอดรับกับความต้องการที่กำลังเร่งตัวขึ้นในทั้งประเทศและอาเซียนด้วยมาตรการที่ควรเร่งรัดผลักดัน4มิติสำคัญก็คืออันที่1เร่งส่งเสริมการลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลชั้นสูงนะคะภาครัฐเนี่ยควรออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนหรือร่วมทุนเฉพาะอุตสาหกรรม EV Battery Recycling ควบคู่กับเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อยกระดับไทยจากผู้รับจ้างแปรรูปซากไปสู่การเป็นผู้มีศักยภาพในการสกัดและผลิตแร่บริสุทธิ์กลับเข้าสู่ซัพพลายเชนได้ด้วยตนเองในระยะข้างหน้าอันที่สองก็คือเร่งปฏิรูป กฎหมายนะคะและระบบติดตามสร้างแบตเตอรี่ภาครัฐเนี่ยควรจะเร่งออกกฎหมาย EPR และพัฒนาระบบ Battery Traceability เพื่อให้สามารถติดตามแบตเตอรี่ EV ตลอดวงจรชีวิตลดความเสี่ยงการลักลอบทิ้งขยะอันตรายและเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมซากแบตเตอรี่เข้าสู่ระบบรีไซเคิลอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานนั่นเองข้อที่3นะคะพัฒนาเครื่องมือทางการเงินรองรับธุรกิจในระยะตั้งไข่ภาคการเงินเนี่ยควรจะออกแบบgreen finance นะหรือว่า transition finance ที่เหมาะสมกับธุรกิจรีไซเคิลซึ่งก็ต้องใช้เงินลงทุนสูงแล้วมีเวลายาวด้วยควรจะมีเงื่อนไขด้านอัตราดอกเบี้ยระยะปลอดหนี้และการค้ำประกันที่ผ่อนปลนมากยิ่งขึ้นอันที่4ก็คือการเชื่อมโยง SME และแรงงานดั้งเดิมเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่ภาครัฐและเอกชนควรร่วมกันพัฒนาอีโคซิสเต็มที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มธุรกิจอู่ซ่อมและธุรกิจจัดการของเสียให้สามารถเข้ามามีบทบาทในระบบรวบรวมคัดแยกและขนส่งแบตเตอรี่ EV ซึ่งก็ไม่เพียงจะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของโรงงานรีไซเคิลหลักนะแต่ว่ายังช่วยรักษาและยกระดับแรงงานจากอุตสาหกรรมยานยนต์ดั้งเดิมให้สามารถปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้หากว่าประเทศไทยต้องการรักษาบทบาทการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ของภูมิภาคที่กำลังไปสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าการเร่งพัฒนา EV Battery Recycling Ecosystem ก็จะไม่ใช่เพียงทางเลือกต่อไปแต่ว่ากำลังกลายเป็นความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะข้างหน้าเพราะว่าท่ามกลางการเร่งเปิดรับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกปริมาณซากแบตเตอรี่ EV กำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะหากว่าไทยเนี่ยสามารถเร่งวางระบบกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและแรงจูงใจทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศจากการเป็นเพียงฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไปสู่การเป็น EV Circular Economy Hub ที่เชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้ครบวงจรตั้งแต่การผลิตการใช้งานการจัดการสร้างไปจนถึงการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องของ EV ในเชิงEV Circular Economy Hub นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายของรายการกลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันอย่างต่อเนื่องนะจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์

0: คนไทยเวียดนามไหมอะไรนะหรือไม่ก็ญี่ปุ่นกับเรื่องของพลังงานเดี๋ยวดูกันอีกทีนะคุณผู้ฟังตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว
2: hey!
1: เจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะ กับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
2: ถอยไม่ไหวแล้ว
1: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของเปิดโลกเศรษฐกิจนะคะช่วงนี้อากาศก็นะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็เย็นทำนองนี้รักษาสุขภาพกันมากๆนะคะคุณผู้ฟังคะนะท้องฟ้าก็ยังแจ่มใสนะคุณผู้ฟังหลายๆคนก็เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานนะรถติดรถเยอะเยอะมากเลยกรุงเทพเนี่ยนะล่าสุดที่ไม่ค่อยเคยออกไปเผชิญท้องถนนที่รถมันค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ฟังก็หลายวันมานี้ก็ลงไปกระโดดลงไปในท้องถนนนะโอ้โหรถเยอะมากเลยคอนซูมน้ำมันกันเข้าไปนะคุณผู้ฟังแต่รถยนต์เห็นมี EV คาร์กันเยอะมากนะคุณผู้ฟังก็น่าจะมีการประหยัดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะก็มีการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นทีนี้มาดูเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจโรงแรมนะคะเดี๋ยวพักเรื่องไทยเวียดนามแล้วก็ญี่ปุ่นกันเอาไว้ก่อน คุณผู้ฟังมาถึงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวสักนิดนึงโรงแรมนะคะธุรกิจโรงแรมเขาบอกว่ารองผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัท Colliers ประเทศไทยจำกัดเขาบอกว่าประชาชาติธุรกิจเนี่ยนะก็ให้ข้อมูลกับประชาชาติธุรกิจนะบอกว่าภาพรวมตลาดโรงแรมไทยในปี2569ก็ยังคงมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของทั้งอัตราการเข้าพักเฉลี่ยและราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืนโดยเฉพาะกรุงเทพและเมืองท่องเที่ยวที่เป็นหมุดหมายของชาวต่างชาตินั่นเองนะคะไตรมาสแรกของปี2569อัตราการเข้าพักเฉลี่ยตลาดโรงแรมกรุงเทพปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 75.2% เพิ่มขึ้น 1% ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืนเพิ่มจาก 4,438 บาทต่อคืนก็อยู่ที่ 4,576 บาทต่อคืนนี้ก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะนิดหน่อยก็ประมาณ 3.17% ก็เงินเฟ้อนะก็ยังถือว่าไม่ค่อยมากนะเมืองไทยอ่ะนะคะสะท้อนถึงผู้ประกอบการโรงแรมยังมีความสามารถปรับราคาได้โอ้ยอย่าไปปรับเลยนะ อันนี้ก็โอเคละนะพอหอมปากหอมคอปรับแค่นี้แม้ว่าภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวลง 2% นะคะอันนี้ปรับขึ้นก็มีแต่ปรับลงนะโปรโมชั่นอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีโปรโมชั่นจะซื้ออะไรสักอย่างก็อ่ะซื้อกลุ่มนี้อาจจะอย่างเช่นกระเป๋าเดินทางนะคะร้านกระเป๋าเดินทางก็มีโปรโมชั่นนะก็มาซื้อกลุ่มนี้อะไรเงี้ยบางทีอยากจะได้สีที่ต้องการมันก็ไม่ได้อะต้องมาอิงกับราคาอะไรทำนองแต่ถ้ามีเงินก็ว่าไปเถอะนะก็ซื้อไปนะคุณผู้ฟังแต่อย่างไรก็ตามช่วยกันประหยัดนะคะคุณผู้ฟังคะด้านอุปทานใหม่คาดว่ามีในปี2569ถึง2571ก็จะเข้าสู่ตลาดมากกว่า 5,000 ห้องส่วนใหญ่เป็นแบรนด์Luxury ระดับนานาชาติและอยู่ในทำเล3ทำเลหลักก็อย่างเช่น1เพลินจิตหลังสวนและถนนวิทยุศูนย์กลางธุรกิจและไลฟ์สไตล์อันที่2เจริญกรุงและยานนาวาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นจากการพัฒนาโครงการ Mixed Use อันที่3แนวรถไฟฟ้าโซนรัชดาและพระราม9ก็สะท้อน

ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้พัฒนาโครงการนี่ก็มาดูว่าสำหรับภาพรวมการซื้อขายโรงแรมในปีนี้ก็คาดว่าจะชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ปีละกว่า100,000 ล้านบาทมาอยู่ที่ประมาณ 6-7 หมื่นล้านบาทก็เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกและผลจากวิกฤตสงครามตะวันออกกลางทำให้นักลงทุนต่างชาติและชาวไทยนั้นระมัดระวังการลงทุนและใช้เวลาปิดดีลซื้อขายนานขึ้นไม่เหมือนช่วง 3-4 ปีที่แล้วที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือคึกคักนะคะการซื้อขายที่เกิดขึ้นก็ยังคงอยู่ใน5เมืองหลักอย่างเช่นกรุงเทพภูเก็ตพัทยากระบี่เชียงใหม่นักลงทุนสนใจขนาดตั้งแต่500-1,000 ล้านบาทขณะที่ราคาซื้อขายสูงขึ้นหลังการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัวหลังโควิดล่าสุดก็ทำดีลได้อยู่หลายแห่งนะโดยเฉพาะภูเก็ตและพัทยาที่ฮอตมากๆเลยแหล่งข่าวจากวงการธุรกิจโรงแรมเขาบอกว่าปัจจุบันมีกลุ่มนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะเอเชียอย่างเช่นจีนสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจนะซื้อโรงแรมในไทยล่าสุดกำลังมีดีลใหญ่มูลค่า 2,500 ล้านบาทย่านสุขุมวิทตอนกลางรวมไปถึงพัทยามีนักลงทุนญี่ปุ่นสนใจจะซื้อมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทในขณะที่นักลงทุนไทยที่ยังคงเดินหน้าซื้อมีไม่กี่รายอย่างเช่นบริษัท Asset World Corp นะฮะหรือ AWC แต่จะซื้อในทำเลที่มีศักยภาพในราคาที่ไม่สูงมากเพื่อนำมาปรับปรุงรีโนเวทใหม่ช่วงวิกฤตโควิดธุรกิจโรงแรมซื้อขายเปลี่ยนมือกันเยอะและราคาค่อนข้างถูกนะคะเพราะว่าธุรกิจได้รับผลกระทบหนักพอท่องเที่ยวฟื้นราคาซื้อขายก็ปรับตัวสูงขึ้นจนถึงปัจจุบันแม้ว่าภาพรวมซื้อขายจะชะลอตัวไปบ้างจากภาวะเศรษฐกิจโลกแต่เชื่อว่าปีนี้ยังมีดีลซื้อขายเกิดขึ้นแหล่งข่าวก็บอกว่าดีลซื้อขายใหญ่ๆในช่วงปีที่ผ่านมามีโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่สุกรุงเทพสุขุมวิทมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทก็ยังมีโรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์พระราม3ขายให้กับบริษัทเบญจสิริปาร์คเจ้าของโรงแรมย่านสุขุมวิทวงเงินกว่า 3,000 ล้านบาทนี้ทางด้านนายพันเลิศใบหยกประธานกรรมการเครือโรงแรมใบหยกบอกว่าได้เข้าซื้อกิจการโรงแรมเข้ามาในพอร์ตเพิ่ม2แห่งเพื่อปรับปรุงใหม่อย่างเช่นโรงแรมย่านสุขุมวิทซอย13จำนวน50ห้องกลุ่มใบหยกซื้อกิจการมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็จะปรับปรุงใหม่ภายใต้ชื่อโฮเทลมูนไลท์คาดว่าจะเปิดบริการปลายปีนี้และซื้อกิจการโรงแรมย่านสีลมก็ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดแขกเป็นโรงแรมขนาด70ห้องจะปรับปรุงใหม่อยู่ระหว่างทำรายละเอียดชื่อและการปรับปรุงและการเข้าซื้อกิจการโรงแรมทั้ง2แห่งก็เพื่อต้องการให้มีการบริการครอบคลุมในแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพและรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากปัจจุบันมีโรงแรมในย่านรัชดาประตูน้ำต่อไปจะมีสุขุมวิทและสีลมแล้วก็น่าจะมีอีกหลายแห่งตามมานั่นเองนายกสมาคมโรงแรมไทยก็บอกกับประชาชาติธุรกิจว่าปัจจุบันสถานการณ์การซื้อขายโรงแรมในประเทศไทยมีการติดต่อสอบถามอยู่เป็นจำนวนมากทั้งรูปแบบการซื้อขายและการเช่าส่วนในตลาดมีมูลค่าการซื้อขายมากน้อยแค่ไหนนั้นเนี่ยทางสมาคมโรงแรมไม่มีข้อมูลนะคะเนื่องจากการซื้อขายที่สำเร็จแล้วไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะส่วนตัวแล้วก็เชื่อว่าในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีจะเป็นโอกาสของนักลงทุนเพราะว่าเจรจาต่อรองและกดราคาได้ขณะที่เจ้าของโรงแรมบางส่วนนั้นอาจจะถูกบังคับให้ขายเพราะว่าปัญหาด้านกระแสเงินสดในช่วงเศรษฐกิจซบเซาขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมรายใหญ่ในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะเขาบอกว่าพัทยาเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งทุนใหญ่ของประเทศไทยและทุนจากต่างประเทศเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวหลากหลายนะฮะตลาดและหลากหลายตลาดและอยู่ใกล้กรุงเทพก็จะพบว่าแม้เศรษฐกิจขณะนี้จะไม่ค่อยดีมากนักแต่ก็ยังมีการลงทุนใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่องทั้งรูปแบบการลงทุนใหม่และซื้อโรงแรมเก่ามาพัฒนาต่อยอดเท่าที่เห็นส่วนใหญ่นักลงทุนก็ยังโฟกัสจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆ
อย่างเช่นกรุงเทพพัทยาภูเก็ต

0: ตกระบี่สมุยแล้วก็การลงทุนใหม่ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นการลงทุนในระดับ4ดาวขึ้นไปรวมไปถึงโรงแรมที่เป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ๆนะก็ประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของธุรกิจโรงแรมก็ยังสดใสอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ยังไม่มีอะไรที่มันจะต้องกังวลมากนักแม้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะลดน้อยลงนะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามกันยาวๆเลยนะคะกับเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศกับเปิดโลกเศรษฐกิจนั่นเองค่ะนะอากาศก็สดใสนะคะแม้ว่าตอนกลางวันบางวันก็อาจจะร้อนจัดไปสักนิดนึงก็อยู่ในร่มดื่มน้ำเยอะๆนะทำตัวให้สบายๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาติดตามรับฟังเปิดโลกเศรษฐกิจกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะรักษาสุขภาพนะคะ enjoy weekend กับครอบครัวนะคะแล้วมาทำงานกันอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ร่วมจับตากระแสเศรษฐกิจได้ใหม่วันเสาร์หน้า 13:30 น.กับดร.ปิยานีตั้งทองทวี
2: เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเองเพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับไลลานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะเช่นเคยนะคะว่ารายการของเราก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ค่ะซึ่งเราก็จะเจอกันทุกวันเสาร์บ่าย2ที่ FM 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสสำหรับใครที่อยากพูดคุยกันหรือหาช่องทางฟังย้อนหลังสามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ Facebook Page มนุษย์จุฬาประยานน้อยหรือ Instagram จุฬา Humans เราก็จะคอยอัปเดตแจ้งเตือนให้ตลอดค่ะว่าจะมาวันไหนและสามารถฟังที่ไหนได้บ้างรวมถึงในตอนนี้นะคะช่องทางทั้งสองของเราก็ยังมีการลงงานเขียนที่ให้ความรู้และงานเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆซึ่งถ้าหากติดตามไว้นอกจากจะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วก็ยังได้อาหารสมองอีกด้วยค่ะถ้าหากพูดถึงการแข่งรถนะคะเชื่อว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ฟังนึกถึงคงจะเป็นการแข่งรถตระกูล F หรือว่าฟอร์มูล่าการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ MotoGP หรือแม้กระทั่งแฟรนไชส์หนังแบบ Fast and Furious ที่อาจดูไกลตัวแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าในรั้วจุฬาของเราก็ยังมีทีมแข่งรถเช่นเดียวกันค่ะและไม่ได้เป็นทีมแข่งรถธรรมดาแต่พวกเขาเป็นถึงรองแชมป์ของการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2026เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะEP นี้นะคะมนุษย์จุฬาจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับพี่สันคุณานนท์ชัยกุลประเสริฐประธานชมรมรับผิดอเมนเต้ทีมฟอร์มูล่าสตูเดนต์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะพี่สัน
4: ครับสวัสดีครับผม
3: รบกวนพี่สันแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังได้รู้จักสักเล็กน้อยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผมชื่อสันนะครับคุณานนท์ชัยกุลประเสริฐเป็นนิสิตเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3นะครับก็ปัจจุบันเป็นประธานชมรมราฟิดาเมนเต้นะครับหรือก็คือชมรมฟอร์มูล่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผม
3: ก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้พี่ซันเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทีมราฟิดาเมนเต้เนี่ยคืออะไรแล้วก็ฟอร์มูล่าสตูเดนต์คืออะไรคะ
4: ครับก็ฟอร์มูล่าสตูเดนต์นะครับก็จะเป็นประเภทหนึ่งของรถแข่งที่ถูกจัดการแข่งขันกันทั่วโลกนะครับได้รับการรับรองจากSAE หรือว่าสมาคมวิศวกรรมยานยนต์สากลนะครับโดยที่ภาพรวมของตัวรถ Formula Student เนี่ยจะมีหน้าตาแล้วก็ layout ของตัวรถคล้ายๆกับรถFormula 1 Formula 2 Formula 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นรายการของ FIA ครับแต่ว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นผลงานทางวิศวกรรมที่เป็นระดับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นคนทำแล้วก็โดยจะมีกฎในการออกแบบโครงสร้างนะครับการวางคอมโพเนนต์ต่างๆ Power Unitของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปหรือมอเตอร์ไฟฟ้าตรงนี้ก็จะถูกจำกัดสเปคลงไปบ้างนะครับในหลายๆเรื่องเพื่อความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแล้วก็โดยทุกทีมเนี่ยจะต้องทำตามอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็จะต้องเข้ารับการอินสเปคชั่นหรือการตรวจสภาพรถนะครับก่อนที่

0: ที่กรรมการเนี่ยจะอนุญาตให้รถของเราเข้าไปแข่งในรายการได้นะครับ
1: อืมค่ะก็จะคือเป็นการแข่งขันของนิสิตโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะทีนี้ข้าสงสัยว่าก็จำเป็นที่จะต้องเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้นไหมคะถึงที่จะสามารถเป็นสมาชิกทีมได้ค่ะ
0: ครับก็ไม่จำเป็นนะครับชมรมของเรารับนิสิตทุกคณะทุกชั้นปีนะที่มีความสนใจก็สามารถเข้ามาร่วมทำงานกับเราได้นะครับสามารถแล้วก็สามารถทำได้ทั้งงานเทคนิคอลเอนจิเนียร์หรืองานฝั่งแมเนจเมนต์เลยนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจากหลายคณะนะครับทั้งวิทยาศาสตร์บัญชีเศรษฐศาสตร์อักษรนิติหรือแม้ทั้งสถาปัตย์นะครับประมาณนี้นะก็ไม่ต้องห่วงว่าไม่มีประสบการณ์หรือทําไม่เป็นนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้ครับผม
1: อืมค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของทีม Rapid Amente เนี่ยเริ่มต้นจากอะไรบ้างคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นชื่อที่รุ่นพี่รุ่นก่อตั้งชมรมเป็นคนคิดนะครับมันเป็นภาษาสเปนราพิดเนี่ยแปลว่ารวดเร็วหรือความเร็วนะครับส่วนอาเมนเต้เนี่ยมันแปลว่าคนรักหรือผู้ที่มีความชื่นชอบอะไร
1: ออ
0: ย
1: ื
0: ่างเงี้ยนะ
1: ม
0: ครับใช่รวมกันก็จะแปลว่าผู้ที่มีความรักในความเร็วอะไรประมาณนี้
1: อ
0: น
1: ่า
0: ะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าให้พูดถึงการผลิตรถค่ะซึ่งดูเป็นสิ่งที่ไกลตัวพวกเรามากก็เลยอยากจะเข้าใจมากขึ้นว่าในการที่จะสร้างรถ1 คันค่ะมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่จะเสร็จคะ
0: ต้องบอกว่าเป็นงานที่ท้าทายพอสมควรนะครับเพราะว่าการแข่ง Formula Student เนี่ยจะเป็นผลงานของนักศึกษาทําเองทั้งหมดครับก็จะต้อง
1: อื
0: เริ่มตั้งแต่
1: ม
0: การออกแบบเลยครับซึ่งการออกแบบรถคันนึงเนี่ยมันเป็นการแข่ง Performance นะครับเพราะว่าเป็นระดับรถแข่งไม่ใช่รถบ้านนะครับก็คือเราต้องวิ่งให้ได้เร็วแล้วก็มีเสถียรภาพมากที่สุดนะครับดังนั้นถ้าจะออกแบบให้ได้ระดับนี้เนี่ยก็ต้องใช้องค์ความรู้ที่เกินกว่าในห้องเรียนพอสมควรนะครับอย่างตัวผมเนี่ยก็เรียนอยู่วิศวะภาคยานยนต์อยู่แล้วนะครับแต่อยู่ๆจะให้บอกว่าให้มาออกแบบรถฟอร์มูล่าคันนึงเลยเนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็ทีมงานเอนจิเนียร์ทุกคนที่ทํากันอยู่ก็คือต้องเปิดอ่านหนังสือครับออกแบบรถเรสคาร์เอนจิเนียร์นะครับอ่านรีเสิร์ชของทีมต่างประเทศหรือตามฟอรั่มฟอร์มูล่าสตูเดนต์สากลนะครับซึ่งก็ใช้เวลาแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็มาพัฒนาอยู่พอสมควรนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตนะครับซึ่งความท้าทายก็จะอยู่ที่นิสิตทุกคนนะครับก็ยังมีหน้าที่หลักก็คือการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเป็นการแบ่งเวลามาให้ชมรมนะครับซึ่งก็จะไม่ effective เท่ากับการทํางานเต็มเวลาเหมือนโรงงานรถนะครับที่เข้างาน8 โมงเลิก5 โมงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็เป็นการเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันนะครับก็จะเป็นช่วง1 ถึง 2 เดือนสุดท้ายครับเป็นการวิ่งเพื่อทดสอบวอลิเดตค่าต่างๆจากการออกแบบนะครับเป็นการวิ่งเพื่อทดสอบว่ารถของเราสามารถวิ่งได้ทนหรือเปล่านะครับสามารถลงแข่งในรายการ Endurance ได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นการหาเซตอัพแล้วก็จับเวลานะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันสำหรับทั้งแต่ละรายการแล้วก็นักขับแต่ละคนนะครับซึ่งสรีรวมแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ8 ถึง 10 เดือนนะครับหรือเกือบ1 ปีเต็มก็เรียกได้ว่าเป็น year long project เลยนะครับที่ท้าทายสำหรับโปรเจกต์ของนักศึกษาครับผม
1: อืมค่ะแล้วส่วนตัวพี่ซันมองว่าขั้นตอนไหนยากที่สุดในการสร้างรถขึ้นมา1 คันคะ
0: สำหรับผมนะครับความท้าทายของ Formula Student เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การสร้างรถให้เสร็จนะครับแต่มันอยู่ที่การสร้างรถที่ดีภายใต้ข้อจำกัดของเวลางบประมาณแล้วก็ทรัพยากรที่มีนะครับซึ่งสำหรับทีมเราเนี่ยช่วงที่ยากที่สุดก็คิดว่าน่าเป็นขั้นตอนการผลิตนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้องเปลี่ยนสิ่งที่อยู่บนแบบในคอมพิวเตอร์นะครับให้กลายเป็นชิ้นงานจริงทั้งหมดนะครับซึ่งมักจะมีปัญหาแล้วก็ข้อจำกัดที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นอยู่เสมอครับทำให้เราต้องคอยแก้ปัญหาแล้วก็ปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับคอยแก้ปัญหาหน้างานซึ่งเป็นช่วงที่ท้าทายที่สุดนะครับแต่ว่าเช่นเดียวกันมันก็เป็นช่วงที่ทําให้สมาชิกในทีมเนี่ยได้เรียนรู้มากที่สุดเช่นกันครับผม
1: ค่ะแล้วนอกจากในส่วนของการออกแบบตัวรถค่ะยังต้องมีการดูแลในส่วนของความเป็นไปได้ทางธุรกิจหรือว่าการหาสปอนเซอร์จากภายนอกก็อยากจะให้พี่ซันช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าในส่วนของบิสเนสจะต้องทำอะไรบ้างคะ
0: ครับก็การสร้างรถ Formula Student นะครับเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงสำหรับชมรมระดับมหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นการสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรภายนอกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเพราะว่าลำพังงบประมาณหรือทรัพยากรจากมหาลัยเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนารถให้ไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ครับซึ่งหน้าที่ของเราตรงนี้ก็คือการเข้าไป approach พูดคุยนำเสนอ proposal แนวคิดแผนงานของทีม ให้ผู้สนับสนุน

0: นะครับเห็นถึงความตั้งใจความเป็นมืออาชีพความมีคุณค่าของโครงการนะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้สนับสนุนที่เขามอบให้เนี่ยจะถูกนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับรวมถึงเราอาจจะสร้างคุณค่ากลับคืนให้กับผู้สนับสนุนด้วยนะครับซึ่งทีมสปอนเซอร์แล้วก็ฝ่ายบริหารก็คือผู้ที่ทําให้เรามีโอกาสสร้างรถคันนั้นได้ขึ้นมานะครับดังนั้นความสําเร็จตรงนี้ก็เกิดจากการร่วมกันทํางานระหว่างฝั่งเทคนิคอลแล้วก็ฝั่งบริหารครับผมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับ
1: ก็คือในส่วนของฝ่ายบิสเนสเนี่ยก็จะต้องมีการเข้าไปพิชงานกับตัวสปอนเซอร์ด้วยเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับซึ่งก็เป็นงานหลักๆของเขาเลยใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้ค่ะในส่วนต่อมาแน่นอนว่ามีทั้งฝ่ายออกแบบมีทั้งฝ่ายสปอนเซอร์บิสเนสต่างๆแล้วอยากจะรู้ค่ะว่าการที่จะต้องหานักขับที่สามารถขับรถออกมาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะอยากรู้ว่าทางทีมมองหาคุณสมบัติอะไรบ้างในนักขับแต่ละคนค่ะ
0: อันดับแรกเลยนะครับนักขับก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วยนะครับก็คือของชมรมเราเนี่ยนักขับจะต้องมีหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับได้ทั้งฝั่งเทคนิคอลหรือแมเนจเมนต์เลยนะครับก็คือแต่จะต้องแอคทีฟในชมรมระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าในการคัดเลือกนักขับของชมรมเราเนี่ยเราจะมีคะแนนปาร์ติซิเพชันมาคิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะมาเป็นนักขับของชมรมเนี่ยก็จะมาเพื่อขับอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณก็ต้องมาทํางานเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วยครับส่วนสกิลหลักๆก็แน่นอนนะครับเราต้องการนะครับที่ขับได้เร็วแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องไม่ใช่การขับเร็วแบบอันตรายนะครับต้องเร็วแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องลายของรถนะครับหรือการจับอาการต่างๆในทางมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ด้วยความที่โปรเจกต์ไทม์ไลน์อย่างที่เคยบอกไปนะครับเราจะมีเวลาให้นักขับซ้อมกับรถเนี่ยแค่1-2เดือนครับก่อนการแข่งขันหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับเพราะว่าเราก็มีนักขับหลายคนนะครับแล้วทําให้เราต้องแชร์เวลากันซ้อมครับแล้วถ้าสมมติว่ารถไปพังวันซ้อมอีกนะครับก็จะแปลว่าเวลาที่นักขับแต่ละคนเนี่ยจะได้ทําความคุ้นเคยกับรถก็จะน้อยลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากนักขับที่ขับเร็วแล้วเนี่ยเราก็ต้องการนักขับที่ปรับตัวได้เร็วเช่นกันนะครับสามารถพัฒนาได้เร็วในเวลาที่จํากัดแล้วก็สามารถรับฟังฟีดแบ็กจากทีมเอนจิเนียร์หรือนักขับด้วยกันเองนะครับเพื่อพัฒนาต่อไปได้เช่นกันครับผม
1: โอเคค่ะแล้วในส่วนของพี่ซันนะคะถ้าต้องเปรียบเทียบคิดว่าพาร์ทของการสร้างรถหรือการบริหารทีมยากกว่ากันคะ
0: ครับก็จริงๆส่วนนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆทั้งคู่นะครับเพราะว่าถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทีมก็ไปไม่รอดนะครับสำหรับผมการสร้างรถที่เร็วหรือทีมที่ดีเนี่ยก็ไม่ใช่ส่วนที่ยากที่สุดนะครับแต่ความยากที่แท้จริงเนี่ยคือการสร้างทีมที่สามารถสร้างรถที่เร็วได้ทุกปีนะครับเพราะว่าถ้าเราสร้างทีมที่ดีขึ้นมาได้เพียงอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ performance ของรถไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับก็จะทําให้เราไม่มีผลงานในการแข่งขันก็ซึ่งเป็นผลเสียนะครับเพราะชมรมเราก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ได้ด้วยผลงานนะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมได้เลยในการแข่งขันนะครับก็ใครจะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นจากทางมหาลัยหรือว่าองค์กรภายนอกก็ดีนะครับส่วนถ้าเราเน้นแต่การสร้างรถนะครับสร้างรถที่เร็วมากๆสามารถอยู่ในระดับท็อปของประเทศได้เลยแต่ว่าการบริหารคนหรือสภาพแวดล้อมการทํางานในทีมมันไม่ดีนะก็จะส่งผลเสียในภายภาคหน้าเหมือนเช่นกันนะครับเพราะว่าสมาชิกเองก็อาจจะเสียกําลังใจนะครับเสียความรู้สึกไม่มีใจที่จะทําต่อนะครับชมรมก็จะเดินต่อไม่ได้ในปีถัดๆไปอยู่ดีนะครับคือสุดท้ายแล้วทีมเราถึงจะมีรถที่ดีนะมันก็ทําให้เราเรียกว่าชนะได้แค่เพียงฤดูกาลเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเรามีทีมที่ดีเนี่ยก็จะทําให้เราอยู่ยืนอยู่ได้ในทุกฤดูกาลนะครับรถมันก็แค่ผลลัพธ์ของ1 ปีครับแต่ว่าทีมก็คือเป็นรากฐานของทุกปีต่อจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าหน้าที่ของผมก็คืออาจจะไม่ใช่การเลือกนะครับว่าการสร้างรถหรือบริหารคนจะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งครับแต่คือการทําให้สองฝั่งเนี่ยเติบโตไปในเพสที่เท่ากันได้ไปพร้อมๆกันครับเพราะว่ารถที่เร็วที่สุดก็ไม่มีความหมายนะครับถ้าทีมอยู่ต่อไม่ได้แล้วก็ยังไงทีมที่แข็งแรงก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองผ่านผลงานในเวทีการแข่งขันครับผม
1: ก็คือเรียกได้ว่าทุกภาคส่วนมีความสําคัญหมดเพราะว่าสุดท้ายแล้วการทํางานเป็นทีมมีความสําคัญมากสําหรับการทํางานนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราต้องพัฒนาทั้งสองส่วนไปด้วยกันครับผม
1: โอเคค่ะทีนี้ค่ะได้ยินมาว่ามีการแข่งขัน TSAE Auto Challenge ค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆแล้วก็จะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากหลากหลายมหาวิทยาลัยค่ะทีนี้อยากจะให้พี่ซานค่ะช่วยเล่าว่าการแข่งขันนี้เป็นยังไงแล้วก็แข่งเกี่ยวกับอะไรใครสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้บ้างคะ
0: โดยกติกาการแข่งขันของ TSA

E นะครับมันจะไม่ได้เหมือนกับ F1 ที่เราคุ้นเคยกันนะครับที่แบบจะเป็นการควอลิฟายทำเวลานะครับแล้วก็มาออกตัวพร้อมกันในวันสุดท้ายนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการแข่งโดยแบ่งเป็น2หมวดใหญ่ๆก็คือ Static และ Dynamic Event นะครับStatic แปลว่าอยู่นิ่งใช่ไหมครับก็

0: คิดต้นทุนได้ละเอียดครบทุกอย่างหรือเปล่าตรงนี้ทีมที่คำนวณต้นทุนได้ละเอียดครบถ้วนนะครับแล้วก็ภาพรวมราคาออกมาน้อยที่สุดเนี่ยก็จะได้คะแนนที่สูงครับในรายการนี้แล้วก็รายการสุดท้ายของ Static นะครับก็เป็น Business Presentation อันนี้ก็จะคล้ายๆกับการแข่งขัน Business Case ที่หลายๆคนรู้จักนะครับก็จะเป็นการ Pitch เพื่อที่จะมาทำ Marketing หรือขายรถฟอร์มูล่าของเราให้กรรมการฟังนั่นเองนะครับส่วน Dynamic Event นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันที่ให้รถเคลื่อนที่แล้วนะครับก็จะเป็นการแข่งขันสมรรถภาพของตัวรถทั้งหมดเลยนะครับทั้งการวัดความเร่งทางตรงการขับวัดประสิทธิภาพของช่วงล่างการแข่งทําเวลาในหนึ่งรอบเซอร์กิตนะครับแล้วก็การแข่งขันความถึกทนนะครับโดยการวิ่งเป็นระยะนานๆนะครับเพื่อจะทดสอบว่ารถของเราเนี่ยฟังก์ชันนอลแล้วก็โรบัสต์มากแค่ไหนนะครับโดยทีมที่ได้รับคะแนนรวมจากทุกรายการนะครับทั้งไดนามิกแล้วก็สเตติกเนี่ยมากที่สุดก็อันนี้ก็จะเป็นผู้ที่ชนะในรายการแข่งขันไปครับผม
1: ค่ะแล้วสำหรับพี่ซันค่ะคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในการแข่งขันรายการนี้คะ
0: สำหรับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดในรายการนี้ก็คิดว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีในทุกมิติครับเพราะว่าการแข่งขัน Formula Student เนี่ยมันไม่ได้แข่งขันตัดสินด้วยที่ความเร็วของรถเพียงอย่างเดียวนะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนเราเป็นบริษัทรถแห่งหนึ่งอย่างที่บอกนะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยมันจะวัดความสามารถในการพัฒนารถคันหนึ่งตั้งแต่แนวคิดการออกแบบการบริหารงบประมาณครับการจัดการทรัพยากรรวมไปถึงการเสนอทางธุรกิจนะครับจนไปจนถึงการที่เราจะต้องสร้างรถที่สามารถมาลงแข่งแล้วก็ทำผลงานได้จริงในสนามครับตลอดระยะเวลา1 ปีซึ่งทุกการตัดสินใจเนี่ยก็มีผลต่อกันหมดนะครับหากเราออกแบบรถได้ดีแต่ผลิตไม่ทันก็ไม่สามารถแข่งได้นะครับหากเราทำรถเสร็จแต่หากขาดความทนทานก็ไม่สามารถวิ่งจบได้นะครับหรือเราทำรถออกมาได้ดีเสร็จทันมี performance เป็นเลิศนะครับแต่เรากลับพรีเซนต์ดีไซน์คอนเซปต์ให้น่าเชื่อถือไม่ได้คำนวณคอสได้ไม่ละเอียดทำมาร์เก็ตติ้งในการพรีเซนต์บิสเนสได้ไม่ดีเนี่ยรถก็จะขายไม่ออกนะคะแนนในส่วน static event ก็จะหายไปครับซึ่งชมรมเราก็เคยเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นผมมองว่าทีมที่เตรียมตัวได้อย่างรอบด้านแล้วก็รัดกุมที่สุดเนี่ยก็จะเป็นทีมที่ได้ยืนอยู่บนโพเดียมครับผม
1: ค่ะทีนี้ค่ะในการแข่งขันนะคะก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่เกิดขึ้นอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในตอนนั้นทีมมีการจัดการแก้ไขปัญหายังไงบ้างคะ
0: ครับก็อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการแข่งขันนะครับที่มักจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดออกมาเวลาไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นสติในการแก้ปัญหาครับไม่ลนตามสถานการณ์ครับอย่างล่าสุดนะครับในรายการ TSE ปีที่ผ่านมาล่าสุดนะครับเกิดขึ้นตอนแข่งรายการ Endurance นะครับเป็นรายการที่นักขับทุกคนจะต้องขับในแทร็กทั้งหมด22รอบนะครับวัดความถึกของตัวรถนะครับนักขับคนแรกของเราวิ่งไปได้แค่ประมาณ2-3รอบนะครับก็ตอนนั้นเวลาก็กําลังดีนะครับน่าจะคุ้นชินกับแทร็กแล้วยางเริ่มร้อนได้ที่แล้วนะครับเวลาต่อรอบค่อยๆเร็วขึ้นมาทีละนิดนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในตอนนั้นแต่ว่าพอเข้ารอบที่4หรือ5นะครับตอนนั้นมีควันสีขาวออกมาจากท้ายรถครับทุกคนก็ตกใจนะครับคิดว่าเป็นอาการเครื่องฮีทนะครับใจเสียกันเลยนะครับกลัวจะวิ่งไม่จบรายการนี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นก็พยายามตั้งสตินะครับแล้วก็ทําสิ่งที่ทําได้ก่อนนะครับก็คือให้ทางเอนจิเนียร์เนี่ยเรดิโอคุยกับนักขับให้เขาอ่านค่าต่างๆจากเซ็นเซอร์ในเครื่องยนต์นะครับที่เราติดไว้ว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปหรือเปล่าแล้วก็คอยจับอาการเอานะครับว่ามันมีสาเหตุอะไรที่พอจะเป็นต้นตอของปัญหาได้บ้างนะครับส่วนของนักขับเนี่ยแน่นอนพอตัวรถมันเกิดปัญหาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกดทําเวลาได้เต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แน่นอนนะครับแต่ว่านักขับของเราก็ยังสามารถประคับประคองรถนะครับคอยมอนิเตอร์ค่าต่างๆเฝ้าระวังไม่ให้ถึงจุดที่แบบจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายจนถึงต้องหยุดทําการแข่งขันแล้วก็ DNF ไปนะครับซึ่งในฐานะของทีมทํารถนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดมากที่สุดนะครับแต่สุดท้ายครับก็นักขับทั้งสองคนของเรานะครับก็ยังสปิริตนะครับตั้งสติใช้สมาธิสามารถขับตามสภาพลิมิตของรถในวันนั้นได้อย่างเต็มที่นะครับเวลารวมมันจะช้าลงไปบ้างนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่านี่ก็เป็นผลงานที่ดีสุดที่เราจะสามารถทําได้นะตอนนั้นเลยนะครับสุดท้ายก็ยังสามารถเร็วพอที่จะรักษาคะแนนในรายการนี้นะครับแล้วก็ผลงานภาพรวมของทีมก็ยังได้ที่2อยู่นะครับแม้ว่าตัวรถจะเกิดปัญหาในรายการที่มีพอร์ชั่นคะแนนมากที่สุดในการแข่งครับผม
1: เรียกได้ว่าการมีสติก็คือสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างนะคะ
0: ครับผม
1: ทีนี้ค่ะในเรื่องของการเข้าร่วมการแข่งขันตอนที่เข้าทีมเป็นปีแรกกับการแข่งขันครั้งมีความรู้สึกแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ความรู้สึกก็แตก

0: ต่างนะครับตอนที่ผมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ปีหนึ่งนะครับเป็นแค่สมาชิกฝ่ายช่วงล่างครับหน้าที่หลักๆก็คือช่วยงานด้านการเซอร์วิสนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตทีมในช่วงการแข่งขันนะครับซึ่งตอนนั้นผมยังใหม่มากนะครับทั้งในโครงการ Formula Student แล้วก็ในการทำงานเป็นทีมแข่งรถจริงๆครับหลายอย่างก็ต้องคอยเรียนรู้จากพี่ๆเป็นหลักนะครับเราก็จะโฟกัสอยู่กับหน้าที่ของตัวเองรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดแค่นั้นพอนะครับพยายามไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่จะส่งผลกระทบต่อคนอื่นนะครับแต่ว่าในการแข่งล่าสุดนะครับบทบาทของผมก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นในฐานะ Head Engineer ของรถ EV คันแรกของทีมนะครับฉะนั้นมุมมองของผมเลยไม่ได้อยู่แค่ที่ชิ้นงานหรือว่าระบบใดระบบหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเป็นการมองภาพรวมทั้งโปรเจกต์นะครับจากเดิมที่เราจะทำคิดแต่ว่าเราจะทำงานของตัวเองได้ดีหรือเปล่ากลายเป็นเราจะต้องคิดว่าเราจะวางแผนการพัฒนารถคันนี้อย่างไรจะบริหารเวลางบประมาณทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงนะครับด้วยแล้วก็ด้วยความที่รถ EV คันของเรานะครับเป็นคันแรกของทีมเราไม่มีโน้ตฮาวส่งต่อมาเลยนะครับเราเลยต้องตัดสินใจแก้ปัญหาแล้วก็ปรับตัวอยู่ตลอดนะครับซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรหน้าที่หลักๆของผมก็คือการจะต้องพยายามดีดในการหาทางออกนะครับแล้วก็พาทีมเดินหน้าต่อให้ได้ครับก็ถ้าจะให้สรุปความแตกต่างครับระหว่างปีหนึ่งกับปีล่าสุดของผมเนี่ยก็คิดว่าเป็นการเปลี่ยนครับจากหน้าที่รับผิดชอบของงานตัวเองกลายเป็นมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวรถทั้งคันเลยครับผม
1: ทีนี้ค่ะหลังจากการแข่งขันจบลงค่ะคิดว่าสิ่งที่ทีมได้รับกลับมานอกเหนือจากรางวัลคืออะไรคะ
0: ครับก็นอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับในผลงานในสนามนะครับก็คงเป็นการเติบโตของคนในทีมครับตลอดระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมาครับพวกเราไม่ได้เรียนรู้แค่การออกแบบหรือสร้างรถแข่งนะครับแต่ว่าก็ยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นครับการแก้ปัญหาภายใต้ข้อจำกัดต่างๆการสื่อสารการบริหารเวลาความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากจากในห้องเรียนนะครับแล้วก็นอกจากนี้รายการ Formula Student เนี่ยก็ยังทำให้เราได้เห็นครับว่ารถแข่ง1 คันเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความสามารถของแค่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับมันเกิดจากความร่วมมือของคนจำนวนมากที่มีเป้าหมายเดียวกันครับตลอดทางเนี่ยเราต้องคอยช่วยกันแก้ปัญหาสนับสนุนกันผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันนะครับมันทำให้รถเนี่ยไม่ใช่แค่สิ่งที่เราสร้างขึ้นตลอด1 ปีนะครับแต่ผมคิดว่าทีมคำว่าทีมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาตลอดซีซั่นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะติดตัวพวกเราไปตลอดในฐานะวิศวกรหรือว่าคนทำงานในอนาคตแน่นอนนะครับผม
1: เป้าหมายต่อไปค่ะที่อยากจะพาทีม Rapid Amente ไปให้ถึงในปีนี้หรือในรายการ TSAE 2027คืออะไรคะ
0: ครับก็ก่อนอื่นเลยครับในทุกๆปีไม่ว่าผลงานจะออกมาเป็นแบบไหนครับได้ที่เท่าไหร่จะดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงแน่นอนว่าทุกคนจะต้องมี mindset เดียวกันก่อนนะครับก็คือการพัฒนาชมรมให้ดีขึ้นแล้วก็เติบโตต่อไปแล้วก็ชมรมของเราเนี่ยเพิ่งกลับมาทํางานกันนะครับหลังจากช่วงโควิดที่หยุดไปนะครับทําให้ปีนี้เพิ่งเป็นปีที่4นะครับที่เราเพิ่งเริ่มกลับมาทําเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีอีกหลายด้านที่เราสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆนะครับส่วนเป้าหมายสำหรับ TSAE Auto Challenge 2027นะครับก็ด้วยความที่ทีม Rafael Amente ของเรานะครับจบอันดับ2มาถึง3 ปีติดต่อกันแล้วนะครับก็นี่อาจจะเป็นเครื่องพิสูจน์หนึ่งนะครับว่าทีมเราสามารถรักษามาตรฐานการทำงานแล้วก็มีผลงานในเวทีการแข่งขันนี้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าถามว่าเป้าหมายต่อไปคืออะไรก็คงชัดเจนครับว่าเราก็อยากที่จะก้าวข้ามมาตรฐานนี้นะครับแล้วก็ก้าวข้ามเข้าไปอีก1 สเต็ปนะครับก็คือการคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป้าหมายที่ง่ายนะครับเพราะว่าทุกทีมก็ต้องต่างพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ยังไงพวกเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับอาจจะเป็นอีก1 ปีที่พิเศษสําหรับทีม Rapid Amente นะครับก็คือถ้าหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะครับตอนนี้เรามีเป้าหมายที่จะพารถฟอร์มูล่าของเราเนี่ยออกไปแข่งขันในเวทีต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับก็ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินงานนะครับก็อาจจะขออุบรายละเอียดไว้ก่อนนะครับยังไม่บอกว่าเป็นรายการไหนประเทศอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าทุกอย่างลงตัวแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะได้ทราบข่าวจากช่องทางติดต่อก็คือไอจีชมรมราเปเรเมนเต้แน่นอนนะครับ
1: ก็ต้องขอเป็นตัวแทนส่งกำลังใจให้รพิดอเมนเต้เลยนะคะทีนี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะมีการสงสัยเหมือนเลย

0: คะว่าเนื่องจากราพิดอเมนเต้เป็นฟอร์มูลาสตูเดนต์แต่ก็อยากจะรู้ว่าทุกคนชอบดูฟอร์มูลาวันไหมคะแล้วแบบเชียร์ทีมไหนกันบ้างคะถ้าส่วนใหญ่
1: ในชมรมอันนี้ในชมรมใช่ไหมครับหรือว่าตัว
0: ใช
1: ผ
0: ่
1: มเอ
0: ค
1: ง
0: ่ะตัวพี่ด้วยก็ได้ค่ะ
1: อ๋อครับก็ส่วนตัวผมก็เชียร์ทีมแมคลาเรนนะครับ
0: อ่
1: ก็
0: า
1: เพิ่งจะได้แชมป์ปีที่แล้วครับ
0: ทำไมถึงชอบแมคลาเรนเหรอคะ
1: ก็ชอบสไตล์ขับนะครับแล้วก็ความสามัคคีภายในทีมครับคิดว่าตอนนี้เคมีของทีมนี้ก็น่าจะแทบจะดีที่สุดในจากทุกทีมผู้ผลิตครับผม
0: อืมโอเคค่ะคุณผู้ฟังก็น่าจะหายสงสัยเหมือนในไลน์กันแล้วนะคะทีนี้ค่ะก็พี่ซันมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงคนที่กำลังสนใจในชมรมรับผิดอเมนเต้หรือรุ่นน้องในทีมไหมคะ
1: ครับก็สำหรับคนที่กำลังสนใจในชมรมลาพิดาเมนเต้นะครับก็ผมอยากบอกว่าจริงๆแล้วฟอร์มูล่าสตูเดนต์นะครับจากที่เล่ามามันก็ไม่ใช่แค่ชมรมสร้างรถแข่งนะครับแต่เป็นพื้นที่หนึ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่หาไม่ได้ง่ายๆในห้องเรียนนะครับเราไม่จําเป็นต้องเก่งมาก่อนไม่จําเป็นต้องออกแบบรถเป็นมาก่อนมีพื้นฐานอะไรที่แข็งแรงนะครับก็เข้ามาอยู่ในทีมได้นะครับความจริงแล้วสิ่งที่สําคัญกว่าความรู้พวกนี้เนี่ยก็คือความตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็กล้าที่จะลงมือทํานะครับเพราะว่าทุกคนในทีมเนี่ยก็เคยเริ่มต้นจากการไม่รู้มาก่อนเหมือนกันนะครับตลอดเวลาที่อยู่ในทีมก็เราก็จะได้รู้เรื่องวิศวกรรมการฝึกการทํางานเป็นทีมการเจอปัญหาที่ไม่มีคําตอบในตํารานะครับแล้วก็การได้เห็นไอเดียบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เราออกแบบไว้เนี่ยกลายเป็นรถแข่งที่วิ่งได้จริงต่อหน้าเราก็เป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆนะครับส่วนสำหรับน้องๆภายในทีมนะครับพี่ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเทเวลาแล้วก็ความพยายามให้กับลาพิดาเมนเต้ของเรามาตลอดนะครับพี่ก็อยากให้เราเป็นทีมที่แข็งแรงพอที่จะพัฒนาแล้วก็ส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นได้ไปอีกหลายปีนะครับพี่เชื่อว่าเราไม่ได้สร้างแค่รถนะครับแต่รถคันนี้ก็กําลังสร้างพวกเราอยู่เหมือนกันนะครับมันสิ่งที่มันสร้างไว้ในตัวพวกเราผ่านประสบการณ์การทำงานที่เข้มข้นเนี่ยก็คงจะช่วยหล่อหลอมให้เราเติบโตเป็นผู้นำในวันข้างหน้าแล้วก็จะติดตัวพวกเราไปตลอดชีวิตครับผมครับขอบคุณครับ
0: โอเคค่ะก็ตลอดบทสนทนาวันนี้นะคะเราได้เห็นแล้วนะคะว่าทีมรับผิดอเมนเต้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงทีมที่สร้างรถแข่งฟอร์มูล่าสตูเดนต์เท่านั้นค่ะแต่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นิสิตจากหลากหลายสาขาหลากหลายคณะได้เรียนรู้การทํางานจริงตั้งแต่การออกแบบวิศวกรรมการวางแผนธุรกิจการบริหารจัดการทีมไปจนถึงการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันค่ะเบื้องหลังรถแข่ง1 คันนะคะจึงไม่ใช่แค่ชิ้นส่วนหรือเทคโนโลยีแต่ก็คือเป็นเรื่องของความทุ่มเทความร่วมมือแล้วก็การเติบโตของคนในทีมทุกๆคนที่ช่วยกันผลักดันให้รถคันนั้นนะคะออกไปสู่สนามและทําผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะซึ่งสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ของทีมรับผิดอเมนเต้นะคะที่ให้พวกเราชาวมนุษยลานะคะได้รับฟังในวันนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอเป็นตัวแทนเป็นกําลังใจให้ทีมนะคะประสบความสําเร็จในการแข่งขัน TSAE Auto Challenge ในปีหน้ารวมถึงเป้าหมายต่างๆที่ทางทีมตั้งใจไว้นะคะ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะก็ถ้าคุณผู้ฟังนะคะมีคําถามเพิ่มเติมหรือสงสัยตรงไหนสามารถติดต่อพี่ซันได้ช่องทางใดบ้างคะ
1: ครับก็เป็น IG ชมรมเลยนะครับผม CU ลาเปตาเมนเต้ครับ
0: โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ซันมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเรื่องราวที่น่าสนใจของชมรมค่ะสำหรับใครที่มีเรื่องราวอยากมาเล่าแบบนี้นะคะหรือมีข้อเสนอแนะติชมรายการเพิ่มเติมก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่อินบ็อกซ์เพจมนุษย์จุฬานะคะแล้วมาลุ้นกันค่ะว่ามนุษย์จุฬาสัปดาห์หน้าจะเป็นใครสำหรับวันนี้ไลลาและพี่ซันก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน

0: ให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์สัปดาห์ละ1ครั้งเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ค่ะดิฉันด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นประจำที่เราจะกลับมาพบกันค่ะและในโอกาสนี้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านจากสถานีวิทยุกรมพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยค่ะเป็นการร่วมมือนำรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์ตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติค่ะ 7:30 น.ถึง 8:00 น.ค่ะรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเป็นรายการที่เรากลับมาพบกันเพียงแค่สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นค่ะในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายก็ตามคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำงานอยู่หรือว่าจะพักผ่อนอยู่กับบ้านก็ขอให้รายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในทุกที่ที่คุณผู้ฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะขับรถไปทำงานไปทำธุระปะปังที่ไหนหรือว่าพักผ่อนทำงานบ้านอยู่กับบ้านลองเปิดคลื่น FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรามีรายการตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นโดยมีรายการที่หลากหลายค่ะทั้งทางสังคมประเพณีวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองหลากหลายรายการที่คุณผู้ฟังสามารถจะเลือกติดตามได้สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะติดตามรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยนะคะรูปแบบรายการของเราเป็นการนำเรื่องราวมาพูดคุยให้สบายใจหรือเรื่องราวก็สามารถจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำงานอะไรอายุเท่าไหร่หรือว่าอาชีพอะไรยังเรียนหนังสืออยู่หรือว่าเกษียณแล้วอยู่ที่บ้านนะคะเรื่องราวที่ผู้ดำเนินรายการได้นำมาพูดคุยบอกเล่ากันเนี่ยก็นำมาจากข้อมูลจากหลากหลายแหล่งค่ะข้อมูลส่วนหนึ่งก็นำมาจากผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นะคะหรือว่าก็นำมาจากบทความที่แปลมาจากตำราทั้งในและต่างประเทศและอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากประสบการณ์ของผู้จัดรายการเองนำมาบอกเล่าคุยกันค่ะและรายการของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยค่ะเราเป็นคลื่นสังคมเพื่อคลื่นความรู้เพื่อสร้างประโยชน์เพื่อสังคมค่ะผู้ดำเนินรายการทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นคณาจารย์เป็นบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งสิ้นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไปมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเล่าเรื่องให้ความรู้คุณผู้ฟังนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะมีส่วนร่วมกับรายการนะคะหรือแม้แต่รายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเสนอแนะอยากจะรับฟังข้อมูลเรื่องราวอยากจะให้ทีมงานหาข้อมูลเรื่องราวอะไรมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็สามารถติดต่อกับผู้จัดได้นะคะติดต่อได้ทั้งทางอีเมลค่ะติดต่อได้ที่ joyjula@gmail.com หรือ joy.r@jula.ac.th ค่ะหรือจะส่งไลน์มาก็ได้นะคะ0858766668 0858766668ที่ผ่านมาทีมงานของเราและผู้จัดเองก็ได้รับคอมเมนต์ได้รับการแสดงความคิดเห็นจากคุณผู้ฟังหลากหลายมากเลยค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณไว้ณที่นี้เลยนะคะที่เราดีใจนะคะที่รายการเรามีคนฟังแล้วก็เกิดประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยประโยชน์อาจจะไม่ได้ใช้ในทันทีค่ะแต่คุณผู้ฟังบอกว่ารู้สึกติดตามแล้วรู้สึกเป็นเพื่อนรู้สึกได้ประโยชน์เอาไปปรับใช้ได้ก็ผู้จัดและทีมงานก็ดีใจก็ขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะมีส่วนร่วมเสนอแนะก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะทางรายการเราจะมีของที่ระลึกเป็นสูวีเนียร์เล็กๆน้อยๆส่งให้กับคุณผู้ฟังแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน

ายน2569เรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะแล้วก็มั่นใจว่าเรายังไม่เคยได้คุยเรื่องราวแบบนี้กันมาก่อนเท่าไหร่มากนักจริงๆแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะเอมันไม่ใช่ฤดูกาลวันวาเลนไทน์ทำไมพูดถึงเรื่องความรักแต่มันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะคนหนุ่มสาวแต่ความรักเนี่ยมันจะอยู่คู่กับคนทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยเลยค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจนะคือคนที่สูงวัยแล้วอะค่ะคนที่สูงวัยแล้วอายุอาจจะ50อัพแล้วแต่ทำไมยังต้องพูดถึงความรักอยู่ความรักมีหลากหลายรูปแบบนะแต่วันนี้ประเด็นที่จะนำมาพูดคุยกันเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการหาชีวิตคู่ในวัย50อัพเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยเราเนี่ยอัตราสัดส่วนการหย่าร้างหรือว่าการแยกกันอาจจะมีตัวเลขไม่สูงเท่ากับทางยุโรปหรืออเมริกาอาจจะเป็นด้วยวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่เรามีความแตกต่างกันแต่ว่าในวัฒนธรรมของคนยุโรปหรือคนอเมริกาเนี่ยการแยกจากกันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติแล้วพอแยกจากกันแล้วจากการแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันแล้วหย่าร้างแยกจากกันแล้วเนี่ยเขายังคงเป็นเพื่อนกันนะเขาไม่ได้เป็นศัตรูกันเหมือนกับในเมืองไทยเนี่ยถ้าแยกหย่าร้างส่วนใหญ่ก็จะห่างกันไปไม่มองหน้ากันไปเลยหรือไม่ก็มีความขัดแย้งอะไรมีความรุนแรงในระดับที่แตกต่างกันไปวันนี้เนี่ยดิฉันได้ข้อมูลมาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งค่ะได้ฟังแล้วก็น่าสนใจนะก็เลยลองนำมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้แล้วก็เลยนำมาเล่าให้เพื่อนฟังค่ะช่อง YouTube ชื่อช่องคุยกับใจทุกวันนะเขาได้พูดถึงเรื่องของการหาคู่ชีวิตในวัย50อัพไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเพราะอะไรถึงน่าสนใจเพราะว่าในหลายๆประเทศตอนนี้นะคะเราเข้าสู่ในยุคของผู้สูงวัย Aging Society ในไทยเองแล้วในญี่ปุ่นแล้วก็ในหลายๆประเทศเนี่ยเราเข้าสู่ภาวะประชากรในประเทศเนี่ยเป็นคนสูงวัยคือมีอายุยืนยาวขึ้นและในผู้สูงวัยนั้นนะคะบางส่วนนะก็อาจจะอยู่เป็นครอบครัวมีคู่ชีวิตยังไม่ได้แยกจากกันไปแต่ในบางส่วนค่ะก็อยู่คนเดียวแบบสูงวัยอาจจะเป็นเพราะว่าการหย่าร้างหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคู่ชีวิตจากไปก่อนเวลาที่ควรจะเป็นก็เลยต้องทำให้อยู่คนเดียวเพราะอยู่คนเดียวไปนานๆนานๆเนี่ยนี่คือแล้วการหาคู่ชีวิตในวัย50อัพเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมแล้วมันจะต้องมาคำนึงอะไรบ้างแล้วสังคมไทยจะยอมรับได้ไหมอันนี้ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะในมุมมองของวัฒนธรรมของคนไทยเรานะคะว่าคนอายุมากๆแล้วโดยเฉพาะทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะพออายุ 50-60 อัพแล้วเนี่ยอยู่คนเดียวมานานพอจะไปเริ่มมีความรักมีชีวิตคู่หรือไปหาคู่ชีวิตเนี่ยก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นที่เฝ้ามองตั้งแต่คนในครอบครัวเลยนะไม่ใช่คนนอกนะคนในครอบครัวเองนะการจะเปิดรับยอมรับกันก็เป็นเรื่องที่ยังถือว่ายากอยู่นะในวัฒนธรรมคนไทยว่าโอ้โหอายุจัง50ยังพอได้นะ60 70 80หลายคนบอกจะโล่งๆอยู่แล้วจะไปหาคู่ชีวิตมาทำอะไรเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยได้ข้อมูลนะมาลองวิเคราะห์ดูก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอายุขนาดไหนก็ผู้จัดเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราก็จะไปถึงช่วงวัยที่เรา50 60 70หรือใดๆก็ตามหลายท่านโชคดีนะที่ยังมีคู่ชีวิตอยู่ด้วยแต่หลายท่านก็อยู่คนเดียวแบบเดียวดายอยู่กับลูกกับหลานจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเขาก็หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องคิดเรื่องนี้แล้วไปวัดไปเข้าวัดได้แล้วเห็นไหมคะแต่พอคนสูงวัยเนี่ยไปมีแฟนไปหาคนที่รู้ใจถูกใจเนี่ยก็จะถูกสังคมมองอีกแบบหนึ่งสังคมไทยยังมองว่าอายุจนป่านนี้แล้วจะไปหามาทำไมไม่ไปวัดเข้าวัดได้แล้วเห็นไหมคะเรื่อง

ที่น่าสนใจทีเดียวว่าทำไมคนไทยส่วนใหญ่ถึงมองแบบนั้นวันนี้เราก็เลยนำเรื่องราวของการหาคู่ชีวิตในวัย50อัพมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันค่ะว่าเราจะมีมุมมองอย่างไรนะคะการเช็คเราจะเช็คให้มั่นใจอย่างไรว่าถ้าเราสูงอายุแล้วเนี่ยเราจะมีความรักครั้งใหม่ในวัยเกษียณแล้วเนี่ยเราจะหาใครมาเป็นคู่ชีวิตมาเติมเต็มหรือจะกลายเป็นภาระที่จะมาบั่นทอนวันนี้เรามีแนวทางในการพิจารณาในการตรวจสอบนะเขาเรียกว่าเป็นเข็มทิศในใจเลยนะเป็น5สัญญาณเตือนเลยค่ะก็เลยผู้จัดเห็นว่าเออมันมีประโยชน์นะเพราะว่าถึงแม้ว่าในอนาคตเผื่อว่าคู่ชีวิตเราเนี่ยจากเราไปก่อนวัยอันควรแล้วเราก็จะต้องอยู่คนเดียวพอถึงเวลานึงอาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตเราเอ๊ะเราลูกหลานจะรับได้ไหมสังคมจะรับได้ไหมตัวเราเองจะรับได้ไหมหรือเราไม่ต้องการแล้วหรือว่าเราอยากจะอยู่คนเดียวเดี๋ยวลองดูนะคะอันนี้เป็น5สัญญาณเตือนที่เราควรจะมีความรักใหม่มาเป็นคู่ชีวิตหรือจะกลายมาเป็นภาระกันแน่คนที่เขาห่วงใยเราไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือคนรู้จักหรือใครเขาก็เกรงว่ามันจะกลายมาเป็นภาระมากกว่าจะมาเป็นคู่ชีวิตดังนั้น5สัญญาณเตือนอันเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันคิดวิเคราะห์ไปนะคะว่าเออมันน่าจะเป็นจริงนะอันที่หนึ่งเลยนะถ้าเราอายุมากแล้วเนี่ย50 60 60ไปแล้วเนี่ยนะคะแต่เราอยู่คนเดียวมานานคู่ชีวิตเราอาจจะจากไปก่อนเวลาอันควรหรือว่าอาจจะแยกละหย่าร้างกันไปนานแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลยนะเราต้องสำรวจดูแรงจูงใจว่าการที่เราจะมีรักใหม่มีคู่ชีวิตใหม่เนี่ยมันเป็นรักจริงๆหรือว่าแค่กลัวเพราะว่าเราเหงาเอาง่ายๆว่าอาจจะแค่กลัวความเหงาคือคนแก่หรือคนสูงอายุอะค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณนะคือชีวิตว่างเปล่ามีเวลาเหลือเยอะแยะบางคนก็เหงาแต่ไม่กล้าจะพูดคำว่าเหงาออกมาเพราะว่าอุ๊ยมันอายุมากเกินไปจะมาพูดว่าเหงาอะไรมันจะกลายเป็นไม่มีวุฒิภาวะเป็นสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่กล้าจะบอกใครเลยนะว่าตัวเองเหงาแล้วก็ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำกับเพื่อนกับฝูงอะไรเรื่อยเปื่อยไปแล้วก็จะบอกว่าไม่เหงาหรอกนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ผู้สูงอายุเองเนี่ยไม่กล้าจะบอกออกมาตรงๆดังนั้นถ้าผู้สูงอายุคิดที่จะมีใครสักคนนึงเข้ามาในชีวิตเราในช่วงอายุ60ไปแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยนะต้องถามตัวเองก่อนถามอย่างซื่อสัตย์ด้วยนะคะว่าเราต้องการเขาเข้ามาเพราะว่าเรารักในตัวตนของเขาคนนั้นหรือว่าเป็นเพราะว่าเราอะกลัวไอ้ความเหงากลัวไอ้ความโดดเดี่ยวเดียวดายเพราะว่าถ้าหากเราเริ่มต้นด้วยความกลัวแล้วเนี่ยเรามักจะยอมปิดตาข้างนึงเลยนะเพื่อที่จะมองข้ามไอ้สัญญาณเตือนภัยต่างๆเพื่อที่จะให้มีใครสักคนนึงมาอยู่กับเราด้วยแล้วสุดท้ายนะมันก็จะนำไปสู่ความเหนื่อยล้ายิ่งกว่าเดิมตอนอยู่คนเดียวอันนี้คือให้สำรวจแรงจูงใจของตัวเองนะคะว่าเรากลัวเหงาที่จะอยู่คนเดียวเลยอยากจะหาใครสักคนหนึ่งหรือว่าเรารักในตัวตนของเขาคนนั้นจริงๆไอ้คำว่ารักในตัวตนของเขาคนนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุอะค่ะเราจะหลงสมมุตินะว่ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราเข้ามาในรูปแบบไหนก็ตามมาดูแลถามไทยกินยาหรือยังซื้อขนมมาฝากคุยเป็นเพื่อนเขาไม่ได้จะเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์อะไรแอบแฝงซึ่งเราไม่รู้แต่การเข้ามามันดูดีไปหมดเลยมันทำให้เรามีเพื่อนคุยหรืออาจจะพาเราไปหาหมออาจจะพาเราไปตลาดเป็นเพื่อนทำกิจกรรมร่วมกับเราคือดูเหมือนเป็นเพื่อนที่มาช่วยเราทำอะไรแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ลึกๆในมากกว่านั้นเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะคะอันนี้ผู้สูงอายุหลายคนนะก็จะตกเป็นกับดักจกตกเป็นเหยื่อให้กับคนที่เข้ามาในชีวิตเพราะคิดว่าเขามาเติมเต็มเขามาช่วยเหลือเขามาเป็นเพื่อนเขามาปรารถนาดีคือคนพวกนี้เขาจะยังไม่พูดลึกๆว่าเขาต้องการอะไรก็ต้องใช้เวลาจนผู้สูงอายุเนี่ยแบบไว้วางใจแล้วอะเชื่อมั่นแล้วเชื่อใจแล้วอะแล้วสเต็ปต่อมามันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นจากไอ้ความเชื่อใจนี่แหละดังนั้นเนี่ยผู้สูงอายุถ้าจะมีใครเข้ามาในชีวิตสักคนนึงนะอันแรกเลยนะคะต้องดูว่าเราอะรับเราต้องการเขาเพราะว่าตัวตนของเขาจริงๆ

หรือว่าเรากลัวความโดดเดี่ยวเรากลัวความเหงาเลยอยากจะได้ใครมาอยู่ด้วยสักคนนะอันที่สองนะให้สังเกตนะคะสังเกตเรื่องสุขภาพและนิสัยว่าเราต้องการจะหาคู่คิดจริงๆหรือจะหาพยาบาลมาดูแลเราจริงๆในวัย 50-60 เนี่ยร่างกายคนเราไม่ว่าหญิงหรือชายนะคุณผู้ฟังก็จะเริ่มเสื่อมถอยเราคือโรคอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมันก็จะเกิดขึ้นเบาหวานความดันอะไรก็ตามนะคะกระดูกหลังก็ไม่ดีแล้วร่างกายก็จะแบบว่าไม่แข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวเหมือนตอนหนุ่มสาวแล้วร่างกายเสื่อมถอยแล้วเอ๊ะแล้วทำไมเขายังจะมาชื่นชมยังจะเข้ามาในชีวิตเราอีกต้องสังเกตเรื่องสุขภาพและเรื่องนิสัยค่ะคือต้องแยกให้ชัดเจนว่าคนที่จะก้าวเข้ามาเนี่ยเขามองหาคู่คิดหรือว่าเขามองหาพยาบาลส่วนตัวเขาให้มาคอยจัดยาให้มาดูแลยามเจ็บป่วยถ้าเราย้อนไปในอดีตนะคะเราจะเห็นว่าคนต่างชาติเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะคะเขาจะมองว่าผู้หญิงไทยเนี่ยดูแลครอบครัวดีเขาก็จะเกษียณในเมืองไทยแล้วก็มาหาแต่งงานกับผู้หญิงไทยเพื่อหวังจะให้ผู้หญิงไทยดูแลตอนอายุมากคือต่างชาติพวกนี้จำนวนหนึ่งนะเขาอาจจะไม่นี่คือในอดีตนะคะเขาอาจจะมีเงินประกันแต่เขาคิดว่าเงินที่เขาเหลือสุดท้ายในชีวิตเนี่ยการมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่าครองชีพมันต่ำเนี่ยเขาจะสามารถมีชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่ในนานถ้าเขาแต่งงานกับผู้หญิงไทยเงินที่เขามีเนี่ยผู้หญิงไทยก็คิดว่าได้สามีฝรั่งก็มีเงินเยอะมาดูแลแล้วก็ดูแลโดยผู้หญิงไทยก็ดูแลคู่ที่มีชีวิตอยู่กันดีก็ดีไปนะแต่ก็มีนะที่สุดท้ายก็มีปัญหาต่อกันก็เยอะแยะมากมายดังนั้นในข้อนี้เราต้องกลับมาดูนะคะว่าพออายุมากแล้วเนี่ยเราต้องการคนที่มาเป็นคู่คิดหรือว่าเรามองหาพยาบาลส่วนตัวกันแน่พยาบาลส่วนตัวคืออะไรคะมาคอยดูแลตอนแก่มาจัดยาให้มาดูแลตอนเจ็บป่วยดังนั้นเนี่ยต้องเช็คดูนะคะว่าการดูแลตัวเองนะเช็คเรื่องการดูแลตัวเองว่าคู่ชีวิตที่ดีเนี่ยในยามแก่เนี่ยควรจะรับผิดชอบสุขภาพของตัวเองนะไม่เอาไอ้ความประมาทมาเป็นภาระของอีกฝ่ายหนึ่งความประมาทคืออะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความประมาทเช่นสูบบุหรี่ดื่มบ่อยเที่ยวดึกทำอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพเสร็จแล้วก็เอาไอ้ผลที่เกิดมาแบ่งเป็นภาระให้กับคู่ชีวิตคอยดูแลเพราะความเจ็บป่วยในเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดก่อนวัยเห็นไหมคะต้องเช็คเรื่องนิสัยด้วยนะคือคนวัยเนี้ยคนที่อายุ 50-60 อัพเนี่ยลักษณะนิสัยเขาเรียกว่าเป็นคอนกรีตที่มันเซตตัวแล้วอะค่ะคือมันเปลี่ยนยากค่ะคุณผู้ฟังหากต้องใช้เวลาที่เหลือไปกับคู่ชีวิตแล้วก็ต้องไปตามล้างตามเช็ดเพราะว่าทะเลาะกันเรื่องเดิมๆเพราะหวังจะให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยอันนี้ยากมากอันนี้มันจะไม่ใช่ชีวิตคู่แล้วนะดังนั้นก่อนจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับใครเนี่ยต้องเช็คเรื่องนิสัยให้ดีว่าเขาอยู่มาจนแก่ปูนี้แล้วเนี่ยนิสัยจริงๆของเขาเนี่ยเป็นยังไงเออแล้วมันมีวิธีทดสอบนะก็คือต้องลองสังเกตดูว่าในวันที่เขาไม่สบายเนี่ยเขาจัดการตัวเองยังไงเขามีลูกหลานพาไปหาหมอไหมและถ้าเขามีคู่ชีวิตใหม่ขึ้นมาลูกหลานเขาจะยังดูแลไหมหรือเขามีเงินที่จะจ้างพยาบาลมาดูแลเขาไหมแล้วก็ไปสังเกตในวันที่เขาแบบโกรธมากโมโหมากเขาแสดงออกยังไงเขาวายก้าวร้าวเสียงดังทำร้ายข้าวของหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะเพราะว่าก่อนที่จะตัดสินใจย้ายไปอยู่ด้วยกันไปใช้ชีวิตคู่กันในยามที่อายุมากแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไม่ได้นะมันเปลี่ยนเขาไม่ได้อย่าไปหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปมันไม่มีทางเปลี่ยนได้อะถ้ายอมรับกันได้นั่นแหละเราก็จะอยู่กันรอดในช่วงปลายของชีวิตนี่คือสิ่งที่ต้องสังเกตเลยนะอันที่สามค่ะอันนี้สำคัญมากเลยเขาเรียกว่าเป็นให้กางสมุดบัญชีชีวิตเลยนะกลางสมุดบัญชีชีวิตคืออะไรคือเรื่องเงินทองแล้วก็เรื่องมรดกอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญเลยนะเรื่องเงินเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุอันดับแรกๆเลยนะที่ทำให้รักครั้งใหม่เนี่ยมันพังทลายลงในคนสูงวัยเรื่องเงินเนี่ย

อย่าคิดว่าเอ๊ะเราสูงอายุแล้วเรามีเงินบำนาญส่วนใหญ่คนสูงอายุจะมีเงินก้อนสุดท้ายเก็บไว้กินไว้ใช้ในยามเกษียณเนี่ยนะแล้วพอไปเริ่มมีความรักใหม่เราผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็มักจะคิดว่าต้องไปดูแลเขาสมมุติถ้าเป็นผู้สูงอายุผู้ชายเนี่ยแล้วไปหาคู่ชีวิตที่เป็นเด็กกว่าเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนเลยนะมันกลายเป็นว่าผู้ชายจะต้องไปรับผิดชอบภาระอะไรต่างๆเขาอาจจะยังต้องการใช้เงินมากหรือใดๆก็ตามอันนี้สำคัญมากสุดท้ายนะเงินที่มีเหลือเก็บไว้ใช้ในยามแก่เนี่ยมันก็จะหมดไปกับภาระที่กลายมาที่คิดว่าเขาจะรักเราแล้วเราก็ไปเปย์ให้เขาจ่ายให้เขาอันนี้สำคัญมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคู่ชีวิตที่มาในวัยเกษียณเนี่ยต้องดูเลยว่าเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นสาเหตุอันดับแรกๆเลยทำให้รักครั้งใหม่มันพังลงมันต้องชัดเจนแล้วก็สำคัญนะชัดเจนยังไงคะสมมุติว่าเราตัดสินใจจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเราก็ต่อให้เป็นสูงวัยทั้งคู่นะหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้สูงวัยและอีกฝ่ายหนึ่งเด็กกว่าอย่างนี้นะคะต้องชัดเจนในการแยกกระเป๋าเงินต้องคุยให้เคลียร์เลยก่อนที่จะตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะว่าต้องเคลียร์ทรัพย์สินว่าทรัพย์สินอะไรที่เรามีมาก่อนที่เราจะมาตัดสินใจแต่งงานจดทะเบียนหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนก็ตามนะคุยให้เคลียร์ว่าทรัพย์สินที่มีมาก่อนหน้านี้มันคือทรัพย์สินส่วนตัวที่เราต้องการจะเก็บส่งต่อไว้ให้ลูกหลานนะอย่าหวังว่าคือเราจะไม่พูดต่อว่าบางทีเขามาใช้ชีวิตอยู่กับเราเนี่ยเขาอาจจะหวังเขาเห็นว่าเรามีมรดกมีทรัพย์สินสุดท้ายแล้วแต่งงานแต่งการกันไปเดี๋ยวก็จากกันไปแล้วมรดกทรัพย์สินมันก็จะตกทอดมาถึงเขาอันนี้ต้องตกลงกันให้เข้าใจเลยนะเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยหรือแม้แต่การมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยย้ายบ้านมาอยู่ด้วยกันหรือจะไปซื้อบ้านใหม่อยู่ด้วยกันก็ตามนะค่าใช้จ่ายส่วนกลางเนี่ยมันต้องแฟร์ใครจะเป็นคนจ่ายค่าอะไรมันไม่ควรจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมาแบกรับค่าใช้จ่ายอยู่เพียงฝ่ายเดียวนะแต่คนไทยอ่ะผู้ชายมักจะแสดงความรับผิดชอบจ่ายนู่นจ่ายนี่มันให้นั่นให้หมดเลยแต่พออายุมากขึ้นแล้วเรามามีแฟนตอนอายุมากเนี่ยมันก็ไม่แฟร์นะจริงๆควรจะตกลงกันว่าใครเป็นคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟใครจ่ายค่าอาหารเวลาไปเที่ยวใครจะเป็นคนจ่ายอาจจะต้องตกลงกันให้ดีถ้าไม่ตกลงกันและยอมให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจ่ายอยู่เพียงฝ่ายเดียวเลยอันเนี้ยในระยะยาวก็จะมีปัญหาค่ะมันยากมากเลยนะแล้วก็ที่สำคัญก่อนจะตัดสินใจหอบเสื้อผ้าย้ายมาอยู่ด้วยกันนะต้องตรวจเช็คให้ดีเลยนะคะเรื่องเนี้ยเช็คอะไรคะเช็คหนี้สินค่ะต้องกล้าถามกันตรงๆเลยนะว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเฮ้ยคุณมีหนี้สินอะไรติดตัวมาหรือเปล่ามีภาระที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูใครอยู่ไหมลูกหลานเนี่ยแล้วคุณมีรายได้วัยเกษียณที่จำกัดเนี่ยการที่เราจะไปแบกรับหนี้ของคนอื่นมาเนี่ยมันกลายเป็นภาระอย่างชัดเจนเลยนะคะบางทีแบบรักกันแรกๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดูแลให้เดี๋ยวพี่จ่ายให้สุดท้ายแล้วมันเป็นระยะยาวนะเดี๋ยวก็มีค่าใช้จ่ายของลูกของหลานต้องดูแลคนนั้นคนนี้มันเป็นภาระหนี้สินที่ติดตัวเขามาแล้วเราก็ต้องแบกรับไปด้วยอันเนี้ยถ้าไม่คุยกันไว้สุดท้ายก็จะพังทุกรายค่ะและต่อมาค่ะคือเรื่องของความโปร่งใสโปร่งใสเรื่องอะไรคะคือเรื่องเงินไงเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยจริงๆเลยนะความรักเนี่ยความรักที่เติบโตมาในสถานการณ์เงินที่มันโปร่งใสเนี่ยมันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเบาสบายอะค่ะมันไม่ต้องกังวลมันไม่ต้องมาระแวงกันเพราะว่าเธอก็มีส่วนของเธอฉันก็มีส่วนของฉันต่างคนต่างมีทรัพย์สินของตัวเองมาเรามาตกลงกันว่าบางครั้งฉันจ่ายบางครั้งเธอจ่ายไม่ปล่อยให้เป็นภาระใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันเนี้ยมันจะทำเขาเรียกว่าโปร่งใสไม่มีการหมกเม็ดสุดท้ายเดี๋ยวก็มาขอเดี๋ยวก็มาขอเอาไปให้หลานเอาไปให้ลูกเอาไปให้น้องเอาไปให้พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาระที่ต่อเนื่องสุดท้ายมันก็แบกรับกันไม่ไหวแล้วมันความสุขในครอบครัวในบ้านปลายชีวิตแทนที่จะมีความสุขมันก็ไม่มีนะคะอันที่สี่ค่ะสำคัญมากเลยนะถ้าจะมีคนรักคู่รักในวัยเนี้ยกำแพงเลยนะเขาเรียกว่าเป็นกำแพงลูกหลานและคนรอบข้างเราจะเห็นว่าความรักครั้งใหม่ในวัยเกษียณในวัยสูงอายุเนี่ยมันคือการควบรวมกิจการเลยนะคุณผู้ฟังควบรวมกิจการของสองครอบครัว

วเลยเพราะต่างคนอายุกันมากกันแล้วไงคือต่างคนต่างมีประวัติศาสตร์มีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องอีลุงตุงนางนัวเนี่ยลูกหลานเลยล้วนต่างคนต่างมีครอบครัวมันเหมือนสองกิจการมาควบรวมกันเลยนะดังนั้นความสงบในบ้านเนี่ยสำคัญมากเลยนะถ้าหากรักใหม่เนี่ยมันทำให้เราต้องเกิดความแตกแยกลูกหลานทะเลาะกันทำไมพ่อจะต้องหาคนใหม่มาอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วทำไมแม่จะต้องมีคนใหม่คือลูกหลานเขาไม่เข้าใจมันก็จะทำให้บ้านที่เคยสงบสุขลุกเป็นไฟมันอาจจะเป็นการนำพายุเข้าบ้านก็ได้นะถ้าเราจะเอาคนใหม่เกิดการยอมรับการเกิดความเข้าใจเนี่ยมันยากมากเลยนะที่จะทำให้ลูกหลานเนี่ยเขาเข้าใจว่าพ่อแม่ต้องการคู่ชีวิตมาเพราะอะไรเพราะลูกหลานเขาจะมองว่าเดี๋ยวจะมาแย่งทรัพย์สินเขาเดี๋ยวจะมาสร้างปัญหาให้เขาแล้วจะทำให้พ่อลำบากนะพ่อต้องไปดูแลเขาพ่อต้องไปแบ่งเงินให้เขาอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องคุยกันให้เคลียร์ให้ชัดแล้วมันก็ยากในการสร้างความเข้าใจด้วยนะดังนั้นเนี่ยกำแพงลูกหลานและคนรอบข้างในบ้านของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่สำคัญมากเลยนะคือมันควรจะสื่อสารกันแบบตรงไปจะมาในบทบาทไหนเขาจะอยู่ส่วนไหนคือสิ่งเหล่านี้เพื่อจะลดความระแวงความวิตกของญาติของลูกของหลานว่าเอ้ยเขาจะมาหลอกพ่อแม่หรือเปล่าเขาจะมาทำให้เป็นภาระในอนาคตหรือเปล่าอันเนี้ยเราคิดแล้วเราก็ต้องคุยเคลียร์กับลูกหลานให้ชัดนะว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราในตอนที่เราอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเขาจะไม่ได้มาหลอกเรานะเราจะมีเหตุเราจะมีการวางแผนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรยังไงอันนี้สำคัญมากเลยไม่งั้นน่าจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาใหม่ด้วยในครอบครัวนะสุดท้ายนะคะอันที่5ค่ะเราต้องเขาเรียกว่ามันเป็นบทพิสูจน์การอยู่ร่วมกันเลยนะเขาเรียกว่า daily life ค่ะก็คือคนอายุขนาดเนี้ยนะเราจะต้องมีใครใหม่เข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าเราจะไปอยู่บ้านเขาหรือเขาจะมาอยู่บ้านเรานะคือการแชร์พื้นที่ส่วนตัวในวัยที่แบบเรามีอาณาจักรส่วนตัวมานานแล้วอะชีวิตมันจะง่ายขึ้นไหมหรือว่ามันจะยากขึ้นมันก็คือไอ้ความเบาสบายส่วนตัวนี่แหละถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันแล้วเฮ้ยมีใครมาในชีวิตเราแล้วแบบเฮ้ยชีวิตมันง่ายขึ้นน่ะมันเหมือนนั่นมันคือรางวัลชีวิตเลยนะถ้าเราได้คู่ชีวิตตอนอายุมากแล้วมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นไม่ต้องมาคอยจับผิดเรารู้สึกเป็นเพื่อนปรึกษาหาหรือพูดคุยอันนี้มันคือของขวัญในชีวิตเลยนะถ้าใครเจอคู่ชีวิตแบบนี้ในช่วงบั้นปลายแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดมาทำให้เฮ้ยเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขารู้สึกเป็นภาระทางใจเป็นภาระทางอารมณ์อันเนี้ยมันเหมือนกับแทนที่จะมีความสุขในช่วงปลายนะสุดท้ายอยู่คนเดียวซะดีกว่านะคะการมีเป้าหมายร่วมกันในชีวิตคู่มันจึงเป็นสิ่งสำคัญนะเช่นอาจจะวางแผนไปเที่ยวด้วยกันทำสวนท่องเที่ยวด้วยกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมีแผนที่จะจ้างคนมาดูแลมีเงินมากพอที่จะจ้างพยาบาลมาดูแลไม่ปล่อยให้เป็นภาระของอีกฝ่ายนึงเรื่องนี้สำคัญมากเลยค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะจะขอสรุปนะคะว่าการที่เราจะมีชีวิตคู่ในช่วงที่เราเกษียณแล้วเนี่ยเป็นชีวิตใหม่อาจจะต้องขอสรุปเช็คหน้าเช็ค4เหตุผลที่มันควรจะต้องทำให้ชีวิตเราสมดุล นะคะในวัยเกษียณที่เราจะมีคู่ชีวิตใหม่นะ4ความสมดุลที่ควรต้องเช็คหรือตรวจสอบก่อนอันที่1เลยนะต้องมีความสมดุลทางกายถ้าเราจะมีคู่ชีวิตใหม่ตอนที่เราอายุมากแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองได้ดีไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปเป็นภาระของอีกฝ่ายหนึ่งมันต้องพร้อมที่จะดูแลซึ่งกันและกันประคองไปด้วยกันได้นะอันที่2ให้เช็คความสมดุลทางทรัพย์สินค่ะเรื่องเงินเรื่องทองต้องโปร่งใสไม่เบียดบังมรดกทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งของลูกของหลานต่างคนต่างแฝงว่าเธอจ่ายเรื่องนั้นฉันจ่ายเรื่องนี้หนี้สินเธอมีไหมฉันมีไหมอะไรอันนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดเลยนะคะอันที่3ค่ะมีความสมดุลทางพื้นที่หมายความว่าเคารพในพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ยอมรับนิสัยที่มันแตกต่างกันเราต้องยอมรับสิ่งใหม่เข้ามาเขาอาจจะนอนกรนเสียงดังเขาอาจจะเป็นคน
เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงไหมอย่างเงี้ยต้องยอมรับกันให้ได้ไม่งั้นมันก็จะอยู่กันลำบากเพราะจะหวังว่าให้ใครคนใดคนหนึ่งมาเปลี่ยนตัวเองในวัยเนี่ยมันเปลี่ยน

0: ยากค่ะและสุดท้ายเลยนะคือความสมดุลทางใจค่ะเรามีเป้าหมายร่วมกันที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นทุกวันยิ้มด้วยกันทุกวันทำกิจกรรมใหม่ๆด้วยกันทุกวันเป็นเพื่อนกันไปหาหมอเป็นเพื่อนกันไปดูหนังฟังเพลงแบบเนี้ยมันจะทำให้ชีวิตในช่วงปลายเป็นชีวิตคู่ที่มีความสุขเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นวันนี้ดิฉันฝากไว้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทำให้เราดูแลตัวเองให้แข็งแรงขึ้นหัวเราะได้บ่อยขึ้นบ้านดูสว่างสวยขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าจะเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงค่ะวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยนำเรื่องราวที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่อาจจะสูงวัยหรือเตรียมตัวสูงวัยและลองตัดสินใจดูนะว่าเอ๊ะเราเหมาะกับการอยู่คนเดียวหรือสักวันนึงเราอาจจะเจอใครที่เข้ามาในชีวิตหวังว่าข้อมูลนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในวันเสาร์หน้า 14:30 น.วันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับดร.จอยดำเนินรายการโดยดร.จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
2: วัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกัญชิตจิตรทานและดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งครับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าวันนี้ผมและท่านอาจารย์ตรีชาญอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยอาจารย์มีอะไรครับวันนี้วันที่20มิถุนาก็ยังอยู่ในช่วง
4: เป็นช่วงตรีครับหลังจากวันเกิดท่านมา 2-3 วันแล้ว
3: ใช่ไหมครับ
4: ครับผมครับ
3: ครับผม
4: ทุกปีนะฮะเราจะได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลของจังหวัดนนทบุรี
3: ครับ
4: ได้ให้ทุนทรัพย์มาจัดงานก็มีพิธีสงฆ์นะครับทําบุญเลี้ยงพระนะครับแล้วตอนกลางวันหลังจากทานข้าวกันแล้วก็เราจะมีพิธีในการที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆด้วยนะครับที่เป็นนักเรียนหน้าศิษย์เนี่ยจะมีมูลนิธิมนตรีตราโมทได้จัดให้กับเด็กชั้นมัธยมนะครับแล้วก็จะมีบรรเลงลูกศิษย์ลูกหาก็ร่วมด้วยช่วยกันมาบรรเลงแล้วก็ทานอาหารทานน้ำทานท่าก็บรรเลงด้วยกันฟังด้วยกันอยากจะให้ที่บ้านท่านที่ซอยสมทองแสงเนี่ยได้มีชีวิตชีวาขึ้น
3: ครับผม
4: ก็ลูกศิษย์ลูกหาก็มากันหลายที่ด้วยกันนะครับ
3: ครับ
4: วันนี้นำเสนอเพลงแรกด้วยเพลงโหมโรงมหาฤกษ
3: ์ครับ
4: ท่านแต่งที่แรกเนี่ยท่านแต่งไว้เฉพาะเพลงมหาฤกษ์อย่างเดียว
3: ครับ
4: แต่ตอนหลังเนี่ยพอท่านมีใช้คำอธิบายว่าเพลงโหมโรงต้องมีเพลง2เพลงต่อกัน
3: ครับ
4: ท่านก็เลยนำเอาอีกเพลงหนึ่งมาต่อท้ายไว้แต่เพลงนี้ชื่อไม่ค่อยเพราะก็เลยไม่ค่อยมีคนเรียกชื่อเพลงขยะขยง แต่ว่าไม่มีใครเรียกหรอกว่าโหมโรงเพลงนี้แล้วออกได้เพลงชื่อนี้ไม่ค่อยมีเรียกก็จะเรียกเพลงโหมโรงมหาฤกษ์ซึ่งทำจากมหาฤกษ์2ชั้นเนี่ยทำไปเป็น3ชั้นเป็นโหมโรงซึ่งเพราะทีเดียววันนี้วงอะไรเข้ามาบรรเลงอาจารย
3: ์ครับผมวันนี้วงปี่พาทย์ไม้นวมของวงดนตรีไทยสโมสรธนาคารกรุงสโมใช้คำว่าสโมสรกรุงเทพเหรอครับอาจารย์ครับ
4: ธนาคารในกรุงเทพ
3: ธนาคารกรุงเทพเหรอใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ผมเพิ่มข้อมูลอีกนิดนึงว่าคุณครูมนตรีตราโมทแต่งเพลงนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2476ครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะครับว่ามาจากไหนอย่างไรครับเราไปฟังกันก่อนดีกว่าโหมโรงมหาฤกษ์ครับ
4: ขอแถมนิดนึง
3: ครับอาจารย
4: ์ครับว่าตอนขึ้นต้นนะท่านใครได้เพลงมหาฤกษ์ก็จะขึ้นต้นเลยจากที่เขาขึ้นตรงนี้นะฮะเขาตอนต้นที่แรกเลยเนี่ยวงนี้เขาไม่ได้ขึ้นเขาขึ้นมา

0: ่วนหนึ่งนะจะท่านฟังแล้วก็อาจจะแปลกใจนิดๆแต่ว่าไม่เป็นไรครับ
1: ครับ
0: การขึ้นต้นก็แล้วแต่วงอะไรจะขึ้นแบบไหน
1: ปรับนิดหน่อยครับเชิญรับฟังโหมรงค์มหาฤกษ์ครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงโหมโรงมหาฤกษ์นะครับจากวงดนตรีไทยของสโมสรธนาคารกรุงเทพนะครับปิพัฒน์ไม่หน่วมครับจบลงไปเพลงที่1ครับอาจารย์ครับ
1: เพลงที่2นี่ผมแปลกใจมากนะ
0: ครับ
1: ผมเห็นชื่อเพลงแล้วเพลงนี้มีก็แต่งด้วยเลยชื่อเพลงธงชาติไทยอาจารย
0: ์
1: นะ
0: ชื่อ
1: แล้วอธิบายได้นะ
0: เลยครับ
1: ในคำร้องอธิบายเลยว่าสีธงชาติแดงขาวน้ำเงินหมายถึงอะไรนะครับก็เป็นสิ่งที่เพลงนี้ดีมากเลยสำหรับเด็กๆแล้วเพราะผมว่าทุกคนนะเพื่อระลึกถึงว่าจริงๆแล้วธงของทั่วโลกอ่ะ
0: ครับ
1: แดงก็ดีขาวก็ดีน้ำเงินก็ดีก็มีกันหลายๆประเทศนะเยอะมาก
0: ใช่ใช่ใช่สีแบบนี้ครับ
1: แต่ทำไมเราถึงใช้แดงขาว
0: แทนความหมาย
1: แล้วตรงน้ำเงินเนี่ยเราใช้เป็นอีกเท่าหนึ่งเลยนะของทั้งสองสีเราจะมีแดงขาวน้ำเงิน
0: ครับ
1: แล้วก็ขาวแดง
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: น้ำเงิน
1: เราก็จะมีถ้าเผื่อเราแดงขาวน้ำเงินอาจจะไปซ้ำประเทศอื่นเขาแต่เราต่อขาวแดงอีกรวมแล้วเราแบ่งเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่งดงามแล้วก็เพลงเนี่ยก็มันไม่ยาวฮะท่านสั้นแต่ว่าการเรียนรู้ของเด็กอ่ะผมว่ามีความสำคัญ
0: จำง่าย
1: เพราะว่าจะได้รู้ว่าแดงหมายถึงอะไรขาวหมายถึงอะไรน้ำเงินเนี่ยหมายถึงอะไร
0: ครับ
1: บางทีความเข้าใจที่ไม่ค่อยถูกต้องเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจกันสับสนหรือบางทีเราไปใช้ปะปนเพราะสีต่างๆนี้ใช้ในกิจการอื่นก็มีแต่ถ้าเกิดในเรื่องธงชาติพอเป็นอย่างนี้แล้ว
0: จะหมายความ
1: จะต้องหมายความแบบนี้
0: ครับผมครับเพลงธงชาติไทยครับจากวงมโหรีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเป็นการขับร้องหมู่ชายหญิงนะครับเรียนอีกครั้งหนึ่งเพลงนี้คุณครูมนตรีตราโมทประพันธ์ทั้งบทขับร้องและทำนองครับเชิญรับฟังธงชาติไทยครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงธงชาติไทยนะครับจากการประพันธ์ของครูมนตรีตราโมททั้งคำร้องและทำนองครับผมจบลงไปสำหรับการรำลึกถึงท่านอาจารย์มนตรีตราโมทนะครับ
1: ครับต้องหันกลับมาทำการบ้าน
0: ครับผม
1: ในครั้งนี
0: ้รอบนี้ครับสัปดาห์นี
1: ้เรานำเสนอเพลงในเงาะป่ามากขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่ามีเพลง2เพลงที่อยากจะแนะนำว่ามีการบรรเลงและขับร้องเนี่ยแต่ละวงแต่ละสำนักดนตรีมีความแตกต่างนะครับแล้วก็จะมี บางอย่างที่ นักดนตรีต้องมีความคิดในการที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนนะครับทำนองเพลงซึ่งบางเขาบอกว่าให้เป็นลูกโยนคำว่าลูกโยนเนี่ยกับลูกเท่าเนี่ยก็ขอใช้ตรงนี้บรรยายความนิด

0: กลับมาเสียงนี้ให้ได้สุดท้ายจะเห็นว่าทำอะไรออกมาเยอะแยะก็จะออกน้อยๆไหนน้อยๆลงมาก็เสียงนี้อ่ะน้อยๆน้อยๆน้อยๆน้อยๆ
1: ก็คือลูกโยน
0: น้อยๆน้อยๆก็ต้องเสียงนี้ต้องการเนี่ยแต่ยืดยังไงก็ได
1: ้ครับ
0: ในเนี้ยวันเนี้ยจะมีเพลงแบบนี้เช่นเพลงโอไรซึ่งมีคำร้องตั้ง10คำสมมุติ10คำเนี่ยเราจะรับร้องก็ประมาณและรับประมาณ5ครั้ง
1: ครับ
0: เพราะต้องหาทำนองเพลงที่จะใช้ในตอนที่เป็นลูกโยนเนี่ยมาเปลี่ยน
1: ครับเพื่อไม่ให้มันซ้ำเดิม
0: ไม่ให้ซ้ำไม่งั้นไม่ก็ทุกครั้งเหมือนกันหมดเลยก
1: ็ครับ
0: ถ้าเป็นดนตรีเนี่ยถือว่า
1: ไม่แสดงฝีมือ
0: ไม่ภูมิ
1: ไม่มีภูมิ
0: ครับเพราะนั้นก็จะมีเพลงอย่างเงี้ยที่น่าฟังคราวนี้จะประกอบด้วยเพลงทะแย4คำทะแยถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่เหมือนทะแยกลองโยนในโขนเหมือนก
1: ัน
0: นะแต่ฟังแล้วมันจะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนกันแล้วก็โอ้ไร่นะอย่างที่ผมว่าไปแล้วเนี่ยแล้วตรงนั้นก็จะมีไร่แล้วก็มีโอดเนี้ยนะฮะเนี่ยเรื่องราวมันเศร้ามากเลยอาจารย์เล่าสักนิดนึงอาจารย
1: ์ครับเขาก็บอกว่าตอนเป็นตอนที่พอฮะนาวเนี่ยพอรุ่งเช้าก็ฟื้นขึ้นแล้วก็ตามหานางลำหับนะครับเช่นบอกว่าเดินพลางทางชำเลืองแลเหลียวสันโดดเดี่ยวดาวดิ้นทวินหาโอว่าลำหับเจ้าพี่อาอนิจาจะเป็นประการใดนะครับ
0: อาจารย์นะ
1: คร
0: ับ
1: เดี๋ยวต้องไปฟังกันเลยนะครับมีอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ถึงครูเม้งเป็นต้นเสียงอาจารย์จรุวรรณชนประเสริฐเป็นต้นเสียงอาจารย์นิตยาแดงกูลเป็นต้นเสียงนะครับเป็นเงาะป่าอีกตอนหนึ่งซึ่งวันนี้ยาวจุใจท่านผู้ฟังนะครับขออนุญาตส่งเพลงนี้แล้วก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับผมและอาจารย์เจชานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 น.ถึง 16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้เริ่มต้นออกกําลังกายบ้างครับชวนขยับกันมาหลายตอนแล้วหรือว่ายังไม่ได้วางแผนหรือว่าแพลนอยู่แต่ยังไม่ได้ลงมือทำเสียทีดังนั้นก็จะขอให้ตั้งใจฟังเนื้อหาในวันนี้ซะหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการออกกําลังกายเพียงวันละ5 นาทีใช้เวลาไม่นานก็ยังส่งผลดีกับร่างกายได้ครับมากกว่าที่เราจะไม่ทำอะไรเลยซึ่งในเนื้อหาวันนี้นะครับก็ได้มาจากกลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ได้เผยแพร่เนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเอาไว้ครับเพียงท่านผู้ฟังออกกำลังกายวิ่งวันละ 5-10 นาทีก็สามารถช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายต่างๆแล้วหากทำเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยยืดอายุขัยของเราได้ไปอย่างน้อยๆอีก3 ปีเลยครับซึ่งประโยชน์นะครับก็จะสามารถแบ่งออกเป็นข้อๆได้ดังนี้ครับ 1. จากการศึกษาของสมาคมโรคหัวใจในสหรัฐนะครับพบว่าการออกกำลังกายนั้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานได้เป็นปกติช่วยลดหรือควบคุมความดันให้อยู่ในระดับปกติได้เช่นกันครับ 2. การวิ่งวันละ 5-10 นาทีนั้นช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองได้ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายนะครับจะมีการสูบฉีดโลหิตมากขึ้นออกซิเจนจะเข้าไปในร่างกายมากขึ้นช่วยปรับอารมณ์ปรับสภาพจิตใจลดความเครียด

0: แล้วก็สมองจะหลั่งฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนสารแห่งความสุขออกมาเมื่อเราออกกำลังกายครับ 3. ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นก็จะสืบเนื่องมาจากข้อก่อนหน้านะครับที่ว่าเมื่อเราออกกำลังกายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ยังดีกว่าไม่ออกกำลังกายเลยระบบต่างๆในร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นสมดุลขึ้นจะช่วยลดความเครียดมีความสุขซึ่งก็จะส่งผลทางอ้อมให้เราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นสุขภาพโดยรวมของเราก็จะดีขึ้นเช่นกันครับดังนั้นนะครับไม่ว่าท่านจะมีเวลาออกกำลังกายน้อยเพียงใดหรือว่ายังไม่ได้คิดที่จะออกกำลังกายเลยอาจจะลองใช้จุดเริ่มต้นนะครับประมาณ 5-10 นาทีเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพของตนเองได้แล้วก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องวิ่งเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเลยเนี่ยอาจจะเป็นการเดินเสียก่อนนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นการออกกำลังกายตามคลิปต่างๆในสื่อออนไลน์ที่ปัจจุบันนี้มีให้เลือกทำตามกันอย่างหลากหลายเลยขอเป็นกิจกรรมใดก็ได้ครับที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายดีกว่านั่งหรือนอนอยู่เฉยๆแล้วครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มศักยภาพการฟังของเด็กๆสนุกกับการฟังนิทานเรียนรู้กับการตั้งคำถามและร่วมร้องเพลงไปพร้อมๆกันกับรายการรายการวิทยุสำหรับเด็กพื้นที่ใหม่สำหรับเด็กๆที่จะได้ฟังเสียงและส่งเสียงไปด้วยกันพบกับป้าพันธ์จอมแบ่งปันพี่แมวคนรักแมวและลุงโตการ์ตูนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น. FM 101.5
2: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: หนึ่งชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นหกโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตทางวิทยุจุฬา
4: M101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 นถึง 17:00 นเชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
5: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอรายการดนตรีคลาสสิกดำเนินรายการโดยสีส้มเอี่ยมสันพาง

ดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีคลาสสิกจากสถานีวิทยุจุฬาค่ะรายการดนตรีคลาสสิกและสถานีวิทยุจุฬาขอถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาร่วมกับประสบนิกรชาวไทยทั้งมวลค่ะเริ่มรายการในเย็นนี้นะคะด้วยเพลงไทยไพเราะของเราและบทเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยคือเพลงลาวคำหอมและเขมรละอองค์ค่ะลาวคำหอมนี้นะคะก็มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยตอนแรกเป็นการด้นสดในการเล่นสักวาค่ะและภายหลังพระยาประสานดุริยศัพท์ได้แต่งคำร้องขึ้นใหม่และประดิษฐ์ทางบรรเลงเพื่อบรรเลงขับร้องเกิดเป็นทำนองเพลงลาวคำหอมที่ก็ต่อมาได้รับความนิยมมากมีการนำมาบรรเลงด้วยวงดนตรีหลากหลายเย็นนี้เราก็จะฟังลาวคำหอมบรรเลงโดยวงดุริยางฝรั่งนะคะจากนั้นค่ะตามมาด้วยเพลงเขมรละอองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นขณะประทับแรมณพระราชวังไกลกังวลหัวหินเมื่อปีพุทธศักราช2473นะคะเราจะฟังเพลงทั้งสองนี้จากการเรียบเรียงของอาจารย์ดนูหันตระกูลศิลปินแห่งชาติค่ะบรรเลงในวงดุริยางค์ไหมไทยในการอำนวยเพลงของอาจารย์ด้วยนะคะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปคือบทเพลงพระราชนิพนธ์เขมรละออองค์ในล้นเกล้ารัชกาลที่7ค่ะก่อนหน้านั้นลาวคำหอมซึ่งประดิษฐ์ทางบรรเลงโดยพระยาประสานดุริยศัพท์ค่ะนั่นเป็นแบบที่อาจารย์ดนูหันตระกูลศิลปินแห่งชาติเรียบเรียงออเคสเตรตแล้วก็อำนวยเพลงด้วยนะคะวงที่บรรเลงคือวงไหมไทยค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการเรียบเรียงการอำนวยเพลงของอาจารย์ดนูอีกชุดหนึ่งคราวนี้จะเป็นเพลงที่มีการขับร้องด้วยเริ่มด้วย The Rose of Picardy ตามด้วย Come Back to Sorrento สองเพลงนี้ขับร้องโดยอาจารย์ณัฐพรธันมาธินะคะส่งท้ายช่วงนี้กันด้วยเพลงบรรเลง On Wings of Song ผลงานลำดับที่34ของเมนเดลโซนค่ะก็เชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ On Wings of Song ผลงานลำดับที่34ของฟีลิกซ์เมนเดลโซนค่ะก่อนหน้านั้นเป็นเสียงของอาจารย์ณัฐพรธันมาธินะคะในเพลง The Rose of Picardy และ Come Back to Sorrento ค่ะก็เป็นการเรียบเรียงการออเคสเตรตและการอำนวยเพลงของอาจารย์ดนูหันตระกูลกับวงไหมไทยออเคสตราท่านที่คิดถึงอาจารย์ดนูนะคะในเดือนกรกฎาคมค่ะต้นเดือนตอนวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมเวลาบ่าย2โมงพบกับการแสดงไหมไทยแนะนำดนตรีครั้งที่14รายการถอดสลักซิมโฟนี1ก็จะมีไหมไทยออเคสตรามีคณะคอรัสเสียงไทยศิลปินรับเชิญก็อย่างเช่นดร.สุธีศักดิ์ภักดีเทวาอรนัตยืนยงหัตถพรและนพพรแพรม่วงค่ะจัดการแสดงในวันที่5กรกฎาคมบ่าย2โมงที่หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี1อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรค่ะก็ติดตามกันได้นะคะกลับมาที่รายการของเราค่ะต่อก็ด้วยเพลงของเฟเดริกโชแปง Grand Duo Concertante ในกุญแจเสียง E Major on Themes from MeyerbeerRobert the Diable คือเพลงที่เราจะนำเสนอนี้นะคะเป็นเพลงสำหรับเชลโลและเปียโนค่ะเป็นผลงานของโชแปงช่วงอายุราวๆ20กว่าๆท่านต้องลี้ภัยการเมืองจากบ้านเกิดโปแลนด์เข้ามาอยู่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและเพลงนี้ก็เป็นคอมมิชชั่นบทแรกที่ท่านแต่งขึ้นตามคำขอของสำนักพิมพ์ดนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะโดยโจทย์ก็ให้เอาทำนองไพเราะจากละครร้องอุปรากรของไมเออร์เบียร์ซึ่งเป็นนักแต่งอุปรากรเอกแล้วก็ตอนนั้นอุปรากรเรื่องโรเบิร์ตเดอะไดเบิร์กก็กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังมากโชแปงแต่งขึ้นเป็นเชลโลมีบทบาทเด่นประชันกับเปียโนนะคะวันนี้ฟังเสียงเชลโลของอันเดรียสบรันเทลิตเปียโนโดยมาริยาน่าชิรินยันก็เชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นเพลงของเฟเดริกโชแปง Grand Duo Concertant ในกุญแจเสียง E Major on Themes from Meyer Beer's Robert the Diabol ผู้เล่นเชลโลคืออันเดรียสบรันเทลิตเปียโนโดยมาริอาน่าชิรินียนต่อกันด้วยเพลงบรรเลงขั้นไพเราะจากอุปรากรไทยส์ของจูสเมชเน่นะคะบทนี้มีชื่อว่า Meditation ค่ะขอเชิญฟังเสียงไวโอลินของโจชัวเบลร่วมกับวง The Royal Philharmonic Orchestra ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือบท Meditation จากอุปรากรไทส์ของจูสเมชเน่นั่นเป็นเสียงไวโอลินของจอชัวเบลนะคะต่อกันด้วยเพลงจากสมัยบาโรกผลงานของนักประพันธ์เพลงเอกโยฮันเซบาสเตียนบัคในเพลงคอนแชร์โตอินดีไมเนอร์สำหรับคีย์บอร์ดและวงเครื่องสายเป็นผลงานตีพิมพ์ลำดับที่1052ค่ะบัคเป็นนักประพันธ์เพลงเอกชาวเยอรมันจากสมัยบาโรกเดิมท่านแต่งคอนแชร์โตบทนี้ให้เดี่ยวด้วยเครื่องคีย์บอร์ดซึ่งในสมัยของบัคก็นิยมใช้ฮาร์ปซิคอร์ดนะคะแต่เมื่อตกมาถึงยุคหลังๆจนถึงปัจจุบันก็นิยมให้เดี่ยวเปียโนซึ่งก็ไพเราะร่วมสมัยไปอีกแบบหนึ่งค่ะบทนี้นี่นับเป็นคีย์บอร์ดคอนแชร์โตในกลุ่มที่ป๊อปปูล่าที่สุดชุดหนึ่งจากสมัยบาโรกเลยนะคะก็มี3ท่อนด้วยกันคือท่อนเร็ว Allegro ท่อนที่2 Adagio และท่อนที่3เป็นท่อนส่งท้าย Allegro เร็วอีกครั้งขอเชิญฟังการเดี่ยวเปียโนของปิโอทฟูเคิร์ตร่วมกับ The Warsaw Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดย Gregor Nowak ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปนะคะคือคอนแชร์โตในกุญแจเสียง D minor สำหรับคีย์บอร์ดและสตริงส์ผลงานลำดับที่1052ของโยฮันเซบาสเตียนบัคผู้บรรเลงแนวเดี่ยวเปียโนคือปิโอตโฟเกิร์ตร่วมกับวอร์ซอฟิลฮาร์มอนิกออร์เคสตราอำนวยเพลงโดยเกรเกอร์โนวักต่อกันด้วยซิมโฟนีของเมนเดลโซนค่ะเย็นนี้ขอเชิญฟังซิมโฟนีหมายเลข3ในกุญแจเสียง A minor ผลงานลำดับที่56ค่ะฟิลิกซ์เมนเดลโซนเป็นนักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันจากช่วงต้นสมัยโรแมนติกนะคะมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1809ถึง1847ค่ะสำหรับซิมโฟนีบทนี้แต่งในปี1829ท่านอยู่ในวัย20ปีเองนะคะเป็นช่วงที่ท่านไปเยือนสกอตแลนด์แต่กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก็อีก13ปีต่อมาคือได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขัดเกลาหลายรอบค่ะเมนเดลโซนท่านเรียกซิมโฟนีบทนี้ของท่านว่า Scottish Symphony นะคะเพราะได้แรงบันดาลใจจากการไปเยือนสกอตแลนด์และเมนเดลโซนได้กล่าวถึงซิมโฟนีบทนี้ของท่านเอาไว้ในจดหมาย

ท่อนที่หนึ่งค่ะซึ่งจะเปิดมาในลีลาค่อนข้างช้าอันดานเตคอนโมโตแล้วจึงเข้าสู่ตัวมูฟเมนต์ซึ่งเร็วแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าเลโกโพโกอาจิตาโตโดยรวมท่อนนี้ค่อนข้างเคร่งขรึมท่อนนำหรืออินโทรดักชันที่ช้าหน่อยนั้นก็ดูราวกับจะวาดภาพความเก่าแก่ของภูมิทัศน์บรรยากาศสกอตแลนด์ย้อนอดีตทำนองหลักอาจจะสื่อถึงซากปรักหักพังของปราสาทโฮลีรูดที่เมืองเอดินเบิร์กที่ผู้แต่งไปเยือนเครื่องดนตรีที่ใช้ในช่วงนำนี้ที่โดดเด่นคือปีโอโบและซอวิโอลานะคะจากบทนำก็เข้าสู่เนื้อหาหลักของท่อนแรกในลีลาที่เร็วขึ้นมีทำนองหลัก2ทำนองค่ะทำนองแรกลึกซึ้งเต็มไปด้วยอารมณ์โดยกลุ่มซอไวโอลินนำเสนอนะคะส่วนทำนองหลักที่2ที่ตามมาก็จะนุ่มนวล lyrical มากขึ้นค่ะจากนั้นดนตรีก็จะนำทำนองหลักต่างๆที่เสนอมานั้นพัฒนาคลี่คลายตามกลวิธีทางดนตรีและจบท่อนแรกอย่างเต็มอิ่มทรงพลังนะคะวันนี้ฟังการบรรเลงของวง The London Mozart Players อำนวยเพลงโดยเซอร์โรเจอร์นอริงตันขอเชิญฟังค่ะ

ที่ผ่านไปคือ movement แรกของซิมโฟนีหมายเลข3ของฟิลิกซ์เมนเดลโซน Scottish Symphony ค่ะมาฟังท่อนที่2และท่อนที่3ค่ะ2ท่อนนี้คอนทราสต์กับท่อนแรกอันทรงพลังนะคะและ2ท่อนนี้บรรเลงต่อเนื่องกันค่ะท่อน2นี้กำกับไว้ว่า Vivace non troppo ก็เป็นท่อนเร็วที่มีชีวิตชีวาทำนองหลักของท่อนนี้เป็นเพลงเต้นรำท่วงทำนองนั้นเรียนแบบมาจากเพลงพื้นเมืองสกอตแลนด์ค่ะท่อนที่3เป็นท่อนช้ากำกับว่า Adagio เป็นท่อนช้าที่นุ่มนวลลีลาตกผวังคล้ายกับครุ่นคิดอะไรอยู่นะคะส่วนทำนองหลักนำเสนอในกลุ่มเครื่องสายนี่ก็ฟังคล้ายเพลงพื้นบ้านของสกอตแลนด์ช่วงท้ายหรือช่วงโคด้านี่ส่งท้ายให้ท่อนที่3จบลงอย่างเยือกเย็นสุขสงบค่ะขอเชิญฟังการบรรเลงของ The London Mozart Players อำนวยเพลงโดยเซอร์โรเจอร์นอริงตันขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปคือท่อนที่2และท่อนที่3ของซิมโฟนีหมายเลข3 Scottish Symphony ของเมนเดลโซนนะคะมาฟังท่อนสุดท้ายค่ะท่อนส่งท้ายของซิมโฟนีอยู่ในลีลาเร็วมากและจบลงอย่างสง่างามค่ะกำกับไว้ว่า Allegro Vivacissimo Maestoso ท่อนนี้มีลีลาของเพลงพื้นเมืองสกอตสมดังชื่อเล่นของซิมโฟนีบทนี้อย่างชัดเจนเลยนะคะก็เชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือซิมโฟนีหมายเลข3ในกุญแจเสียง A minor ผลงานลำดับที่56ของเฟลิกซ์เมนเดลโซนหรือ Scottish Symphony นั่นเป็นการบรรเลงของ The London Mozart Players ค่ะอำนวยเพลงโดย Sir Roger Norrington และนั่นก็เป็นเพลงสุดท้ายจากรายการของเราในเย็นนี้นะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาประมาณ 16:00 น.ค่ะวันนี้สีส้มอิ่มสันพางลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

สื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย

จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: Forex โยงเช็คบินทางการเมืองหรือไม่จับตา3คนดังส.ส.ดารานางงามอยู่ตรงไหนของคดีหลอกลงทุนพันล้านเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันสิทธิ์ก่อน5ทุ่มพรุ่งนี้กลังย้ำไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่มาพิจารณาเตรียมประกาศผล17กรกฎาคมทลายเครือข่ายนอมินีฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงากระบี่ค้นที่ดินสิ่งปลูกสร้าง49ไร่จับต่างชาติ21คนซื้อครอบครองทำธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมายจับตาอิสราเอลตัวแปรชี้ชะตาความสำเร็จข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐอิหร่านหลังยังเปิดฉากโจมตีเลบานอนไม่หยุด
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่เขาค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นคุณค่าของทุกชีวิตจึงทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสร้างโอกาสและมอบกำลังใจแก่ผู้ก้าวพลาดนะคะให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะ
2: โครงการนี้ดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นเวลา20ปีแล้วนะคะเปลี่ยนจากผู้ต้องขังที่เคยหมดหวังวันนี้ได้รับโอกาสให้ลุกขึ้นยืนอย่างผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับการฝึกอาชีพผ้าย้อมผ้าและทอผ้าค่ะไหมทอลายกำลังใจสัญลักษณ์โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถูกนำมาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ให้ประชาชนได้ชมความงามและจุดนี้ยังเป็นสถานที่จัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังค่ะโครงการกำลังใจในพระดำริก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2549เพื่อสอนอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังโดยที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีกิจกรรมทอผ้าในเรือนจำฝึกให้ผู้ต้องขังเย็บผ้าทอผ้าและอาชีพอื่นๆให้ผู้ต้องขังมีอาชีพเมื่อกลับคืนสู่สังคมผู้ต้องขังบอกว่ารู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณแม้อยู่ในเรือนจำยังมีโอกาสเรียนรู้ทำให้มีความหวังมากขึ้นและเล่าว่าครั้งหนึ่งมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระองค์ทรงพูดคุยกับผู้ต้องขังอย่างเป็นกันเองประทานคำแนะนำและพระโอวาทแก่ผู้ต้องขังค่ะ
3: รู้สึกใจหายแล้วก็รู้สึกว่าจากนี้จะมีใครมาใจดีกับเราอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราก็ต่อไปนี้ก็ตั้งใจค่ะตั้งใจจะทำให้พระองค์เห็นค่ะตั้งใจฝึกอาชีพที่พระองค์ทรงประทานมาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าจะกลับออกไปเป็นคนดีประกอบอาชีพสุจริตเอาความรู้ที่พระองค์ประทานมาไปพัฒนาตนเองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ภายนอกโดยที่ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายกับยาเสพติดอีกค่ะ
1: ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้นำข้าราชการและผู้ต้องขังหญิงร่วมแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพิธีดำเนินไปอย่างเรียบง่ายสงบและสมพระเกียรติข้าราชการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ตั้งใจจะน้อมนำแนวทางการดูแลผู้ต้องขังตามพระนโยบายมาใช้ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลและคืนคนดีสู่สังคม
4: จะสืบสานต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการกำลังใจโครงการแม่แลกเด็กราชทานปันสุขนะคะเรื่องของการถักทอผ้านะคะและตลอดถึงการฝึกวิชาชีพด้านต่างๆอย่างที่เห็นในภาพวันนี้นะคะจะเป็นโครงการที่ว่าให้ผู้ต้องขังน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นะคะซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ตัวฉันเองก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะที่พระองค์ท่านมีต่อทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

0: อัจฉรกิตติยาภาเสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2551ถึง2564รวม6ครั้งค่ะโดยทุกครั้งเป็นการเสด็จเพื่อติดตามการดูแลให้กำลังใจและส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริและราชทัณฑ์ปันสุขยังความปลื้มปิติมายังข้าราชการและผู้ต้องขังเสมอมากระทรวงการคลังเตือนไปยังผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด 630,000 คนนะคะขอให้เร่งยืนยันตัวตนภายในเวลา 5 ทุ่มของวันที่21มิถุนายนวันพรุ่งนี้ก่อนจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการค่ะพร้อมย้ำว่ารอบนี้จะไม่นำเกณฑ์การลดหย่อนภาษีของพ่อแม่มาพิจารณาค่ะ
1: ค่ะการสำรวจของทีมข่าวในวันนี้นะคะพบว่าหลายจังหวัดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถือบัตรอยู่เดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วแต่บางพื้นที่ยังมีความสับสนอยู่คือบางคนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวันลงทะเบียนสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่เดิมกับคนที่จะเข้าร่วมสมัครเป็นรายใหม่ค่ะที่หน้าธนาคารในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีประชาชนที่มาทำธุรกรรมการเงินกันต่อเนื่องแต่ไม่พบผู้มาลงทะเบียนยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเพราะว่าหลายคนยืนยันตัวตนเรียบร้อยไปแล้วหลังเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาตั้งแต่4มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนรายใหม่นั้นผู้นำชุมชนก็คอยอำนวยความสะดวกไปเก็บข้อมูลที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเวียงด้งตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าประชาชนบางส่วนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะเกี่ยวกับการลงทะเบียนสำหรับรายเดิมและรายใหม่ซึ่งสามารถยื่นเรื่องได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะแต่รายใหม่นั้นจะสิ้นสุดตั้งแต่17มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ต่างพื้นที่บางคนพลาดโอกาสกับการลงทะเบียนค่ะ
2: คือความเข้าใจผิดในเรื่องของแกร็บเวลาตรงนี้ผมคิดว่าควรจะแยกกันไปเลยนะครับสำหรับรายเก่าที่ยืนยันสิทธิ์แล้วก็รายใหม่หรือรายตกหล่นที่เป็นเป้าหมายนะครับที่เป็นรายใหม่ควรจะแยกวันเวลาที่ทำการลงทะเบียนไปเลยให้ชัดเจนนะครับจะได้ไม่มีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นครับ
0: ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองกำแพงเพชรระบุว่าตั้งแต่เปิดโครงการได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบขณะนี้ลงทะเบียนไปแล้ว150คนยังเหลือรายสุดท้ายไม่สามารถดำเนินการให้สมบูรณ์ได้เพราะว่าเอกสารรับรองไม่มีการกรอกรายละเอียดค่ะ
3: ประชาคมเสร็จวันที่14พวกผมก็ไปรวมกันที่หมู่4กอตบ้าบ้านผู้ใหญ่มนไปรวมกันทําคีย์เข้าโทรศัพท์แล้วก็คีย์เข้าคอมส่งไฟล์ให้จังหวัดในคืนนั้นเลย
4: มีไปแล้วกี่คน
3: ประมาณ100วันนั้นที่ผมทํานั้น141หลังจากนั้นมาก็มาให้ผมเซ็นเพิ่มเติมเขาแต่เขาไปส่งเองส่งที่อำเภอเองประมาณ10รายรวมแล้วก็ประมาณ150
4: ครับแล้วตอนนี้พบว่าทั้งหมดแล้ว
1: ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยืนยันสิทธิ์กว่า 2,600 คนสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ประมาณ 28,000 คนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีบอกว่าขณะนี้การตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่เสร็จสิ้นไปแล้วจังหวัดเตรียมส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
5: ช่วยกันแบบเต็มที่ในการที่จะบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการตรวจสอบและลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเมื่อตอนนี้เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการต่อครับผม
0: ปลัดกระทรวงการคลังย้ำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนี้ประมาณ 630,000 คนนะคะขอให้เร่งลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 5 ทุ่มของวันที่21มิถุนายน2569ค่ะมิฉะนั้นอาจจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ
6: ก็เดี๋ยวเพราะว่า21ปุ๊บเราจะคัดกรองนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก่อนประกาศผล17กรกฎาคมเดือนหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าจะเข้าครม.ก่อนหน้านั้นว่าจะปรับบานเกณฑ์ไหมอย่างไรอะไรยังไงนะครับจะเข้าครั้งเดียวขอให้ดูผลการคัดกรองของแต่ละเกณฑ์ก่อนว่ามีคนเนี่ยถูกคัดกรองออกไปเนี่ยมากหรือน้อยอย่างไรเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับอะไรก็ไปดูกันตอนนั้นวันนี้ผมว่าใจเย็นๆรอดูผลการคัดกรองก่อนอย่าไปทราบอะไรเลย
0: ส่วนเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีตรวจสอบไปพบว่าถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์

0: หย่อนภาษีเงินได้บุคคลกระทรวงการคลังจะไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะคะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะจะนำรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่เข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อสรุปจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์รวบรวมข้อมูลและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในคราวเดียวกันไปเลยค่ะ
1: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้รายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วกว่า12,500,000 คนนะคะและขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าสาขาธนาคารของรัฐค่ะส่วนผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าเข้าข่ายการเข้าโครงการประมาณ 1,500,000 คนขณะนี้ลงทะเบียนแล้วเสร็จไปแล้วกว่า 1,400,000 คนนะคะโดยหลังปิดระบบยืนยันตัวตน21มิถุนายนสำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมเนี่ยค่ะกระทรวงการคลังจะนำหมายเลขแบบประชาชน13หลักของผู้ลงทะเบียนสำเร็จเข้า Data Lake ซึ่งเป็น Big Data คัดกรองคุณสมบัติและประกาศผล17กรกฎาคมจากนั้นจะเปิดรับอุทธรณ์และเริ่มรับสิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่1สิงหาคม2569ผ่านช่องทางเป๋าตังหรือว่าบัตรประชาชนนะคะถึงจะเปิดชื่อเปิดหน้าคนดังออกมาว่าโยงไปอยู่ในคดีชักชวนลงทุนตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศหรือว่า Forex แต่สิ่งที่ DSI ย้ำมาตลอดบอกว่าสส.ภาวุฒิรวมถึงคุณฟิล์มรัฐภูมิยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีความผิดยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆเพียงแต่มีการพบเส้นเงินโยงบริษัทในเครือข่ายชักชวนลงทุนดังนั้นทั้ง2คนยังมีโอกาสที่มาชี้แจงรายละเอียดนะคะ
0: วันนี้ไทย PBSได้มีโอกาสสอบถามไปยังหนึ่งในผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายจากการชักชวนลงทุนเทรดทองคำจากหนึ่งในบริษัทที่ DSI ตรวจสอบนะคะก็ระบุว่าไปพบความผิดปกติของโบรกเกอร์ที่ให้คำแนะนำลงทุนมันไม่สอดคล้องกับตลาดค่ะทำให้เสียหายไป5,000,000 บาทนะคะและผู้เสียหายยังบอกด้วยว่าเข้าสู่วงการนี้ผ่านการติดตามจากเครือข่ายนางงามและไลฟ์โค้ชค่ะ
2: เท่าไหร่แล้วเนี่ย 930 990 1,000 ไม้ของจริง
0: คลิปการให้คำแนะนำลงทุนเทรดเงินสกุลต่างประเทศและทองคำของนางสาวดิยาภาวิจิตรมณีวัฒน์หรือน้ำเพชรอดีตนางงามถูกนำมาตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเธอเป็นเพียงผู้เสียหายในคดี Forex ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบล่าสุดหรือไม
3: ่พบกับขับ Get Rich นะคะที่เพชรตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเพื่อนๆเทรดเดอร์คอมมูนิตี้โดยเฉพาะและมาแชร์ Mindset มาแชร์สูตรชนะตลาดนะคะแล้วก็
0: แต่การปรากฏตัวหลังแถลงข่าวเมื่อวานที่ผ่านมาน้ำเพชรอ้างว่าเสียหายจากการถูกชักชวนลงทุนครั้งนี้มูลค่ากว่า70,000,000 บาทค่ะ
4: ตอนแรกๆเพชรก็แบบแฮปปี้มากก็ได้แบบวันนึงแบบ 2-3 ล้านคิดว่าตัวเองเก่งมากแต่พอวันที่เขาเช็คบินคืนนะคะมันไม่สนุกเลยเพราะว่าเวลาที่เขาเช็คบินคืนเขาจะไม่ปล่อยโอกาสให้เราได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเพชรเชื่อว่าหลายๆคนนะคะประชาชนหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแบบนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายหรือว่าเสียหายไปแล้วแล้วก็อายที่จะออกมาพูดหรือว่าออกมาแจ้งความหรือบางคนแบบกลัวแบบสามีภรรยาแบบทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: และวันนี้ค่ะทีมข่าวสอบถามไปยังผู้เสียหายอีกคนคือเธอระบุว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากบริษัทหนึ่งที่ DSI ระบุว่าเป็นโบรกเกอร์กำลังตรวจสอบอยู่คือตัวเธอเนี่ยไม่ได้เทรดอัตราแลกเปลี่ยนนะคะตัวเธอสนใจไปร่วมเทรดทองคำในปี2567รับรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีทั้งกลุ่มบุคคลทั้งไลฟ์โค้ชรวมไปถึงอดีตนางงามเป็นผู้ให้คำแนะนำด้วยค่ะ
5: ก็มีบุคคลที่น่าเชื่อถือก็อย่างเช่นแบบเหมือนนางงามที่อยู่ขอนแก่นนะคะเขาก็มีคนรู้จักเยอะค่ะก็แนะนำให้ใช้โบรกนี้ที่ผ่านมา

ช้าก็มันก็โอเคอยู่แต่ว่าหลังๆมาหนูเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเพราะว่าอย่างที่หนูแจ้งอะค่ะอยู่ดีๆเงินก็หายบ้างอยู่ดีๆกราฟก็วิ่งแบบสะบัดอย่างเงี้ยค่ะเงินกวาดเงินขึ้นลงอย่างเงี้ยหนูก็เลยจนกระ

0: ู้เสียหายได้ระบุว่าหลังจากพบข้อสงสัยบริษัทโบรกเกอร์ที่ให้คำแนะนำการดำเนินการเนี่ยค่ะไม่สอดคล้องกับการซื้อขายในระดับโลกนะคะยกตัวอย่างกรณีทองคำปกติแล้วตลาดทองคำเขาจะปิดทำการวันเสาร์อาทิตย์แต่ในบริษัทนี้สามารถทำการซื้อขายได้ตลอดค่ะ
1: แล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูอ่ะมีออเดอร์ค้างอยู่เมื่อวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยตลาดมันปิดเนาะตลาดของเพจทองคำอะค่ะมันหยุด
2: ครับ
1: อยู่กราฟวันเสาร์อะค่ะวิ่งแล้วมันทำให้ออเดอร์หนูอะค่ะหายไปหมดเลยแล้วเงินหนูอยู่ในพอร์ตประมาณ 50,000 นะคะก็หายไปด้วยทีเนี้ยหนูก็เลยแจ้งกับทางโบก HFM ว่าทำไมวันเสาร์เนี่ยกราฟมันถึงวิ่งทั้งที่ตลาดทั่วโลกเนี่ยกราฟมันปิดหมดเลย
2: ครับ
1: ถ้าจะบอกว่าอ้างอิงจากตลาดทั่วโลกเหมือนกันหมดแล้วทำไมวันเสาร์ตลาดมันวิ่งเฉพาะแค่โบกนี้แต่โบกอื่นหนูไม่รู้นะคะเพราะว่าเงินหนูอยู่ในแค่โบกนี
2: ้ครับ
1: ทีเนี้ยเขาก็เลยให้เหตุผลหนูไม่ได้เพราะว่าหนูถามทางซัพพอร์ตไปเขาให้เหตุผลหนูไม่ได
0: ้ทั้งข้อมูลจากผู้เสียหายที่เป็นผู้เทรดทองคำกับบริษัทที่เชื่อมโยงกับคดีชักชวนลงทุน Forex นะคะรวมไปถึงคลิป IG ของน้ำเพชรก็เลยถูกมองว่าในคดีชักชวนลงทุน Forex นั้นค่อนข้างจะก้ำกึ่งหรือไม่ระหว่างสถานะการเป็นผู้เสียหายกับการชักชวนเป็นผู้ลงทุนของน้ำเพชรโดยเฉพาะบทบาทการชักชวนลงทุนที่น้ำเพชรเนี่ยไปเข้าข่ายด้วยหรือเปล่าตอนนี้ DSI ยังไม่มีการระบุถึงเรื่องนี้นะคะทีนี้ในผังที่จัดทำขึ้นไทย PBS ได้สรุปจากการแถลงของ DSI ที่น่าจะแยกออกเป็น4ส่วนส่วนแรกคือกลุ่มผู้เสียหายที่ DSI บอกว่ามีข้อมูลประมาณ500รายถัดมาจะเป็นผู้ชักชวนลงทุนจะเป็นบุคคลหลายบุคคลแล้วก็หลายบริษัทด้วยนะคะอีกกลุ่มนึงถัดมาก็คือโบรกเกอร์ที่ทำช่องทางการเทรดจะมีอยู่ประมาณ4กลุ่มบริษัทและกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือช่องทางการชำระเงินหรือว่า Payment Gateway ที่เรานำภาพของคุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์เนี่ยอยู่ในช่องของโบรกเกอร์นั่นเป็นเพราะว่าข้อมูลของทาง DSI บอกว่ามีส่วนเข้าไปเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินในกลุ่มนี้นั่นก็คือบริษัท Ether Wealth นะคะคือ DSI ยังไม่ได้สรุปว่าทางตัวคุณฟิล์มเนี่ยมีความผิดร่วมกับโบรกเกอร์หรือไม่หรอกนะคะ
3: ส่วนนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนนะคะกรณีของนายภาวุฒิเนี่ย DSI พบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังบริษัทที่ทำหน้าที่ชำระเงินหรือ Payment Gateway โดยระบุว่าบริษัท ALPFX ซึ่งจดทะเบียนกิจการขายสินค้าออนไลน์โอนเงินให้กับบริษัท Spark Digital ที่จดทะเบียนตัวกลางชำระค่าสินค้าและโอนเงินมาให้นายภาวุฒิเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี2567จำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวม28ล้านบาทซึ่งนายภาวุฒิชี้แจงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเด็นของตัวเองบอกว่าเส้นเงินที่พบอันนั้นเป็นการลงทุนเทรดทองขณะที่ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันผลการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดียึดตามพยานหลักฐานและขณะนี้ยังไม่ถือว่าผู้ถูกตรวจสอบนั้นมีความผิดนะคะยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงทั้งตัวของนายภาวุฒแล้วก็ฟิล์มรัฐภูมิทีนี้มันเป็นช่วงเวลาพอดิบพอดีหรืออาจจะเรียกว่าบังเอิญหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าถูกตั้งข้อสังเกตกับว่าการตรวจสอบของ DSI ที่มีการเปิดเผยชื่อของส.ส.ฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนว่าอาจจะเชื่อมโยงกับการหลอกลงทุนนั้นจะเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่เรื่องนี้ก็มีความเห็นค่อนข้างหลากหลายนะคะมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะอย่างตัวของคุณภาวุฒิเองอะค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมไปชี้แจงจะไม่ได้ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวคุณภาวุฒิเนี่ยยังไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาแต่ว่าจะไปก่อนจะไปที่ DSI นะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะที่อาจจะต้องไปชี้แจงก่อนหน้านั้นก็คือกรรมาธิการตำรวจกับอนุกรรมาธิการปปง.ที่ตอนนี้มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าเตรียมเรียกตัวคุณภาวุฒิไปให้ข้อมูลด้วยค่ะหลังจากที่ DSI พบว่าเส้นเงินของนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนไปเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์กับทางPayment Gateway นะคะก็ทำให้นายวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณสสจังหวัดสระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรเตรียมนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสัปดาห์หน้าเพื่อจะขอมติที่จะเชิญนายภาวุฒิมาชี้แจงข้อเท็จจริงได้บอกว่านอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสโดยใช้กลไกของกรรมาธิการชี้แจงแล้ว

0: แล้วก็ยังเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อสาธารณชนไปด้วยนะคะขณะที่อนุกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดซึ่งคณะนี้มีนายธนดลสุวรรณฤทธิ์เลขานุการอนุกรรมการนะคะบอกว่าเตรียมออกหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานกลต.ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาตรวจสอบ3บริษัทโดยอ้างว่ามีบริษัทพ.พานบริษัทมม.และบริษัทอ.อ่างซึ่งรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า Payment Gatewayมีเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังกลุ่มโบรกเกอร์ Forex อ้างแบบนั้นนะคะและเห็นว่าถ้าข้อมูลนี้ไปพบว่ากลายเป็นการกระทำความผิดก็จะได้ยับยั้งสกัดกั้นเพื่อลดจำนวนผู้เสียหายได้ทันค่ะ
1: มีการตั้งข้อสังเกตจากนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะเกี่ยวกับกรณีที่ DSI ระบุชื่อนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคในการตรวจสอบครั้งนี้ทั้งที่ยังไม่มีการออกหมายเรียกหมายจับว่าเป็นเรื่องไม่ปกติเพราะเป็นจังหวะเดียวกับที่นายภาวุฒิกำลังตรวจสอบเรื่องไทย AI Passportแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้กังวลเพราะถ้านายภาวุฒิชี้แจงเคลียร์ทุกเรื่องก็จะกระทบกับความเชื่อมั่นของฝั่งรัฐบาลรวมถึง DSI เองที่จะต้องตอบคำถามกับสังคมค่ะ
2: ก็ลองดูนะครับว่าช่วงที่จะมีการเรียกว่ามีกระแสข่าวมีข่าวที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับที่2กรรมาธิการก็คือกรรมาธิการกฎหมายแล้วก็กรรมาธิการติดตามงบเนี่ยมีการตรวจสอบเรื่องโครงการ THAI Passport ซึ่งคุณป้อมภาวุฒิเองก็เป็นคนนึงที่ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างแข็งขันเนาะและเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีข่าวออกมาเนี่ยพยายามจะสร้างกระแสหน้าข่าวมากลบข่าวพยายามจะมาดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือของคุณภาวุฒิหรือไม่ถ้าถามเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาก็คงตอบแบบนี้นะครับแต่ผมว่าตัวผมเองแล้วก็สังคมเองก็กำลังตั้งคำถามแบบเดียวกันว่าการดำเนินการแบบนี้ของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะยิ่ง DSI เนี่ยมันเป็นการดำเนินการโดยปกติหรือเปล่าผมคิดว่าค่อนข้างแปลกนะที่กลายเป็นว่าคนที่ถูกเปิดเผยชื่อออกมาซึ่งมีคุณป้อมคนเดียวเนี่ยที่เอ่ยชื่ออย่างชัดเจนเนี่ยยังไม่อยู่ในฐานะผู้ต้องหาเลยด้วยซ้ำนะครับยังไม่ถูกออกหมายเลยด้วยซ้ำ
0: นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์2คนนั้นเห็นสอดคล้องกันนะคะดูจากลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เชื่อได้ว่านี่เป็นประเด็นทางการเมืองและอาจจะเป็นการเบี่ยงประเด็นเรื่องการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport หรือไม่ค่ะ
3: ที่น่าสังเกตก็คือว่าคือยังไม่ได้แถลงเลยคนที่10เนี่ยนะแต่ว่าข่าวคุณภาวุฒิเนี่ยออกมาก่อนแล้วเป็น1วันเพราะงั้นเนี่ยก็ทำให้คุณภาวุฒิเนี่ยก็ถูกตั้งก็สงสัยหรือตั้งคำถามชื่อเนี่ยก็เสียไปแล้วเป็นวันในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าคนปล่อยข่าวเนี่ยก็อาจจะมุ่งหวังในแง่ของการดิสเครดิตค่อนข้างจะสูงทีเดียวเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นไปตามกระบวนการเนี่ยก็ควรจะรู้ชื่อวันนี้พร้อมๆกันไม่ใช่มีข่าวถูกปล่อยออกมาก่อนเพราะประชาชนเนี่ยถ้าวิธีการจะแก้เกมครับผมสำหรับผมเองนะจะต้องอันที่หนึ่งคืออันแรกต้องรับตั้งรับให้ได้ว่าสิ่งที่ถูกประกาศออกมาจาก DSI ว่าส.ส.ประชาชนคนนี้เกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ยต้องไปแก้เกียร์ตัวนั้นก่อนแล้วผ่านมาสัก 2-3 วันนะจะต้องพยายามเปิดการตรวจสอบเรื่องใหม
0: ่
3: เพราะว่าหน้าข่าวเนี่ยมันจะมีการแย่งชิงตลอดเวลาและการตรวจสอบเรื่องใหม่เนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบเรื่องที่มีพลังน้อยกว่ากรณีของไทยพาสปอร์ตไม่ได้นะเพราะว่าคนจะมองว่าแหมพรรคประชาชนเบี่ยงเบนนี่หว่าแต่ถ้าสมมติว่าเปิดเรื่องใหม่แล้วเรื่องใหม่เนี่ยมันดูร้อนแรงร้ายแรงหรือรุนแรงกว่าไทยพาสปอร์ตมันจะเท่ากับว่ามาตบกระแสเรื่องนี้ได้เพราะประเด็นมันแรงกว่าเนี่ยพรรคประชาชนจะแก้เกมได้แต่ต้องมุ่งไปตรงนี้ครับ
1: กระทรวงดีอีพยายามที่จะปิดจบเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ในโครงการไทยAI Passport นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ยังอยากจะขยายเรื่องนี้กันต่อนะคะแต่โครงการนี้ DE ยืนยันว่าผลักดันเดินหน้าต่อแน่นอนส่วนทางกรรมาธิการการสื่อสารสภาผู้แทนราษฎรก็จะเปิดเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการนี้ส่วนใหญ่มีการสะท้อนว่ามีความต้องการใช้ AI และส่วนหนึ่งก็มีคำถามถึงข้อจำกัดรวมถึงการปิดกั้นขณะเดียวกันคนที่จะบอกได้ก็คือรัฐมนตรีกับปลัดเจ้าของโครงการที่จะถูกเชิญมาชี้แจงกันอีกค่ะ
0: ไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านที่ออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะคุณผู้ชมคงพอสังเกตเห็นเหมือนกันมันจะมีรายการข่าวรายการวิเคราะห์ข่าวรายการหนึ่งที่พยายามนำเสนอเรื่องไทย AI Passport แล้วก็ตั้งข้อสังเกตพูดถึงความผิดปกติต่างๆเนี่ยนะคะปรากฏว่ารายการข่าวรายการนี้ก็ลาหน้าจอไปบอกลาจอไปนะคะประเด็นนี้ก็เลย

0: ทำให้หลายคนตั้งคำถามค่ะว่ารัฐบาลกำลังปิดกั้นสื่อหรือไม่นะคะมันเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลหรือไม่แต่ว่าล่าสุดโฆษกพรรคภูมิใจไทยยืนยันสอดคล้องกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ารัฐบาลไม่ได้เข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนด้วยการไปมอนิเตอร์แล้วไปสั่งการหรือมีการปิดกั้นการนำเสนอข่าวละค่ะหรือแม้แต่การสร้างกระแสเพื่อหวังจะกลบข่าวเชิงลบของรัฐบาลก็ไม่ได้ทำค่ะจากข้อสังเกตรายการเชิงวิเคราะห์ข่าวชื่อดังบอกลาจอและคอลัมนิสต์ที่ตอบโต้ปมการเมืองกันทำให้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงบอกรัฐบาลไม่มีนโยบายจะไปปิดกั้นแทรกแซงหรือไปกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนพร้อมยืนยันเคารพหลักสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยเน้นย้ำค่ะว่าถ้ามีการปิดกั้นคงไม่ได้เห็นภาพการตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะแต่ขณะเดียวกันยอมรับรัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารสะท้อนการรับรู้และชี้แจงข้อเท็จจริงเช่นกันค่ะ
1: แน่นอนค่ะรัฐบาลนี้ตั้งใจให้การทำงานของสื่อนะคะรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยเป็นไปตามสิทธิเสรีภาพเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นะคะแต่ว่าบางเรื่องที่มันเป็นการแสดงความคิดเห็นจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแบบนี้รัฐบาลก็ต้องทำความชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้องอะค่ะมันเป็นในลักษณะนั้นแต่ต้องยืนยันว่ามันไม่มีการปิดกั้นหรือแทรกแซงอะไรอะค่ะเพราะว่าถ้าลองคิดดูให้ดีนะคะสื่อแต่ละช่องวันนี้ทั้งสื่อหลักสื่อออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกันอย่างเต็มที่อ่ะเป็นที่ประจักษ์กันอยู่แล้วถ้ามันปิดกั้นจริงอะสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะ
2: คำสัมภาษณ์นี้ก็ไปสอดคล้องกับโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยที่ไปโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงกรณีที่ DSI แถลงความคืบหน้าคดีสำคัญสืบเนื่องมาจากผลการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานนำไปสู่การตรวจค้นและตรวจยึดครั้งใหญ่มีทั้งผู้เสียหายและความเสียหายจำนวนมากจึงไม่ควรนำประเด็นนี้ไปผูกโยงว่าเกิดการตรวจสอบระหว่างฝ่ายใดหรือเป็นความพยายามกลบกระแสทางการเมืองแต่ควรพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยประเด็นการเมืองในเวลานี้ไม่มีเรื่องไหนดังไปกว่าโครงการไทย AI Passport แล้วแต่ก็เป็นคนละเรื่องคนละวาระควรแยกพิจารณาเรื่องใดผิดเรื่องใดถูก
0: สัปดาห์หน้าค่ะคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเตรียมเดินหน้าติดตามและตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยนายแพทย์อลงกตมณีกาศประธานกรรมการยืนยันจะเปิดเผยผลการลงพื้นที่ไปพบปะนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมโดยพบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งาน AI สูงมากและอยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็วและยังมีคำถามไปถึงข้อจำกัดสิทธิ์ในโครงการที่มีเพียง5ล้านสิทธิ์จะเป็นเพียงการนำร่องเท่านั้นหรือไม่วันที่22มิถุนายนนี้ก็จะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนเข้ามาให้ข้อมูลค่ะจากนั้น25มิถุนายนต่อกันเลยจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมและเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และปลัดกระทรวงมาชี้แจงว่าควรเดินหน้าโครงการนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ

0: ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมท่านไหนเตรียมตัวจะไปเต้นแอโรบิกที่สวนลุมในวันนี้กันบ้าง นะคะมีไลฟ์ด้วยนะคะให้ได้ชมกันทั่วโลกเลยสำหรับงาน Bangkok Activeเฟสติวัลนะคะจัดเป็นวันที่2แล้วเปิดพื้นที่ให้ประชาชนไปทำกิจกรรมส่งเสียงไปถึงผู้ว่ากทมคนใหม่บอกว่าอยากจะเห็นกทมเป็นอย่างไรหลังจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นแอโรบิกเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของพื้นที่เมืองค่ะที่เปิดให้คนทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพและหยุดพฤติกรรมที่เรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเพราะเมืองจะดีได้คนก็ต้องแอคทีฟมีสุขภาพดีด้วยนะคะติดตามกับคุณออนอุษาพรหมออสรายงานสดมาจากสวนลุมพินีนะคะคุณออนอุษาคะ
1: ค่ะคุณวันวิสาคุณพิมพิมลค่ะวันที่2ของงาน Bangkok Active Festival กรุงเทพมาไกลยังไปได้อีกค่ะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแอโรบิกค่ะที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะคะวันนี้ก็จะมีการเน้นสื่อสารผ่านเพลงค่ะที่ชวนให้ประชาชน

0: ไปเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สก.ในวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมวิ่งแลกของค่ะซึ่งนอกจากจะได้มาร่วมออกกำลังกายแล้วยังสามารถจินตนาการออกแบบเมืองไปด้วยกันอีกด้วยค่ะนี่คือกิจกรรมวิ่งแลกของค่ะซึ่งจัดขึ้นวันนี้ค่ะก็มีการชวนคนมาออกกำลังกายถ้าวิ่งครบ5กิโลและ10กิโลเมตรก็จะสามารถแลกของที่ระลึกได้ค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้พื้นที่สวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกายแล้วประชาชนค่ะยังได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวเรียนรู้เรื่องเมืองและจินตนาการภาพที่อยากให้เป็นไปด้วยกันค่ะซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็สะท้อนว่าหากเมืองมีพื้นที่แบบเดียวกันนี้ให้คนสามารถมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพก็จะช่วยหยุดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งบ่อเกิดของโรคคนเมืองได้ค่ะแถมยังมีการมีส่วนร่วมค่ะในการส่งเสียงสะท้อนถึงเมืองที่อยากให้เป็นด้วยนะคะบอกว่าจะดีกว่านี้ค่ะถ้าหากพื้นที่สาธารณะและมีกิจกรรมแบบนี้กระจายไปในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพในโซนนอกค่ะ
1: คิดว่ากรุงเทพน่ะเจริญจริงไม่ว่าจะเป็นฟุตบาทการบริหารเนาะการพัฒนาสวนแต่เชื่อไหมว่ากรุงเทพมันเหมือนกับไข่แดงเนาะพื้นที่ส่วนในคือไข่แดงไข่ขาวยังไม่ถูกพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงสวนสาธารณะการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆของกรุงเทพที่ควรจะต้องมีส่วนร่วมให้คนรอบนอกอ่ะคนในพื้นที่ไข่ขาวอ่ะได้ใช้แล้วก็เท่าเทียมกับคนในพื้นที่ส่วนกลางส่วนเมืองชั้นไหนอ่ะที่ได้ใช้ส่วนที่ดี
2: ถ้าส่วนสาธารณะคนก็คาดหวังพื้นที่ที่ได้ใช้ประโยชน์ก็คือพวกห้องน้ำและเห็นมีศูนย์อาหารแต่ผมยังไม่เคยไปลองนะเห็นออกข่าวมีศูนย์อาหารใหม่ดีนะครับอยากให้ส่วนอื่นเป็นเหมือนที่สวนลุมเนี่ยแต่บางทีมันอาจจะยังไม่ได้ทั่วถึงมันอาจจะพัฒนาส่วนหลักๆแต่อยากให้ส่วนหลักๆอ่ะพัฒนาเนี่ยครับแล้วก็เรื่องที่จอดรถที่จอดรถส่วนใหญ่อ่ะเวลามาตอนเย็นหาที่จอดยากครับผมอาจจะมีแอปแบบเหมือนลงจองคิวอะไรเงี้ยก็ดีนะครับ
0: มีสุขภาพดีของคนเมืองนะคะเป็นเรื่องสำคัญค่ะท่ามกลางความท้าทายของระบบสุขภาพกทมค่ะที่ไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณแต่ว่าคือเรื่องความซับซ้อนของโครงสร้างค่ะที่มีโรงพยาบาลหลายสังกัดแต่ในความท้าทายนี้นะคะก็ยังมองเห็นโอกาสค่ะหากคนในชุมชนได้มามีส่วนร่วมในการออกแบบสร้างแนวทางสุขภาวะของตัวเองซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะภาคประชาชนนักวิชาการเครือข่ายสุขภาพค่ะก็ได้ร่วมกันจัดเวที Policy Forum 50เขตสู่มหานครแห่งสุขภาวะฮอตดีลผู้ว่าคนใหม่ขึ้นซึ่งมีการสะท้อนถึงสภาพปัญหาพร้อมกับเรียกร้องให้มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตยกระดับบริการปฐมภูมิค่ะพร้อมผลักดันทบทวนปรับปรุงธรรมนูญสุขภาพชุมชนให้ทันยุคแล้วก็สอดรับกับปัญหาสุขภาพคนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะชี้ว่านะคะกฎโจทย์ใหญ่ของกรุงเทพมหานครค่ะคือการต้องเร่งแก้ไขค่ะหลังจากพบว่ามีทีมแพทย์ปฐมภูมิในกรุงเทพนั้นขาดแคลนค่ะค่ะและซึ่งเวลานี้นะคะก็มีการกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นเวทีฟอรัมเมื่อกรุงเทพส่งเสียงค่ะที่บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมนะคะส่วนบริเวณหน้าห้องสมุดค่ะก็มีกิจกรรมโอเพ่นไมค์ค่ะที่เปิดพื้นที่ค่ะให้คนแต่ละย่านค่ะมาร่วมแบ่งปันพื้นที่ของตัวเองค่ะว่าจะอยากพัฒนาหรือว่าเติบโตไปแบบไหนและถ้าใครนะคะที่พลาดกิจกรรมในวันนี้ยังสามารถมาร่วมได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงค่ำเลยค่ะ
3: ขอบคุณคุณอนุสาค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะมีภาพกรุงเทพในฝันนะคะแล้วก็มีโจทย์มีปัญหาของกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้ผู้ว่ากทมคนใหม่นั้นเข้ามาแก้ไขนะคะเหล่าบรรดาผู้สมัครก็เช่นเดียวกันช่วงโค้งสุดท้ายอีก1สัปดาห์เท่านั้นจะถึงวันเลือกตั้งช่วงเวลานี้ก็เลยลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นค่ะเริ่มต้นกันที่นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครเบอร์14วันนี้ลงพื้นที่ตลาดนัดสวนจตุจักรค่ะไปฟังเสียงสะท้อนของผู้ค้าก็จะเป็นเรื่องปัญหาการบริหารจัดการตลาดในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยบอกว่ามียุทธศาสตร์ฟื้นฟูตลาดจตุจักรให้กลับมาเป็นตลาดระดับโลกเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างรายได้ตลอดทั้งปีเชื่อมโยงกับสวนจตุจักรสวนวชิระเบญจทัศน์สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และระบบรถไฟฟ้าทุกสายค่ะไปดูตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครเบอร์5ก็มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคที่ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนไปพูดคุยกับประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สวนสุขภาพแต้จิ๋วนะคะต่อด้วย

0: ตลาดเช้าเซนหลุยก่อนที่จะไปตลาดบางแคล่องเรือผ่านชุมชนริมคลองราชมนตรีคุณอนุชาบอกว่ามี2เรื่องหลักที่ประชาชนได้ฝากความหวังเอาไว้อย่างสูงเลยก็คือเรื่องการจัดการปัญหาขยะและน้ำท่วมขังเวลาฝนตกหนักส่วนความนิยมผ่านผลการสำรวจนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็จะเดินหน้าหาเสียงตามนโยบายที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะ
1: ส่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.กทม.นะคะวันนี้ร่วมกิจกรรมคาราวานกทม.ชั้นในเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง28มิถุนายนนี้ค่ะบอกว่าอยากให้คนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆขอโอกาสให้ผู้สมัครของพรรคคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครเบอร์10ขอให้พรรคประชาชนได้เข้าไปบริหารกรุงเทพมหานครส่วนตัวนายชัยวัฒน์นั้นแยกพื้นที่กันหาเสียงนะคะนายชัยวัฒน์ไปลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสก.เขตคันนายาวและเขตสวนหลวงประกาศเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาย่านท่องเที่ยวให้เกิดการกระจายรายได้ค่ะ
0: ไปดูที่เมืองพัทยาค่ะสนามนี้นะคะวันนี้นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรผู้สมัครจากพรรคประชาชนปั่นจักรยานแล้วก็เดินเท้าพบปะกับประชาชนไปรับฟังปัญหาข้อเสนอซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าต้องการให้เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระบบสาธารณูปโภครวมไปถึงเศรษฐกิจปากท้องนะคะนอกจากนี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงกับทางกลุ่ม LGBTQ+ ที่อัลคาซ่าพัทยาด้วยบอกว่าจะผลักดันอัลคาซ่าให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกหารายได้เข้าเมืองพัทยาค่ะ
1: ส่วนนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยานำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต1หาเสียงกับผู้ค้าตลาดเก่านาเกลือนะคะก็ชูนโยบายหลายอย่างทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและบอกว่าพร้อมจะสานต่อโครงการต่างๆที่ยังไม่เสร็จให้เดินหน้าต่อค่ะ
0: ยังมีอีกองค์กรหนึ่งก็คือองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนแอมเนสตี้ประเทศไทยนะคะที่เปิดรับฟังความคิดความเห็นเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครกันวันนี้เป็นเวทีเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่กรุงเทพมีข้อเสนอเรียกร้องให้ผู้ว่ากทม.คนใหม่ออกแบบเมืองรองรับคนทุกกลุ่มขณะเดียวกันจะต้องมีการเปิดพื้นที่ชุมนุมให้กับประชาชนสามารถเรียกร้องตามสิทธิและเสรีภาพได้ค่ะเวทีนี้จัดขึ้นกลางแจ้งบริเวณลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะเครือข่ายภาคประชาสังคมก็ไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมากผู้จัดการฝ่ายรณรงค์แอมเนสตี้ประเทศไทยบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่ากรุงเทพมหานครถูกพัฒนาตามนโยบายหลายด้านตั้งแต่เรื่องความปลอดภัยการเดินทางสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งที่เห็นก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาเฉพาะเชิงโครงสร้างเท่านั้นค่ะ
1: แต่ว่าด้านสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ต้องการแสดงออกผ่านการชุมนุมหรือรวมกลุ่มเรียกร้องแบบนี้ยังถูกจำกัดพื้นที่อยู่ถ้าเทียบกับในบางประเทศนะคะเช่นญี่ปุ่นฝรั่งเศสจะมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนไปลงชื่อไปขอจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งถือว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบไม่รบกวนประชาชนคนอื่นที่ใช้ชีวิตประจำวันจึงส่งเสียงเรียกร้อง5ข้อค่ะก็คือเป็นเมืองที่ทุกคนพูดได้อย่างปลอดภัยเมืองที่อำนวยความสะดวกแก่การชุมนุมโดยสงบเมืองที่ฟังเสียงทุกคนก่อนตัดสินใจเมืองที่บริการไม่ต้องเลือกปฏิบัติและเมืองที่พัฒนาอย่างเป็นระบบไม่ผลักใครออกไปค่ะ
2: คิดว่าสำคัญมากๆในมุมของสิทธิมนุษยชนแล้วกันนะคะหนึ่งเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกค่ะคนมองอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของระดับชาติหรือเปล่าแต่ว่าไม่เลยสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกคือการที่แสดงออกได้รับรู้ได้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคนรู้ว่าถนนจะปิดเมื่อไหร่คนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนสามารถออกไปสื่อสารข้างนอกได้นั่นคือสิ่งที่สำคัญไม่อย่างนั้นประชาชนก็เป็นเพียงแค่หมากตัวเล็กๆของการจัดการขนาดใหญ่นะคะ
0: การเปิดเวทีในวันนี้มีตัวแทนภาคประชาชนที่มาร่วมแสดงความเห็นทั้งเครือข่ายคนจนเมืองคนไร้บ้านแรงงานข้ามชาติผู้พิการผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนที่ต้องการสะท้อนปัญหานะคะและคาดหวังให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปเนี่ยมาช่วยแก้ด้วยระหว่างกิจกรรมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครซึ่งเป็นอดีตผู้ว่ามาในงานค่ะนายชัชชาติบอกว่าเด็กทุกคนต้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยปราศจากการกลั่นแกล้งรังแกและมีนโยบายขยายโรงเรียนและการดูแลเด็กพิเศษให้ครอบคลุมทั้ง50เขตย้ำด้วยว่าจะออกแบบเมืองให้น่าอยู่สำหรับทุกคนไม่ใช่แค่บางคนครอบคลุมทุกช่วงวัยเพศสภาพและกลุ่มอาชีพค่ะ

0: ติดเชิญงานก่อน
1: ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีเฟส3นะคะวันนี้เป็นการกวาดล้างชาวต่างชาติที่พบว่าเข้าไปดำเนินธุรกิจลักษณะผิดกฎหมายหรือใช้คนไทยมาเป็นนอมินีในการถือครองที่ดินทั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ค่ะโดยระดมกำลังการเข้าไปตรวจค้นทั้งหมด60จุดด้วยกันนะคะควบคุมตัวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้46คนค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริษัทก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ซึ่งเป็นหนึ่งใน14เป้าหมายของปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีที่จังหวัดกระบี่ค่ะข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าบริษัทนี้เป็นของกลุ่มนักลงทุนสัญชาติโปแลนด์เป็นบริษัทก่อสร้างพูลวิลล่าสไตล์โมเดิร์นพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวขายกันในราคาเริ่มต้นที่ 11.5 ล้านบาทมีทุนจดทะเบียน4ล้านบาทถือครองที่ดิน16แปลงเนื้อที่กว่า6ไร่มูลค่ารวมแล้วประมาณ200ล้านบาทนะคะซึ่งเกินกว่าทุนจดทะเบียนทีนี้พอตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนไปเจอว่าบริษัทดังกล่าวมีคนไทยถือหุ้นทั้งหมดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเชิงลึกกลับพบว่ามีชาวต่างชาติเป็นผู้บริหารและควบคุมกิจการแต่ว่าใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นแทนโดยไม่มีการลงทุนจริงๆค่ะ
2: ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส3ฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่นี้เป็นปฏิบัติการที่ต่อเนื่องมาจากเฟส1และเฟส2นะคะมีการดำเนินคดีกับบริษัทต้องสงสัยเป็นธุรกิจนอมินีในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเดือนที่แล้วและสำหรับในวันนี้มีเป้าหมายตรวจค้นเป็นที่ดิน98แปลงเนื้อที่รวม49ไร่เศษมูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยประมาณ 1,053 ล้านบาทนะคะศาลอนุมัติหมายจับ59หมายเป็นคนไทย28คนคนต่างชาติ31คนซึ่งผลของการปฏิบัติในวันนี้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้55หมายรวม48คนแบ่งเป็นคนไทย27คนและคนต่างชาติ21คนหลังจากตรวจพบว่าเป็นบริษัทนอมินีซื้อและครอบครองที่ดินซึ่งเป็นการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินแบ่งประเภทความผิดออกเป็น2กลุ่มด้วยนะคะคือบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีและบริษัทที่ครอบครองที่ดินซื้อและครอบครองที่ดินเอง
3: 19หมายสารประบัติจับกุมได้ตอนนี้48หมายนะครับเป็นคนไทยก็ประมาณครึ่งหนึ่งต่างชาติก็ครึ่งหนึ่งนะเป็นอิสราเอลประมาณ11ที่เหลือก็แต่ละชาติก็ลดหลั่นกันไปนะครับทีนี้มาดูคดีเก่าของภูเก็ตที่น่าสนใจภูเก็ตเคยจับกุมมาแล้วนะทั้งหมด15คดีเฉพาะจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้าที่เราจะมีเฟส3นะครับก็มีคดีหนึ่งที่ศาลเนี่ยลงโทษจำคุก1ปีโดยไม่รอลงอาญาเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารนะปรับ 50,000 บาทอันนี้น่าจะสู้ต่อสู้คดีกันไป
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำค่ะว่าเป้าหมายหลักของปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญทั้งสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และจังหวัดพังงาให้มีการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มลงทุนต่างชาตินะคะเพื่อให้ประชาชนคนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยังคงเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างต่อเนื่องจะมีการจัดกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกต่อไปค่ะ
2: คุณผู้ชมคะมีรายงานเข้ามาว่ามีเหตุอาคารพาณิชย์ใกล้กับแยกหมอมีเขตสัมพันธวงศ์ทรุดตัวนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบซึ่งเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1คนค่ะช่วงนี้เราจะไปติดตามรายงานสดจากคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานมาจากจุดเกิดเหตุบริเวณแยกหมอมีนะคะคุณพลอยพันธ์คะ
4: สองท่านคะขณะดิฉันอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งอาคารพาณิชย์2ชั้นพังถล่มลงมานะคะด้านหลังค่ะจะเห็นได้ว่ามีอาคารพาณิชย์2ชั้นที่พังเสียหายปลูกติดกันประมาณ5หลังนะคะซึ่งขณะนี้เองเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อที่จะตรวจหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะให้ดูกายภาพที่เกิดเหตุลักษณะอาคารนะคะซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นปลูกติดกัน5หลังค่ะใช้เป็นทั้งที่พักอาศัยแล้วก็อาคารร้านค้าค่ะจากสภาพที่เห็นจะพบนะคะว่าร่องรอยการทรุดตัวของแผ่นปูนกันสาดด้านหน้าอาคารได้หล่นลงมาบนพื้นสร้างความเสียหายให้กับรถที่จอดอยู่ด้านหน้าอาคาร เคียงค่ะซึ่งขณะเกิดเหตุก็มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกกันสาดทับ1คนนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการช่วยนำตัวออกจากพื้นที่เพื่อที่จะส่งโรงพยาบาลค่ะขณะที่ผู้พักอาศัยตรงข้ามอาคารนี้ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าได้ยินเสียงดังจึงออกมาดูค่ะแล้วก็เห็นว่ามีการร่วงของแผ่นปูนรวมถึงมีคนถูกทับไปฟังเสียงพร้อมกันค่ะ
0: ตอนแรกคือว่าแบบรถไปเกี่ยวสายเสาไฟอะไรล้มอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเลยเราเปิดหน้าต่างดูแล้วก็คือเห็นควันขาวๆแล้วก็คนกรี๊ดใช่แล้วก็เลยตอนนั้นก็เลยรีบโทร169ให้ตำรวจทางผู้ช่วยเองพยาบาลมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รีบลงมาดู
5: เห็นมีคนโดนทับอยู่ด้วย
0: ใช่มีขาอยู
5: ่ครับรู้จักกันไหมคนเจ็บเห็นว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามเอง
0: ก็มีอากงมาค่ะจะเป็นคนดุคือบ๊ายบายบ้านนั้นเขาจะแบบ
5: นี่คือรถเขาเองที่จอดอยู่ข้างหน้าก
0: ำลังจะเข้าไปจะแบบไปรับหรือกำลังจะขึ้นรถอะไรประมาณนี้ค่ะนิดน่าจะนิดเดียว
5: โลดลงพอดีเลยตอนเกิดเหตุตกใจไหมมันเกิดอะไรขึ้น
0: ตกใจมากเสียงดังมาก
5: มันเป็นอาคารเก่าใช่ไหมที่นี่
0: มันปีแล้วค่ะ
5: มันเคยเกิดเรื่องนี้ไหมแถวนี้อาคาร
0: ไม่เคยแต่ว่าเวลาที่แบบรถใหญ่ผ่านตรงนี้มันจะสั่นตรงนี้มันจะสั่น
5: ครับครับ
4: ขณะนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะที่เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าค่ะได้มีการเข้าพื้นที่มาเคลียร์สายไฟเพื่อที่จะตัดสายไฟในพื้นที่ออกนะคะเพราะเกรงว่าอาจจะส่งผลกระทบกับผู้ที่พักอาศัยในฝั่งของจุดเกิดเหตุได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุรอบค่ะแล้วก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายแผ่นปูนหรือว่ารถที่ได้รับผลกระทบออกจากจุดเกิดเหตุนะคะเพราะว่ารอผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รวมถึงพิสูจน์หลักฐานเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่เข้ามาติดตามเหตุการณ์ด้วยตนเองนะคะส่วนสาเหตุที่แน่ชัดค่ะยังอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมกับผู้ที่เชี่ยวชาญลงพื้นที่เข้ามาเก็บพิสูจน์นะคะโดยชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลค่ะว่าพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นตึกอาคารที่สร้างมากว่า100ปีแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
6: ค่ะขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะ
1: เทศบาลนครอุดรธานีในฐานะนายทะเบียนกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรแสงรุ่งถูกร้องเรียนนะคะบอกว่าค้างจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพรวมแล้วเป็นเงินสูงถึง120กว่าล้านค่ะมีผู้เสียหายเกือบ 3,000 คนพร้อมกับเสนอให้แก้ไขกฎหมายการชาปนกิจสงเคราะห์โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีเป็นคนทำงบดุลให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อความโปร่งใสค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งนิติกรและเจ้าหน้าที่การคลังเทศบาลนครอุดรธานีร่วมกันตรวจสอบสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อุดรแสงรุ่งค่ะหลังจากเทศบาลนครอุดรธานีในฐานะนายทะเบียนประกาศให้ระงับการรับเงินจากสมาชิกเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่ามีทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตมาร้องเรียนบอกว่าไม่ได้รับเงินค่าสงเคราะห์ศพตามสัญญาเมื่อปลายปี2568มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็นำไปสู่การตรวจสอบโดยพบว่ามีผู้เสียหายเกือบ 3,000 คนถูกค้างจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพรวมแล้วเป็นเงินกว่า120ล้านบาทนะคะมีข้อมูลว่าสมาคมแห่งนี้จดทะเบียนเมื่อปี2555แต่สมาชิกบางคนบอกว่ามีการดำเนินการมาก่อนหน้านั้นบางปีมีสมาชิกสูงสุดกว่า 23,000 คนซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายปี2568พบว่าสมาคมรับรองงบดุลกันเองค่ะซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาทางการเงินการบัญชีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเพราะว่าพระราชบัญญัติการชาปนกิจสงเคราะห์พุทธศักราช2545ระบุเพียงว่าให้จัดทำบัญชีรายงานงบดุลในแต่ละปีต่อนายทะเบียนแต่ไม่ได้ระบุให้สมาคมจัดหาผู้ชำระบัญชีและผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อจัดทำงบดุลให้เกิดความโปร่งใสดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รายงานงบดุลตามความจริงทางเทศบาลนครอุดรธานีก็มองว่าต้องแก้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะ
7: อาจจะไม่ได้รายงานในส่วนของข้อเท็จจริงที่เป็นเชิงมาตรฐานวิชาชีพของนักบัญชี

0: ครับทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาถ้าอยากจะฝากก็น่าจะแก้กฎหมายข้อนี้แหละครับว่าแต่ละสมาคมเนี่ยในการส่งงบดุลหรือส่งรายงานเกี่ยวกับการเงินเนี่ยนะครับให้มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพเนี่ยนะครับรับรองให้หน่อยนะครับตรวจสอบให้หน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเชิงเทคนิคเชิงเขาเรียกว่าเชิงวิชาชีพนะครับซึ่งไม่สามารถตรวจสอบกันได้โดยง่ายนะครับต้องให้ผู้มีวิชาชีพเนี่ยเขาตรวจสอบกัน
1: จังหวัดอุดรธานีได้ตรวจสอบการจัดตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง20อำเภอด้วยนะคะว่ามีการจดทะเบียนหรือว่าดำเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่หรือเบื้องต้นก็พบว่ามีเพียง88แห่งที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องยังมีอีกหลายร้อยแห่งค่ะไม่ได้จดทะเบียนกับท้องถิ่นซึ่งอาจจะเกิดปัญหาตามมาโดยเฉพาะปัญหาขาดสภาพคล่องและการค้างจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพให้สมาชิกค่ะ
2: ผู้แทนพิเศษของผู้นำสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะท่ามกลางการจับตามองว่าการเจรจายุติสงครามระหว่าง2ฝ่ายภายใต้กรอบ60วันจะเริ่มต้นขึ้นหรือไม่ส่วนสถานการณ์ในเลบานอนตอนนี้ยังไม่แน่ไม่นอนค่ะหลังจากอิสราเอลเดินหน้าโจมตีวันนี้แม้ว่าเพิ่งจะตกลงหยุดยิงกับกลุ่มเฮสบอลลาห์ค่ะกลุ่มควันหนาทึบขนาดใหญ่ยังพวยพุ่งจากหลายจุดของเมืองนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะหลังจากกองทัพอิสราเอลเดินหน้าโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเฮสบอลลาห์อย่างต่อเนื่องแม้ว่า2ฝ่ายเพิ่งจะตกลงหยุดยิงกันเมื่อวานสื่อทางการเลบานอนรายงานว่าอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนตลอดทั้งคืนที่ผ่านมารวมถึงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย12คนเช่นเดียวกับบ้านเรือนของชาวเลบานอนที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีกจำนวนมากกองทัพเลบานอนแถลงประณามการโจมตีรอบใหม่โดยอิสราเอลบอกว่ากำลังขัดขวางความพยายามของการฟื้นฟูเสถียรภาพในประเทศและบ่อนทำลายข้อตกลงหยุดยิงที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ไปอย่างรวดเร็วส่วนทางเจ้าหน้าที่กองทัพอิสราเอลบอกว่าการโจมตีวันนี้เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มเฮสบอลลาห์ยิงจรวดมากกว่า50ลูกโจมตีใส่ทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนสถานการณ์ยังคงตึงเครียดในเลบานอนซึ่งก็เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการจับตามองเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านภายใต้กรอบ60วันเพื่อยุติสงครามในขั้นสุดท้ายแต่เดิมกำหนดจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวานที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ถูกเลื่อนออกไปโดยสำนักข่าว AP รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ทั้งของอิหร่านและในภูมิภาคว่าคณะเจ้าหน้าที่อิหร่านไม่ได้เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ตามแผนเดิมเนื่องจากยังยืนกรานว่าต้องการให้การสู้รบในเลบานอนยุติลงก่อนเริ่มการเจรจาขณะที่วันนี้สำนักข่าว Axios ได้รายงานว่าสตีฟวิสคอฟผู้แทนพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นกำลังเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์นะคะหลังจากจาเรดคุชเนอร์ลูกเขยของผู้นำสหรัฐเดินทางไปถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วก่อนหน้านี้ทั้งสองคนถือว่าเป็นผู้แทนคนสำคัญในทีมเจรจาของสหรัฐนอกจากนี้ยังรายงานด้วยว่าอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกำลังเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเช่นกันท่ามกลางการจับตามองว่าทั้งสองฝ่ายจะไปพบกันเพื่อร่วมเจรจาหรือไม่ค่ะ
1: ฝรั่งเศสเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมทั่วยุโรปตะวันตกนะคะหลังคาดการว่าอุณหภูมิวันพรุ่งนี้หลายพื้นที่อาจจะสูงถึง40องศาเซลเซียสค่ะฝรั่งเศสหลายคนกระโดดสะพานลงไปเล่นน้ำในคลองแซงมาแตงในกรุงปารีสอย่างสนุกสนานค่ะแม้ว่าจะมีตำรวจพยายามเข้ามาห้ามก็ตามเพราะว่าเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหลังจากอุณหภูมิในกรุงปารีสเมื่อวานพุ่งสูงไปแตะ36องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับชาวฝรั่งเศสอีกประมาณ41ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งประเทศกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดสำนักอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสระบุว่าคลื่นความร้อนที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันตกของทวีปยุโรปเวลานี้จะแผ่อิทธิพลขยายเป็นวงกว้างรวมไปถึงส่งผลกระทบยาวนานและรุนแรงพร้อมทั้งคาดการณ์ว่าวันพรุ่งนี้บางพื้นที่อาจต้องเจอกับอุณหภูมิสูงสุดถึง40องศาเซลเซียสและยังเตือนว่าความรุนแรงของคลื่นความร้อนครั้งนี้อาจจะเทียบเท่าคลื่นความร้อนเมื่อเดือนสิงหาคมปี2003ค่ะซึ่งในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 14,800 คนด้านบริษัทการรถไฟ

0: าจยกเลิกการเดินรถไฟระหว่างเมืองอย่างน้อย71ขบวนเช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสนะคะบอกว่ามีโรงเรียนอย่างน้อย150แห่งต้องปิดทำการเพราะว่าสภาพอากาศร้อนขณะที่โรงเรียนอีกอย่างน้อย780แห่งต้องปรับเวลาการเรียนการสอนค่ะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสยอมรับว่าประเทศกำลังเผชิญกับช่วงเวลายากลำบากพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนยกระดับการเฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นความร้อนและคอยดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรงค่ะ
1: คุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะปัจจุบันเนี่ยเมื่อฝนตกเนี่ยตกมาไม่กี่วันแต่ปรากฏว่ามีน้ำท่วมรุนแรงหรือเวลาที่อากาศแล้งเนี่ยน้ำก็แห้งขอดเห็นแผ่นดินที่เรียกว่าแตกระแหงกันเลยทีเดียวนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันแล้วว่านี่เป็นผลกระทบของโลกร้อนสุดขั้วซึ่งไม่ได้ทำให้อากาศร้อนขึ้นอย่างเดียวแต่กำลังทวีความรุนแรงภัยพิบัตินี้เราจะตั้งตัวไม่ทันนะคะติดตามจาก Climate Crisis โลกสุดขั้วค่ะ

0: าจะบอกว่าภัยพิบัติที่เราเห็นในข่าวทุกวันนี้มันไม่ใช่ภัยธรรมชาติแบบเดิมๆอีกต่อไปแต่เชื่อไหมครับว่ามันคือน้ำมือของมนุษย์ที่กำลังย้อนกลับมาทำลายเราเมื่อก่อนครับเราเจอพายุ10ปีหนเจอฝนพันปีร้อยปีมีครั้งนะครับแต่เดี๋ยวนี้เหรอครับสัปดาห์นี้ท่วมประเทศนี้สัปดาห์หน้าถล่มประเทศโน้นหมุนเวียนกันไปแบบนี้แบบแทบไม่ได้หายใจเลยนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือวิกฤตโลกสุดขั้วที่ climate change กำลังทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีและสั่งให้ภัยพิบัติทั่วโลกแรงขึ้นถี่ขึ้นและขยับเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันครับไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลนะครับข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกชี้ชัดเลยนะครับว่าโลกเราตอนนี้เหมือนคนกำลังป่วยหนักและพร้อมจะทำลายล้างตลอดเวลาครับดูนี่ครับที่ยุโรปเจอคลื่นความร้อนแบบแผดเผาจนน้ำแห้งขอดระแหงครับที่สหรัฐอเมริกาเจอพายุทอร์นาโดด้วยนะครับแบบยับเยินส่วนที่เพื่อนบ้านของเรานะครับอย่างจีนแล้วก็ญี่ปุ่นก็เจอฝนถล่มหนักในไม่กี่วันน้ำท่วมมิดหลังคาบ้านเรือนของประชาชนกลางเมืองใหญ่ด้วยนะครับหลักการของมันง่ายๆนะครับคุณผู้ชมยิ่งโลกสะสมความร้อนมากไว้เท่าไหร่มันก็จะยิ่งกักเก็บความชื้นไว้ในอากาศได้มากขึ้นเท่านั้นครับเมื่อถึงเวลาที่ฝนจะตกมันก็เลยตกแบบไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่ามันคือน้ำมหันตภัยที่เทลงมาเหมือนฟ้ารั่วสิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือแล้วประเทศไทยเราจะรอดพ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้แค่ไหนครับคำตอบก็คือเรากำลังเผชิญเข้าอย่างจังเลยล่ะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำยืนยันตรงกันครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในบ้านเราที่เพิ่งเกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆมันไม่ปกติครับและมันไม่ใช่แค่น้ำเยอะแต่ว่ามันคือฝนแช่ตกอยู่ที่เดิมแบบไม่ยอมไปไหนครับดินอุ้มน้ำไม่ไหวหน้าดินถล่มล้างพลันพังพินาศนะครับนี่คือผลกระทบโดมิโนจากโลกร้อนของจริงครับสรุปสั้นๆให้เห็นภาพชัดๆนะครับโลกร้อนขึ้นแค่1องศาไม่ได้แปลว่าเราเปิดแอร์แรงขึ้นแล้วจบนะครับแต่มันคือการเติมพลังงานมหาศาลเข้าไปในชั้นบรรยากาศพลังงานพวกนี้จะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีขุนให้พายุลูกใหญ่ขึ้นขุนให้ฝนตกหนักขึ้นหรือถ้าจะแล้งก็แล้งแบบรุนแรงและก็ยาวนานขึ้นเรื่อยๆครับสิ่งที่น่ากังวลตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วนะครับหลังหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับโลกและกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยเองก็รายงานตรงกันครับว่าเป็นไปได้สูงกว่า 96-98% ว่าขณะนี้โลกได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะเอลนีโญในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและจะเพิ่มกำลังแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ไปจนถึงต้นปี2570ครับทำให้ฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมและก็สิงหาคมด้วยปรากฏการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงและสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นหลักฐานชี้ให้เห็นแล้วนะครับว่า climate change ไม่ใช่เรื่องของอนาคตแต่มันคือเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินของเราทุกคนที่เกิดขึ้นที่นี่และเดี๋ยวนี้ระบบเตือนภัยที่แม่นยำการเตรียมความพร้อมรับมือและการปรับตัวให้ทันโลกยุคสุดขั้วคือสิ่งที่เราต้องทำทันทีครับเพราะว่าโลกไม่รอเราแล้วกลับมาพบกับ Climate Crisis โลกสุดขั้วได้ใหม่สวัสดีครับ
1: ติดตามข่าวเจาะย่อโลกค่ะสหรัฐและอิหร่านลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางกันไปแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางสันติภาพนั้นยังเต็มไปด้วยความผันผวนและไม่แน่นอนติดตามจากคุณเจษฎาจี้สละค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจี้สลาครับแม้สหรัฐและอิหร่านจะลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นแต่เส้นทางหลังจากนี้ยังเต็มไปด้วยความผันผวนนะครับไม่แน่นะครับว่าจะมีสันติภาพที่ปลายทางหรือเปล่าวิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณพงษ์ทัศน์สุขพงษ์ครับ
1: And the removal of all stockpiles of enriched materials will begin immediately. We're going to start that immediately. And unlike Barack Hussein Obama, who sent Iran pallets of cash and any relief they received,
0: เวลาลงนามในข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันได้หลายคนอาจจะมองว่าวินวินครับแต่จริงๆแล้วสงครามครั้งนี้เนี่ยมีคนแพ้ไหมครับ
2: หลายคนเนี่ยมองว่าสหรัฐเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เชิงยุทธศาสตร์นะครับคุณเจษฎาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐจับมือกับอิสราเอลเป็นฝ่ายเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านถูกไหมครับและตลอดระยะเวลา4เดือนก็ทุ่มเม็ดเงินมหาศาลในสงครามครั้งนี้ด้วยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราไปดูรายละเอียดใน MOUฉบับนี้เขาเรียกว่า MOU อิสลามาบัดนะครับมันมีหลายประเด็นที่สหรัฐยอมอ่อนข้อให้อิหร่านแล้วประเด็นนี้ในสหรัฐเองรวมถึงในอิสราเอลก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่หลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นการยอมอ่อนข้อในบางประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็เคยบอกว่าเป็นเป้าหมายหลักของการเปิดปฏิบัติการทางการทหารแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยแทบไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยด้วยซ้ำผมยกตัวอย่างกรณีนึงตอนแถลงข่าวหลังการประชุม G7 ที่ฝรั่งเศส
0: ครับ
2: โดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าท้ายที่สุดอิหร่านก็น่าจะต้องมีขีปนาวุธพิสัยไกลไว้ในครอบครองเพราะมันคงจะไม่เป็นการยุติธรรมหรอกถ้าชาติอื่นๆในภูมิภาคก็ครอบครองขีปนาวุธพิสัยไกล
0: ครับ
2: ถ้าคุณเจษฎาย้อนกลับไปฟังคำพูดของผู้นำสหรัฐในวันแรกของการเปิดฉากโจมตีเนี่ยเขาพูดว่าเขาจะต้องขจัดคลังขีปนาวุธพิสัยไกลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าผู้นำสหรัฐเองอาจจะยอมอ่อนข้อในเรื่องนี้นะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็เป็นความพ่ายแพ้ในเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐระบอบการปกครองของอิหร่านไม่ได้ล่มสลายไปตามที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลพยายามโน้มน้าวให้ผู้นำสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี
0: ้
2: แล้วดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยซ้ำช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านก็ยังคุมได้นะครับและถ้าเราไปดูใน MOU เนี่ยมันก็มีบางวรรคบางตอนที่พูดชัดเจนว่าอนาคตอิหร่านก็จะเป็นคนบริหารจัดการช่องแคบไปด้วยอ
0: ัน
2: นี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐน่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในเชิงยุทธศาสตร์ย้ำว่าในเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าเราก็ต้องย้ำเหมือนกันว่าอิหร่านเองก็เผชิญกับความสูญเสียเยอะนะครับทางการทหารต่างๆเนี่ยก็ถูกโจมตีตลอด4เดือนที่ผ่านมาแต่ว่ามันคงจะไม่เป็นการคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่สหรัฐสูญเสียไปเท่าไหร่ในท้ายที่สุดที่ MOU มันออกมาแบบนี้ครับ
0: แต่ก่อนที่ MOU จะออกมาแบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้รายงานข่าวที่ออกมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่ฮะ
2: ทีนี้พอ MOU ฉบับจริงโดนัลด์ทรัมป์ลงนามมาซูดเปเซชเคียนลงนามไปแล้วมีการเผยแพร่ให้เราได้เห็นกันมันมี3ข้อหลักๆครับที่มันชี้ให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะอ่อนข้อให้อิหร่านในประเด็นสำคัญคืออะไรบ้างเรื่องของเลบานอนเรื่องเลบานอนเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับเรารายงานข่าวกันทุกๆวันว่าอิสราเอลโจมตีเลบานอนแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงื่อนไขในการปิดดีลระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้วยแต่ฉบับจริงมันไม่ได้จบแค่นั้นมันพูดถึงการรับประกันบูรณภาพแห่งดินแดนและอธิปไตยของเลบานอนด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าในอนาคตเอาสั้นๆก็ในช่วง60วันนับจากนี้เนี่ยอิสราเอลจะไม่สามารถโจมตีเข้าไปได้เป็นเหมือนพันธะกรณีนึงแต่ท้ายที่สุดหลังจากลงนามไปอิสราเอลก็ยังโจมตีอยู่นะครับแต่นี้มันก็เป็นการผูกเอาอิสราเอลเป็นการบีบไกลๆว่าอิสราเอลจะต้องไม่โจมตีเลบานอนด้วยเป็นเงื่อนไขของการหยุดยิงนะอันที่2ครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องช่องแคบฮอร์มุซอันนี้เปลี่ยนชัดเจนแล้วมันสำคัญมากก่อนหน้านี้เป็นแค่การบอกว่าการปิดล้อมทางทะเลและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซฟื้นการเดินเรือเนี่ยจะต้องเสร็จสิ้นภายใน30วัน
0: ครับ

0: แต่ในฉบับจริงเขามีการบรรจุคำว่าอิหร่านจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมภายใน60วันเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าหลังจาก60วันจะเกิดอะไรขึ้นจะเก็บค่าธรรมเนียมหรือเปล่าก็ยังไม่มีใครรู้ได้แต่หลังจากนั้นอิหร่านกับโอมานจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการมีคำว่าบริการทางทะเลเข้ามาด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อิหร่านพยายามผลักดันมาตลอด
1: ครับ
0: บริการทางทะเลมันก็อาจจะหมายรวมถึงค่าผ่านทางไหมหรือว่าค่าธรรมเนียมอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไป
1: ครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นครับเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอะไรครับบอกว่าจะต้องกำจัดให้หมดใช่ไหมครับสหรัฐจะเข้าไปเอาวัสดุนิวเคลียร์หรือว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะจากอิหร่านหลังจากสถานการณ์สงบลงแล้วในฉบับจริงเนี่ยเขาบอกว่าขั้นต่ำอาจจะเป็นการเจือจางคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ
1: ม
0: ันสวนทางกับสิ่งที่ผู้นำสหรัฐเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้หมายความว่าอิหร่านอาจจะไม่ต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะออกนอกประเทศก็ได้แต่เป็นการเจือจางเท่านั้นอันนี้เป็นแค่3ประเด็นสำคัญที่เปรียบเทียบกันระหว่างฉบับร่างกับฉบับจริง
1: เราเห็นไส้ในแบบนี้แล้วปูทาง60วันสู่สันติภาพเนี่ยสันติจริงหรือเปล่า
0: ถ้าจะเปรียบเทียบให้คุณเจษดาเห็นภาพชัดๆเนี่ย MOU เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับยังไม่ได้ไปถึงฝั่งในการสร้างสันติภาพเลยเพราะว่าในช่วง60วันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ได
1: ้
0: แต่ผมแบ่งออกเป็น3ระยะใหญ่ๆก็คือระยะแรกคือมีผลทันที18มิถุนายนก็คือเรื่องของการยุติปฏิบัติการโจมตีต่างๆแต่ว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากลงนาม MOU ไปอิสราเอลก็ยังเดินหน้าโจมตีเลบานอนถูกไหมครับแล้วมันก็เป็นผลทำให้อิหร่านบอกว่าระงับการคุยกันไปก่อนนะครับเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยจริงๆแล้วสหรัฐกับอิหร่านจะไปคุยกันที่เจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์อิหร่านบอกว่าถ้ายังโจมตีแบบนี้ก็ระงับไปก่อนยังไม่ต้องโจมตีนะครับระยะ30วันก็คือเรื่องช่องแคบฮอร์มูซส่วนระยะ60วันที่จะต้องเคลียร์ให้เสร็จก็คือเรื่องของโครงการนิวเคลียร์แล้วก็เรื่องมาตรการคว่ำบาตรก็เป็นอีกเรื่องนึงด้วย
1: ลองเทียบกันดูครับยุคทรัมป์ได้ข้อตกลงแบบนี้แต่ถ้าย้อนไปไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข้อตกลงในยุคของโอบามาพอเทียบเคียงกันได้ไหมฮะ
0: ถ้าจะเทียบต้องอธิบายแบบนี้ครับว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ในยุคของโอบามาปี2015หรือว่า JCPOA เนี่ยเป้าหมายหลักเลยก็คือการเจรจานิวเคลียร์จำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน
1: ครับ
0: ตอนนั้นมีประเทศคู่เจรจาหลายประเทศนะครับมี P5 plus 1แล้วก็อิหร่านด้วยส่วน MOU ของสหรัฐเนี่ยมันเป็นระยะตั้งไข่ครับยังไม่ได้เป็นข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์แต่ว่า MOU ฉบับนี้เป็นแค่2ประเทศที่เกี่ยวข้องก็คือสหรัฐกับอิหร่าน
1: ครับ
0: นะครับเป้าหมายไม่เหมือนกันเป้าหมายของ MOU ก็คือการยุติความขัดแย้งแล้วก็เจรจานิวเคลียร์ไปด้วยเพราะอย่าลืมว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นคนฉีกข้อตกลงปี2015ทิ้งไปในข้อตกลงปี2015เนี่ยเขากำหนดไว้ว่าอิหร่านจะส่งออกน้ำมันได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ในประเทศแล้วก็มี IAEA คอยกำกับดูแลนะครับส่วนของทรัมป์ส่งออกได้เลยทันทีหลังจากลงนามไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดแตกต่างระหว่างข้อตกลงปี2015กับข้อตกลงปีนี้ผมไม่ได้ตัดสิน
1: นะค่อนข้างต่างกันอย่างชัดเจน
0: ใช่แต่ผมจะไม่ตัดสินนะให้คุณผู้ชมลองดูว่าจุดแตกต่างเหล่านี้เนี่ยอะไรที่มันได้เปรียบกับเสียเปรียบมากกว่ากันนะครับ
1: วันนี้เนี่ยสงครามใช้คำว่าพักรบแล้วกัน MOU เป็นแค่การพักรบ60วันไปสู่ข้อตกลงที่จะสร้างสันติภาพในระยะยาวเราในฐานะประเทศที่ได้รับผลกระทบก็หวังนะครับอยากจะให้สงครามจบจริงๆไม่ว่าเขาจะจบแบบวินวินมีคนแพ้คนชนะแต่ไม่อยากให้ประเทศใดในโลกนี้เลยรวมถึงไทยด้วยจะต้องได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์ครับรายงาน Amnesty ฉบับล่าสุดครับเปิดพิกัดฐานสแกมเมอร์กัมพูชาเพิ่มขึ้นจาก53แห่งเป็น86แห่งภายใน1ปีทั้งนี้พบว่ามี5แห่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับซอโรสหัวหน้าเครือข่ายค้าคนไทยที่เพิ่งถูกตำรวจปคม.รวบตัวพร้อมกับพวก8คนครับติดตามจากรายงานของคุณวาทินีนวริศวินครับ
2: นายกิตติกรหรือซอโรสผู้ต้องหาตามหมายจับฐานค้ามนุษย์และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติถูกตำรวจปคม.จับได้ที่บ้านในจังหวัดชลบุรีวันที่18พฤษภาคมหลังเดินทางจากกัมพูชากลับเข้าไทยไม่กี่วันข้อมูล

0: เป็นผู้สั่งการในฐานสแกมเมอร์สายดำอย่างน้อย5แห่งในหลายจังหวัดของกัมพูชาในวันเดียวกันเครือข่ายซอโรสอีก4คนถูกจับที่จังหวัดจันทบุรีและอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดกลุ่มนี้ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษาจีนแผนกหาคนไทยและบัญชีม้าป้อนฐานสแกมเมอร์
1: เดี๋ยวกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจมาไม่เป็นไรนั่งก่อนไป
0: 8มิถุนายนตำรวจจับเครือข่ายนี้เพิ่มอีก1คนที่ย่านลาดพร้าวกรุงเทพเป็นหนึ่งในแม่ทีมภายใต้คำสั่งซอโรส2วันต่อมาแม่ทีมอีกคนถูกจับที่จังหวัดราชบุรีและคนทำหน้าที่นำพาถูกจับเพิ่มที่สนามบินสุวรรณภูม
2: ิชื่อมาไม่ได้แต่ถ้าเห็นรูปสามารถบอกได
0: ้ข้อมูลสืบสวนพบว่าบอสชาวจีนมอบหมายให้ซอโรสดูแลทีมงานคนไทยรวม8คนในฐานสแกมเมอร์ที่กัมพูชาส่งเงินให้บอสมากกว่าเดือนละ12ล้านบาทซอโรสมีแม่ทีม2คนทำหน้าที่บังคับคนไทยหลอกลวงดูดเงินคนไทยด้วยกันเองหรือที่เรียกว่ามือเชือดมีฝ่ายธุรการทั้งล่ามแปลภาษาจีนและกลุ่มหาคนไทยมาทำงานตำรวจระบุว่าเครือข่ายนี้โยกย้ายฐานทำงานติดตามบอสชาวจีนมาจากปอยเปตย้ายไปบาเวตกระทั่งฐานสุดท้ายปักหลักอยู่ที่จังหวัดตะบงขมุมห่างจากชายแดนเวียดนามประมาณ4กิโลเมตรทั้งหมดหลอกคนไทยไปทำงานแอดมินตอบแชทลูกค้าที่กัมพูชาชวนเชื่อว่ามีงานสบายรายได้ดีถูกกฎหมายแต่เมื่อไปถึงพบว่างานไม่ตรงปกถูกบังคับทำงานสแกมเมอร์ถูกกักขังทำร้ายร่างกายหากหาเงินไม่ได้ตามเป้า
3: ซอโรสก็บอกว่าหนูเนี่ยหนูเป็นหัวหน้าหนูเป็นคนเป็นผู้บริหารนะพูดง่ายๆออฟอ่ะหนูก็ต้องได้ยอดหนูก็ต้องทำยอดเขาเนี่ยหนึ่งอย่างก็คือมันมีสเต็ปเนาะการสั่งเนี่ยก็คือหนึ่งวิ่งลุกนั่งเอาท่อแป๊บตีไฟฟ้าช็อตบางคนก็เขาก็สงสารแหละแต่คือเขาก็คือทำถ้าไม่นั้นมันก็ไม่มียอดเนี่ยฮะเขาก็ทำแต่ถามว่าถึงขั้นเสียชีวิตไหมนี่ยังไม่มีแต่ถ้าเป็นรอยเขียวช้ำไหมมีแน่นอนเพราะว่าคนที่เราช่วยเหลือมาเนี่ยโดนตีจนเขียวช้ำเลย
0: เบาะแสการสืบสวนเริ่มต้นจากคนไทยกลุ่มนี้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือกลับไทยปลายเดือนพฤศจิกายน2568หลังถูกหลอกไปทำงานในฐานสแกมเมอร์จังหวัดตะบงขมุมนานเกือบ2เดือนระหว่างอยู่

0: ยตัวแลกอิสรภาพกลับไทย
1: มันมีประตู2ชั้นแล้วก็มีรั้วสูงเหมือนรั้วหนามเหมือนคุกอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีรปภ.เป็นร้อยครับผมก็คิดกับในใจเป็นเหมือนอะไรเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ขี่เข้าไปมันก็ไปส่งหน้าตึกเลย
2: ถามคนที่อยู่ในนั้นนะครับผมว่าที่เนี่ยเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าตะบงขมุงถ้าหัวหน้ารปภ.คือจะคนจีนจะมีอาวุธก็คือปืนส่วนทางคนกัมพูชาจะมีแค่กระบองไฟฟ้า
0: ในแผนที่จะเห็นว่าบนแปลงที่ดินขนาดใหญ่แนวลึกติดถนนหลักมีรั้วรอบขอบชิดภายในมีอาคารจำนวนมากล้อมรอบสนามกีฬาส่วนตัวภาพจาก Google Earth เปรียบเทียบพื้นที่ฐานสแกมเมอร์จุดนี้พบว่าในเดือนธันวาคม2566เป็นแปลงนาขณะที่เดือนมกราคม2568กลับมีสิ่งก่อสร้างขยายเต็มพื้นที่ภายในระยะเวลาเพียง1ปีเศษข้อมูลจากเว็บไซต์ Cyber Scam Monitor พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแสดงพิกัดฐานสแกมเมอร์8แห่งเรียงตัวบนถนนเส้นนี้ทั้งหมดเป็นที่ตั้งคอมเพลสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์รายใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาล้อมรอบด้วยกำแพงสูงฝังรั้วลวดหนามหลายชั้น
3: สุดท้ายเนี่ยตอนเนี้ยสถานการณ์เนี่ยโดนปราบปรามหนักนะครับโดนปรับปรามทั้งในไทยแล้วก็ทั้งการขนคนมันทำให้ค่าใช้จ่ายที่จะต้องลงทุนของสแกมเนี่ยมันสูงริ้วเลยมันทำให้คนไม่ลงทุนนะครับลงทุนเดือนละ2ล้านหลอกคนได้เดือนละ3แสนนะต่อเงี้ยมันก็ไม่คุ้มพอมันเกิดความเชื่อใจกันแล้วคิดว่าบอสเนี่ยเขาไม่ทิ้งนะย้ายไปไหนก็ไปด้วยเหมือนซ้อโรดเนี่ยสุดท้ายที่เขากลับบ้านมาเพราะเขาโดนทิ้งครับเขาโดนลอยแพเพราะสถานการณ์สแกมมันไปไม่ได้สุดท้ายค่าใช้จ่ายต่อหัวในการที่จะหลอกคนไทยไปทำสแกมเนี่ยมันตกหลัก 7-8 หมื่นแต่ถามว่าหลอกได้หลักพันมันไม่คุ้มครับมันทำให้สแกมฝั่งนู้นเนี่ยปิดตัวไปบางส่วนนะผมก็ยังไม่บอกว่าทั้งหมดปิดตัวไปบางส่วนซึ่งรวมถึงจังหวัดตะบงขมุงที่เราปฏิบัติการด้วย
0: ในรายงานการสืบสวนฉบับล่าสุดที่ Amnesty International เผยแพร่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนกล่าวหาว่ากัมพูชาล้มเหลวในการปราบปรามสแกมเมอร์โดยอ้างอิงข้อมูลฐานสแกมเมอร์เพิ่มขึ้นจาก53แห่งเป็น86แห่ง

0: ที่นั่นแล้ว Amnesty ยังระบุไว้ในรายงานว่าปลายปี2568ผู้เสียหายกว่า60คนได้รับการช่วยเหลือออกมาเช่นกัน11มิถุนายนคาแมร์ไทมส์เปิดเผยว่ารัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของ Amnesty ที่ระบุว่าการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นการจัดฉากและเพิกเฉยต่อการดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ามกลางการกวาดล้างและส่งกลับของกัมพูชาชัยศรีนาริศรัฐมนตรีอาวุโสกัมพูชาหัวหน้าคณะกรรมการปราบปรามสแกมเมอร์ไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาในรายงานพร้อมระบุว่า1ปีที่ผ่านมาจับคดีเกี่ยวกับสแกมเมอร์แล้วกว่า400คดีเพิกถอนใบอนุญาตคาสิโนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสแกมเมอร์แล้ว25แห่งรวมทั้งดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกขั้นตอนตามหลักมนุษยธรรมวาทินีนวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
1: NASA เตรียมส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวใหม่ไปช่วยสำรวจความเคลื่อนไหวในอวกาศร่วมกับกล้องเจมส์เว็บที่จะทำให้เราได้เห็นภาพใหญ่ของจักรวาลได้มากขึ้นนะครับติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณพรณินเทพวงศ์ครับ
2: แอนเทควิกลี่อัปเดตสัปดาห์นี้ครับมาดูความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวใหม่ของ NASA นะครับที่จะไปสำรวจอวกาศเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งครับนี่คือกล้อง Nancy Grace Roman ครับจะไปประจำการจุดเดียวกับกล้อง James Webb นะครับและก็จะทำให้การสำรวจจักรวาล นั้นมีความละเอียดมากขึ้นครับกล้องตัวนี้ตั้งชื่อเพื่อยกย่องให้กับ Nancy Grace Roman นะครับผู้บุกเบิกด้านดาราศาสตร์อวกาศสมัยใหม่และผลักดันโครงการกล้องฮับเบิลในอดีตครับตัวนี้มีเป้าหมายหลักในการศึกษาพลังงานมืดค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและงานด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์อินฟราเรดมีกระจกหลักเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตรนะครับเท่ากับกล้องฮับเบิลแต่มุมมองภาพกว้างกว่าฮับเบิลถึง100เท่าครับทำให้สำรวจท้องฟ้าได้เร็วกว่าฮับเบิลถึง 1,000 เท่าด้วยดีเทคเตอร์18ตัวรวมเป็นความละเอียด300ล้านพิกเซลครับเครื่องมือหลักของกล้องประกอบด้วย Wide Field Instrument นะครับใช้ทำแผนที่3มิติโครงสร้างของจักรวาลและวัดการขยายตัวของเอกภพเพื่อไขปริศนาเรื่องพลังงานมืดที่ทำให้เอกภพขยายตัวเร็วขึ้นครับมีเซ็นเซอร์ที่ไวต่อแสงอินฟราเรดย่านใกล้สามารถมองทะลุฝุ่นอวกาศได้ดีมีไมโครเลนซิ่งเซอร์เวย์นะครับใช้ปรากฏการณ์เลนส์ความโน้มถ่วงตรวจหาดาวเคราะห์นอกระบบคาดว่าจะพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ประมาณ 2,500 ดวงรวมถึงดาวเคราะห์ขนาดเล็กในระยะต่างๆครับและโคโรนากราฟอินสตรูเมนต์ครับเทคโนโลยีทดลองสำหรับถ่ายภาพและวิเคราะห์สเปกตรัมของดาวเคราะห์นอกระบบโดยตรงนอกจากนี้ยังสามารถสแกนท้องฟ้าเป็นวงกว้างและมีความไวสูงด้วยนะครับตรวจจับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์น้อยที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อโลกได้แม่นยำขึ้นครับและช่วยเก็บข้อมูลวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะด้วยตัวกล้องผ่านการทดสอบและประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับกำลังจะเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อวกาศ Kennedy Space Center ที่รัฐฟลอริดาเพื่อเตรียมส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด Falcon Heavy ของ SpaceX จากฐานปล่อย LC-39A NASA แถลงล่าสุดนะครับว่ากำหนดการปล่อยคือวันที่30สิงหาคมนี้ครับกล้อง Nancy Grace Roman จะไปประจำจุดที่ Lagrange L2 นะครับห่างจากโลกประมาณ 1.5 ล้านกิโลเมตรครับเช่นเดียวกับกล้องโทรทัศน์อวกาศ James Webb คาดว่าจะเริ่มปฏิบัติภารกิจได้ในช่วงต้นปี2027ซึ่งจะไปช่วยสนับสนุนกันด้วยครับกล้องตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นมุมมองภาพกว้างนะครับเพื่อค้นหาพื้นที่ที่น่าสนใจในจักรวาลและส่งต่อพิกัดให้กล้อง James Webb เข้าไปเจาะลึกรายละเอียดในจุดนั้นๆต่อไปนี่จะเป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ในทางดาราศาสตร์นะครับที่จะช่วยกวาดสายตาดูภาพรวมของจักรวาลด้วยเทคโนโลยีที่ทรงพลังมากขึ้นเพื่อไขปริศนาโครงสร้างของจักรวาลและดาวเคราะห์นอกระบบเสริมทับกับกล้องโทรทัศน์อวกาศ James Webb และยูคลิดของ ESA อีกด้านหนึ่งครับส่วนความคืบหน้างานวิจัยด้านอวกาศของไทยนะครับล่าสุดได้ทำการทดลองในอวกาศที่สถานีอวกาศนานาชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชุดการทดลอง Tigers X นะครับเดินทางกลับมายังโลกด้วยยาน Dragon ของ SpaceX ลงจอดที่มหาสมุทรแปซิฟิกอย่างปลอดภัยแล้วครับหลังจากใช้เวลาอยู่ในอวกาศรวม32วัน2ชั่วโมงนะครับ Tigers X การทดลองของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดินทางกลับมายังโลกแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาครับด้วยเที่ยวบิน CRS 34การทดลองนี้ทำการศึกษาพฤติกรรมของไหลและการผสมของเหลว2ชนิดภายใต้สภาวะไร้น้ำหนักนะครับโดยใช้เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการขนาดเล็กเข้าชิปหรือว่า Lab on a Chip การทดลองใช้เวลา10วันครับในโมดูลโคลัมบัสของ ESA ควบคุมโดยตรงจากสถานีภาคพื้นดินในกรุงเทพฯผ่านไปได้ด้วยดีครับความรู้จากการทดลองนี้

0: นี้ก็จะถูกนำไปต่อยอดด้านการแพทย์อุตสาหกรรมบนโลกและการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศสำหรับการสำรวจระยะยาวในอนาคตสำหรับชุดการทดลองและผลการทดลองจะส่งกลับถึงไทยในเดือนสิงหาคมนี้นะครับเพื่อให้ทีมวิจัยไปวิเคราะห์ข้อมูลและสารละลายอย่างละเอียดอีกครั้งการทดลองนี้ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ว่าวิศวกรและนักวิจัยไทยสามารถพัฒนาฮาร์ดแวร์อวกาศที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกช่วยยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมอวกาศและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้ครับปิดท้ายวันนี้ไปดูหุ่นยนต์ที่กำลังเป็นกระแสนะครับในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับที่ถูกนำมาจับแต่งตัวเหมือนกับคนในพื้นที่เลยครับนี่คือบูซูไนดานะครับเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่แต่งกายด้วยชุดประจำชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับสามารถเดินพูดภาษาอาหรับและมีอารมณ์ขันด้วยนะครับพัฒนาโดยบริษัท YS Luta Tech ครับหุ่นยนต์นี้ถูกวางตัวให้เป็นทูตทางวัฒนธรรมและการเล่าเรื่องนะครับเพื่อช่วยอนุรักษ์และเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมของ UAE รวมถึงช่วยดูแลผู้สูงอายุให้ความรู้เด็กๆและสนับสนุนงานบริการครับบริษัทได้ปล่อยคลิปวิดีโอที่หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับเดินเข้าไปทำละหมาดภายในมัสยิดแห่งหนึ่งในดูไบครับแล้วก็กลายเป็นกระแส2ด้านด้วยกันนะครับฝั่งหนึ่งก็มองว่าเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและวัฒนธรรมท้องถิ่นครับอีกฝั่งก็มองว่าการให้หุ่นยนต์ไปอยู่ในสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั้นเหมาะสมหรือไม่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทก็ชี้แจงนะครับว่าหุ่นยนต์ไม่มีศาสนาและไม่สามารถเป็นมุสลิมได้มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือชนิดหนึ่งเท่านั้นที่ตั้งชื่อท้องถิ่นและแต่งกายชุดประจำชาติก็เพราะต้องการให้เทคโนโลยีเข้าถึงและใกล้ชิดกับคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะเด็กๆครับเขาบอกว่าในอีก 10-20 ปีข้างหน้านะครับหุ่นยนต์จะอยู่ทุกหนทุกแห่งการให้เด็กได้เติบโตและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจึงเป็นเรื่องสำคัญครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech นะครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: ความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับวันหนึ่งถ้าไทยต้องเจอกับวิกฤตเราพร้อมแล้วหรือยังวันนี้ชวนท่านผู้ชมดูอนาคตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยผ่านอธิปไตยโดรนครับ

0: ครับปกติเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นแต่โดรนลำเล็กๆฮะถ้าเป็นโดรนลำใหญ่แบบนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงครับ
1: โดรนลำใหญ่ก็ส่วนมากก็ต้องบินได้นานกว่าอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นแบกน้ำหนักได้เยอะกว่าเราสามารถแบกเช่นกล้องที่ high resolution กว่าได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับเราอาจจะแบกอาวุธหรือว่าพวกดินปืนพวกนี้ได้ด้วย
0: นี่ของใหม่เลยใช่ไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ของใหม่เลยครับใช่ครับตัวนี
0: ้ถ้าพูดถึงของใหม่แต่อันนั้นน่าจะเป็นเจ้าเดิมที่เราเคยขายให้กองทัพอากาศปี64ประมาณนั้น
1: ใช่ครับปี64 19ลำตัวนี้เราจะเป็นตัวเริ่มต้นเลยเพื่อจะเห็นว่าพี่กิตติราจะเห็นว่าเอ้ยตัวอื่นเนี่ยหน้าตามันโมเดิร์นตัวนู้นเนี่ยครับมันก็คือปีกอะมันเหมือนเป็นลำเดียวมันเหมือนเป็นตัวเดียวกันกับลำเลยปีกอะฮะอันนี้เขาเรียกว่า flying wing แต่อันนี้จะเป็นดีไซน์สมัยใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นดีไซน์ก่อนหน้านี้นิดนึงสัก10ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า fixed wing ฮะก็คือเป็นปีกแข็งอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยครับเราทำให้กองทัพอากาศติดกล้องแล้วก็ติดอาวุธได้ด้วยติดอาวุธอย่างเช่น LGB laser guided bomb ก็คือตัวกล้องเนี่ยอาจจะฉายเลเซอร์ได้ด้วยฉายเลเซอร์เสร็จบอมเนี่ยฮะมันก็วิ่งไปตามเลเซอร์เลย
0: ที่เคยขายให้กับกองทัพวันนี้มันไม่เอาไปแล้วเหรอฮะ
1: 19ลำตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เลยครับคืออัปเกรดเรื่องสำคัญเนี่ยครับพี่กฤษดาก็คือเรื่องซอฟต์แวร์มันเหมือน AI อะฮะถ้าตอนนี้ทุกคนใช้ AI หมดใช่ไหมฮะแต่ทางการทหารเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ AI แต่ในเมื่อเราเป็นคนทำซอฟต์แวร์เองอะฮะเราก็สามารถที่จะเอา AI หรือสมองเนี่ยเข้าไปในตัวเครื่องบินเราได้เพราะฉะนั้นการอัปเดตเนี่ยฮะส่วนมากเนี่ยครับตัวเฟรมตัวทุกอย่างเนี่ยยังเหมือนเดิมยังใช้งานได้อยู่แต่สิ่งที่ทำให้มันโมเดิร์นขึ้นนะครับพี่กฤษดาก็คือตัวซอฟต์แวร์ซึ่งเขาเรียกว่า flight control ก็คือสมองของ UAV ฮะ
0: ไม่เอาแน่นอน
1: ไม่เอาเพราะว่าเราอัปเดตเราเป็นคนทำเอง
0: ย
1: ังสู้ได้ครับ
0: มีอีกตัวนึงครับตัวนี้น่าสนใจมากหน้าตาของมันค่อนข้างโดดเด่น
1: ครับผมพี่กฤษดาม
0: ันเป็นสีส้ม อันนี้เนี่ย

0: ามองไกลๆอ่ะจะมองว่าสวยแต่จริงๆมันคือโดรนล่อเป้า
1: ใช่ครับ
0: ทาร์เก็ตโดรน
1: ทาร์เก็ตโดรนเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านไม่ค่อยรู้จักครับท่านรู้ชมจะรู้จักว่าโดรนเนี่ยมันเอาไว้แค่สอดแนมหรือเอาไว้ทำลายล้างซึ่งโดรนล่อเป้าจะต่างกับตัวอื่นยังไงอย่างแรกนะครับสปีดเนี่ยฮะต้องไวมากตัวอื่นเนี่ยของเรามันก็จะเป็นใบพัดแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเดียวที่เป็นเจ็ตเอนจินบินได้200กว่าน็อตเพิ่งเร็วมากนะฮะหน้าที่ของมันก็คือล่อเป้าเช่นสมมติกองทัพอากาศซื้อมิสไซล์ใหม่ติดเครื่องบินแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้มิสไซล์ใหม่ที่เราติดเครื่องบินอ่ะพี่กฤษดามันเอาไปใช้งานจริงได้มันก็ต้องมีตัวเหมือนเครื่องบินที่มันบินแบบเร็วๆใช่ไหมฮะเพื่อให้นักบินเนี่ยขึ้นไปพร้อมกับเครื่องบินแล้วก็ลองใช้มิสไซล์นั้นว่ามันโดนหรือเปล่า
0: ตัวนี้เข้าใจว่าดังขายในยุโรปด้วยใช่ไหม
1: ครับใช่ครับตอนนี้ขายที่เยอรมันด้วยปกติเครื่องบินพวกนี้ครับมันก็จะมีซื้อยุโรปเนี่ยฮะเขาก็จะซื้อจากใครหลักๆนะครับก็จะซื้อจาก Airbus แต่พอไปซื้อจาก Airbus แล้วเนี่ยฮะเขาบอกว่าต้องรออย่างน้อย3ปีเพราะว่าทุกคนออเดอร์ทั่วโลกจากแอร์มา Airbus ใช่ไหมครับแล้วเยอรมันก็ต้องรอ3ปีแล้วก็ค่าทำเนี่ยก็แพงนะฮะหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นแฟกเตอร์ที่เขาอยากหาซัพพลายเจ้าอื่นเขาก็เลยมาหาเรา
0: ตัวใหญ่มาแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูตัวเล็กๆกันบ้างสวัสดีครับพี่ตุลครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งนะครับตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยจริงๆพิษสงมันเล็กเหมือนตัวมันไหมฮะ
2: ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับตรงส่วนนี้เป็นโดรนทางด้านยุทธวิธีระดับหน่วยนะครับเหมาะสำหรับหน่วยกองกำลังขนาดเล็กนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับเล็กสั้นๆคือรุ่นนี้คือรุ่นต่อนะครับรุ่นนี้คือรุ่นแตนนะครับทางยุทธวิธีเนี่ยเขาจะมีโดนอยู่2ประเภทก็คือ1คือโดนชี้เป้านะครับระยะใกล้ต่อนี่คือโดนชี้เป้าจะติดตั้งตัวกล้องนะครับกล้องนี้สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในการชี้เป้าบอกพิกัดครับหลังจากนั้นหลังจากมีการยืนยันบอกพิกัดแล้วเนี่ยก็จะมีตัวแตนเป็นโดนโจมตีทีซึ่งแตนเนี่ยจะสามารถติดตั้งระเบิดขนาดเล็กไม่เกิน2กิโลกรัมได้
0: เวลาเขารบกันจริงๆนะครับพี่ๆทหารเขาไม่อยากได้แบบโดรนตัวเดียวไปถึงเห็นปุ๊บยิงได้เลยแบบนั้นแหละ
2: แบบนั้นก็มีครับขึ้นอยู่กับภารกิจเพราะว่าหน่วยแต่ละหน่วยก็มีความต้องการที่หลากหลายกันนะครับทาง RV Connect เราก็เป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนานะครับที่สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยผู้ใช้ได้
0: ครับที่ผ่านมาอย่างรบกันที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างแบบนี้เราใช้เนี่ยข้าศึกเขาจับได้ไหมฮะ
2: ต้องบอกอย่างนี้ครับการควบคุมของโดรนทางด้านขนาดเล็กเนี่ยจะตรวจจับได้ยากกว่านะครับเขาใช้สัญญาณตัวอุปกรณ์วิทยุที่ตรวจจับได้ยากนะครับแต่ถามว่ามันก็มีการเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์มัชชัวร์แก้เกมกันไปแก้เกมกันมาซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำไมเราถึงต้องมีขีดความสามารถในการออกแบบพัฒนาเองนะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนความต้องการต่างๆให้มันตอบโจทย์หน้างานได้ทันท่วงที
3: การสู้รบยุคใหม่ไม่ใช่แค่การโจมตีแต่หัวใจคือการป้องกันครับแอนตี้โดรนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่นี่ก็พัฒนาเหมือนกันรวมถึงซอฟต์แวร์ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้หรือการป้องกันตัวจากแฮกเกอร์ความต้องการซอฟต์แวร์นี้กำลังเติบโตนะครับบริษัทนี้ขายให้ทั้งบริษัทในไทยสิงคโปร์มาเลเซียเมียนมาหรือแม้กระทั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: มาขนาดนี้แล้วมีคนลองของบ
1: ้
0: างหร
1: ือ
0: ย
1: ัง
0: ฮะ
1: มีครับมีครับก็มีพวกแฮกเกอร์หรืออะไรเงี้ยก็พยายามโจมตีอยู่ตลอด
0: เขามาท้าทายเราเพื่ออะไรฮะจะมาลองระบบหรือว่าตั้งใจจะมาเจาะจริงๆ
1: ครับส่วนมากอะครับพี่เฟิร์สแฮกเกอร์มันจะมีหลักๆอะ3ระดับฮะ1ระดับเบสิกสุดเขาเรียกว่าสคริปต์คิดดี้อันนี้ก็คืออยากเป็นเด็กอยากลองของแบบที่2เนี่ยครับเหนือขึ้นมาเขาเรียกว่าออร์แกไนซ์ครามพวกนี้เนี่ยแฮกเพื่อเงินกลุ่มที่3กลุ่มที่เป็นท็อปออฟพีระมิดของแฮกเกอร์และเก่งสุดเนี่ยครับเขาเรียกว่า APT Advanced Firststand trade ก็คือกลุ่มแฮกเกอร์ที่ถูกสนับสนุนโดยหน่วยงานรัฐบาลต่างชาติแล้วทำไมถึงเขาถึงมีเป้าหมายกับเราหรือบริษัทพวกนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเวลาขึ้นชื่อว่าตัวเราเองนะครับเป็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะฮะคนแฮกเกอร์เนี่ยเขารู้ว่าเราไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรเงินหรืออะไรไม่ได้เยอะเท่าไปแฮกธนาคารหรือไปแฮกอื่นแต่ว่าเขารู้ว่าของเราเนี่ยมันมีข้อมูลลับที่เป็นข้อมูลทางความมั่นคงเพราะงั้นพวกนี้เนี่ยเรื่องความมั่นคงเนี่ยพวกแฮกเกอร์กลุ่มนี้เขาจะทาร์เก็ตอยู่ตลอด
3: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศคงไม่ใช่แค่โดรนนะครับแต่ที่นี่ยังทำชิ้นส่วนของเครื่องบินส่งออกไปยังบริษัทค่ายอเมริกาอัปเกรดเครื่องบิน F-15 ของกองทัพอากาศไทยจาก Jet Generation Fighter 1เป็น Generation Fighter 4มากกว่านั้น
0: เครื่องบินหรือว่าค็อก

0: กิจเองเนี่ยมันเป็นการต่อยอดมาจากโดรนไหมฮะหรือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้ก็จะเป็น specialization อีกอันหนึ่งไปเลยครับเป็นเรื่องของการบูรณาการระบบ system integration
0: เป็นเรื่องมันสมองอีกแล้ว
1: ใช่ฮะก
0: ็จริงๆมันคืออัปเกรดสมองให้กับเครื่องบ
1: ิน ใช่อัปเกรดสมองใช่ครับฟีกิจแล้วหลายคนน่ะท่านผู้ชมจะคิดว่าต้องมีฮาร์ดแวร์ใหม่ๆต้องมีนู่นนี่นะแต่เชื่อเออครับระบบสมัยเนี้ยมันเน้นความสมาร์ท
2: จากนี้ครับเอกชนแห่งนี้ยังเคยอัปเกรดเครื่องบินอัลฟาเจ็ตให้กับฝูงบินของไทยด้วยจากหน้าจอในยุคอนาล็อกสู่โหมดดิจิทัลที่นักบินควบคุมได้ตามต้องการครับ
3: ที่สำคัญเลยก็คือเครื่องบินเดิมของกองทัพเนี่ยอัลฟาเจ็ตเนี่ยไม่มีเรดาร์เหมือนตาบอดบินต้องมองด้วยตาของเรามองไปข้างหน้าทำไปที่ถนนเราได้เพิ่มอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเรียกว่าหน้าจอที่เป็น tactical situation displayหน้าจอนี้ก็จะเหมือนกับเรานาวิเกตขับรถแหละครับเป็นนาวิเกชันแต่พอในมุมของเครื่องบินของการลบแล้วเนี่ยมันช่วยได้เยอะมาก
0: แล้วตรงนั้นคืออะไรครับ
3: ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเราเรียกว่าเป็น cockpit posture sensor ครับก
0: ็
3: คือเราเนี่ยทำเมเจอร์อัปเกรดแหละผมใช้คำนี้แล้วกันมันเปลี่ยนเยอะเหมือนเราเปลี่ยนรถคันใหม่เป็นเครื่องบินคันใหม่นักบินไม่สามารถจะเทรนได
0: ้
3: เราก็เลยสร้างเอามาใส่ลงบนแพลตฟอร์มเป็นเดสก์ท็อป
0: แปลว่าตรงนี้เป็นซิมูเลตสำหรับให้นักบินจำลองฝึกบินจริงๆ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ไฮไลท์วันนี้คือการสาธิตการทำงานของโดรนต่อแตนเริ่มจากต่อหรือโดรนชี้เป้า
0: ตัวต่อเนี่ยตัวนี้คือตัวชี้เป้ามันหนีการแท็กกิ้งจากฝ่ายตรงข้ามได้ยังไง
4: อุปกรณ์หลายๆตัวเนี่ยเรานำเข้ามาจากต่างประเทศ
0: ครับ
4: ยกตัวอย่างอย่างระบบนำทาง GPS จำเป็นต้องนำเข้ามาก่อนนะครับหรือตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆรถชุดควบคุมเรานำเข้ามานะครับย่านความถี่ที่ใช้ต่างๆก็เป็นย่านที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราใช้ย่านความถี่ไหนมันไม่ใช่เรื่องยากที่เขาสามารถตรวจจับและ tracking ตำแหน่งของเราได้พอเราออกแบบตัวอุปกรณ์ชุดควบคุมนะครับตัวคอมพิวเตอร์ควบคุมเองมันทำให้เราสามารถที่จะเลือกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆที่ต้องเรียกว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้เซ็นเซอร์อะไรยังไงได
0: ้ครับเอาละฮะตอนนี้เราเห็นตัวต่อตัวชี้เป้าแล้วเดี๋ยวไปดูตัวแตนที่เป็นตัวโจมตีกันบ้าง

0: ได้มีแค่ต่อกับแตนแต่ว่าเป็นฮาร์ดคิว
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้อง
0: หน้าตาเป็นเอาเรื่องมากเลยตัวนี้
1: ใช่ครับตัวนี้เป็นอินเตอร์เซปโดนถ้าเราเคยเห็นคลิปในต่างประเทศใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามีโดนที่เข้าไปอินเตอร์เซปพุ่งเข้าชนโดนมันมี2หมวกคือพุ่งชนอัตโนมัติโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์นะครับกับแบบที่2คือให้นักบินตรงนี้เป็นคนบังคับกรณีที่ซอฟต์คิวยังเอาไม่อยู่เครื่องยังแบบบินมาได้อย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องเป็นฮาร์ดคิว

0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีบริษัทนําเข้าโดรนจํานวนไม่น้อยโดยเฉพาะโดรนของจีนเนี่ยเยอะสมมุติมันมีปัญหาขึ้นมามันทําได้มั้ยในเชิงเทคโนโลยีสมัยใหม่กดปุ่มไม่ให้มันบินหรือกดปุ่มให้ข้อมูลมันแบบ
1: ได้
0: ไปเลย
1: ได้ครับเหมือนที่เอิร์ธบอกครับตัวที่เป็นมันสมองของโดรนหรือ flight control เนี่ยแหละฮะสมมตินะฮะเขาชัตดาวน์เขาไม่เอาเราแล้วเขาสามารถที่จะควบคุมเพราะว่าทุกอย่างอะฮะเวลาก่อนโดรนบินโดรนจีนจะบินเนี่ยฮะมันต่อสิ่งแรกที่มันทำเลยครับมันต่อเข้าไปที่คลาวด์จีนก่อนเลยฮะเพื่อบอกว่าตอนนี้ฉันกำลังต่อแล้วนะแล้วคลาวด์ในเมื่อคลาวด์มันอยู่ในจีนอะซอฟต์แวร์เป็นของจีนอะเขาก็สามารถที่จะชัตดาวน์ระยะไกลหรือที่พี่เฟิร์สบอกลบข้อมูลหรือว่าบินอยู่เขาสามารถที่จะ disrupt หรือว่าเปลี่ยนโลเคชั่นหรือเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เขาสามารถทำได้ทุกอย่างครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีอธิปไตยเชิงซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าคนทุกคนจะเห็นว่าโดรนเนี่ยมันก็คือโดรนหน้าตาเหมือนกันหมดแต่คนไม่เห็นเรื่องของสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเหมือนที่พี่เฟิร์สบอกครับเรื่องการจูนนิ่งเรื่องจะไปต่อกับระบบกล้องหรืออาวุธจากอะไรก็ตามถ้าเกิดซอฟต์แวร์ไม่เป็นของเราไม่มีอธิปไตย
0: เนี่ยคติกับโดรนจีนหรือเปล่าเราเป็นพ่อค้าคนไทยนี
1: ่ไม่เลยครับพูดถึงในจีนกับเราเนี่ยครับเอิร์ธพูดได้อย่างเดียวก็คือเราไม่แข่งกับจีนเอิร์ธเป็นคนชอบทุกประเทศอยู่แล้วอินเดียก็ชอบจีนก็ชอบอเมริกาก็ชอบหยิบมาเป็นไอเดียให้เราที่เนี่ยเรา

0: ร่วมกับทุกประเทศเราทำงานกับทุกประเทศเลย
1: ไทยเป็นมหาอำนาจด้านอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศได้ไหม
0: ครับไทยเนี่ยเป็นได้เป็นเอิร์ธเวิร์ดพูดได้เลยเป็นมหาอำนาจยังได้เลยครับ อย่างเกาหลีเนี่ยฮะทำไมอุตสาหกรรมเขาเกิดเพราะเขามีกฎเดียวเลยครับพี่เฟิร์สเขาบอกว่าเกาหลีเนี่ยสมัยก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าของในประเทศแพงกว่าของต่างประเทศ 30% ไม่มากกว่านั้นนะฮะต้องซื้อของในประเทศก่อนอุตสาหกรรมเขาเกิดทันที GDP เขาเกิดทันทีเพราะว่าภาครัฐได้มีการสนับสนุนอินดัสทรีพูดได้คำเดียวก็คือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยและทำให้เราเป็นมหาอำนาจจริงๆทางดีเฟนซ์นะฮะก็คือรัฐจะต้องเอาจริงในเรื่องของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างว่ามันจะต้องโฟกัสมาที่ของในไทยถ้าเกิดอันไหนที่ซื้อในไทยไม่ได้ต้องไปขึ้นครม.อะไรอย่างเงี้ยครับต้องทำให้มันยาก
1: คุณเอิร์ธเนี่ยเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่พูดแบบนี้คนก็อาจจะคิดว่าพูดเข้าข้างตัวเองอยากจะให้กองทัพอยากจะให้รัฐบาลมาซื้อของเอกชนแล้วเราจะคุยเรื่องนี้กับรัฐบาลยังไงคร
0: ับครับก็ของเอิร์ธนะครับเอิร์ธง่ายๆอยู่แล้วเวลาเราไปคุยครับเราก็คุยเป็นคอนสอร์ตเตียมก็คือเราไม่ได้เข้าไปในฐานะ RV คนเดียวเราเข้าไปในฐานะเป็นสภาอุตสาหกรรมทางด้านความมั่นคงเราก็ไปกับบริษัทอื่นที่เอิร์ธเมนชั่นเนี่ยครับไปคุยกับรัฐบาลอยู่ตลอดไม่ได้ไปเพิ่งคุยนะฮะคือเราคุยกับพี่ทหารคุยกับรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่เราทำงาน10ปีเราคุยมาตลอดเลยแต่ว่ามันก็จะมีรัฐบาลเปลี่ยนบ้างหรือการไม่ได้เอาใช้กฎเนี่ยฮะมันนโยบายมันออกมาแล้วแต่มันไม่ได้ถูก enforce จริงๆไม่ได้ถูกเอาไปใช้งานจริงๆให้อย่างซื้อของไทยได้ใช่ครับ
2: โจทย์ของไทยในวันนี้คงไม่ใช่เอกชนหรือรัฐใครจะมีศักยภาพในการผลิตอาวุธหรือพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ดีกว่ากันแต่อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ไทยมีความมั่นคงเมื่อถึงเวลาที่ต้องเจอกับวิกฤตหรือสงคราม
3: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: ส่วนคุณผู้ชมเชียร์นักตบสาวไทยคืนนี้กันนะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

0: สำหรับนัดนี้นะคะนอกจากกำลังใจที่ล้นหลามแล้วค่ะน้องๆเยาวชนซึ่งแข่งขันในชุดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะคะก็ถือว่าได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็พวกเขาเองก็จะนำประสบการณ์ที่ได้นั้นไปพัฒนาในการแข่งขันวอลเลย์บอล VNL ในอนาคตของเขาต่อไปด้วยนะคะติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะจากคุณวิริยะตันนุกุลกิจรายงานสดจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเชิญค่ะคุณวิริยะคะ
1: ขอบคุณครับบรรยากาศที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากตอนนี้ครับต้องบอกว่าคึกคักและเนืองแน่นไปด้วยแฟนวอลเลย์บอลนะครับที่ตามเชียร์สาวไทยให้เก็บชัยชนะนัดที่2ในบ้านให้ได้นะครับเหนือทีมชาติแคนาดาแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญครับก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่กำลังเตรียมความพร้อมเตรียมแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่โคราชนะครับพวกเธอก็หวังว่าพลังใจจากรุ่นน้องที่จะส่งต่อถึงรุ่นพี่ให้เอาชนะแคนาดาล้างตาเก็บชนะเกมที่2ในบ้านได้ครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วนะครับนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่3ในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามที่2เจอกับทีมชาติแคนาดาบรรยากาศล่าสุดที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเนืองแน่นไปด้วยแฟนลูกยางครับตบเท้าเข้ามาให้กำลังใจกดกันจนเต็มพื้นที่เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับแถมกระแสจากนัดก่อนที่เราทุบบัลแกเรียมา3เซตรวดก็ทำเอาแฟนๆหวังเห็นสาวไทยเก็บชัยชนะนัดที่2ในบ้านนะครับเพื่อการันตีความชัวร์ในการอยู่รอดในเวทีเนชั่นลีกต่อไปอีก1ปีส่วนบรรยากาศของนักกีฬาดาวรุ่งนะครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่กำลังเตรียมตัวลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียที่โคราชนำโดยเบสนิชากรจอยซันฟานี่และก็ออมจามิกรแคนแก้วเผยว่าพวกเธอเนี่ยก็เกาะขอบจอตามเชียร์พี่ๆอยู่ที่ห้องพักนะครับแล้วรู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นของรุ่นพี่มากๆแม้ในสนาม

0: จะเต็มไปด้วยความกดดันแต่ความพยายามของพี่ๆก็ส่งต่อมาถึงพวกเธอแบบเต็มๆโดยมีพี่ออมสินครับพี่แป้นพี่บีมเป็นต้นแบบแล้วก็ไอดอลในดวงใจที่อยากทำให้เก่งขึ้นเพื่อก้าวไปเล่นใน VNL แบบรุ่นพี่ให้ได้ในอนาคตครับ
1: ความฝึกซ้อมของพี่เขาที่แบบซ้อมมายาวนานแบบเป็นผลสำเร็จแล้วค่ะในวันนี้อะไรเงี้ยเขาชนะแล้วแล้วเขาก็เล่นดีแล้วก็มีความกล้ามากๆค่ะ
2: เบสเล่นในตำแหน่งไหนครับ
1: ในหัวเสาค่ะ
2: มีใครเป็นไอดอล
1: มีพี่ออมสินเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าตีแรงไม่กลัวบล็อกเลยค่ะ
3: ประทับใจในทุกคนเลยค่ะเพราะว่าทุกคนช่วยกันเล่นค่ะทีมถึงชนะได้ค่ะแบบช่วยกันอยากชนะพาทีมให้ชนะได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ค่ะพวกหนูและคนทางบ้านจะเชียร์อย่างสุดใจค่ะ
4: ก็ต้องพี่บีมอยู่แล้วค่ะ
2: แล้วมองว่าเราจะเอาสกิลไหนของพี่เขามาปรับใช้กันครับ
4: ก็วันตีวันแรกทั้งหมดเลยค่ะ
2: พูดถึงแมตช์ต่อไปนะครับเจอแคนาดาเราอยากฝากอะไรพี่ๆเขาบ้าง
4: ก็พวกหนูเป็นกำลังใจให้นะคะตามเชียร์ทุกแมตช์ค่ะ
0: ความพร้อมล่าสุดของทีมสาวไทยนะครับในการลงซ้อมช่วงเย็นวันนี้โค้ชออสเนี่ยเน้นไปที่การเสิร์ฟรับเสิร์ฟและการคอนโทรลบอลให้เข้าจุดโดยช่วงท้ายของการซ้อมก็ได้มีการดึงนักกีฬาเยาวชนทีมชายชุด18ปีหรือว่าทีมโดเมสติกพาวเวอร์มาช่วยเสิร์ฟครับเพื่อจำลองความเร็วและความแรงให้สาวไทยได้ฝึกรับบอลแรกรับมือกับลูกเสิร์ฟหนักๆของแคนาดานะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เราอยู่อันดับที่15ของตาราง VNL นะครับมี6คะแนนแคนาดาอยู่อันดับ7ของตารางมีอยู่13คะแนนซึ่งสถิติที่เจอกันใน Nation League ปีที่แล้วที่สหรัฐอเมริกาไทยแพ้ไปแบบสนุกสูสีนะครับ2-3เซตก็อยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลไทยร่วมส่งใจเชียร์สาวไทยครับล้างตาแคนาดาให้ได้ในค่ำคืนนี้นะครับ20:30 น.ครับคุณธนีครับถ้าวันนี้นะครับเราสามารถชนะแคนาดาได้แบบ3เซตรวดนะครับเราก็จะขึ้นไปอยู่อันดับที่12ของตาราง VNL นะครับและอันดับโลกก็จะขยับขึ้นจาก20ของโลกขึ้นไปอยู่อันดับที่19ของโลกด้วยนะครับคุณสุภาษณีครับ
5: ขอบคุณคุณวิริยะนะคะก็วันนี้ค่ะเชียร์ทีมสาวไทยนะคะว่าจะสามารถคว้าชัยชนะในบ้านได้อีกเป็นนัดที่2หรือเปล่านะคะมาดูความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกนะคะคาร์ลอนเชลตินั้นถือว่าพอใจผลงานของมาติอุสคุนย่าซึ่งทํา2ประตูให้ทีมชาติบราซิลเก็บชัยชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วนะคะและเขาก็ยืนยันว่าเนมาพร้อมจะลงสนามในเกมตัดสินเข้ารอบกับสกอตแลนด์ค่ะฟุตบอลล่าสุดที่ผ่านมาบราซิลคว้าชัยชนะได้นะคะแล้วก็แฟนบอลบราซิลที่โคปาคาบาน่าในริโอเดจาเนโรหลายหมื่นคนก็ไปรวมตัวกันชมการแข่งขันนัดที่2ของกลุ่ม4ด้วยซึ่งบราซิลเจอกับเฮตินะคะได้ฉลองชัยชนะกันนัดแรกหลังจากที่จบสกอร์โดยที่บราซิลชนะเฮติไป 3-0 นะคะแฟนบอลบอกว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับบราซิลและช่วยให้เพิ่มความมั่นใจกับแฟนบอลซึ่งพวกเขายังเชื่อว่าทีมจะทำผลงานได้ดีขึ้นในเกมนัดสุดท้ายกับสกอตแลนด์จนไปถึงตำแหน่งแชมป์โลกสมัยที่6ได้ค่ะเกมนี้มาติอุสคุนย่ากองหน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำคนเดียว2ประตูแล้วทำให้หลังจบเกมคาร์ลอันเชลติเฮดโค้ชของทีมออกมาชื่นชมคุนย่าที่ทำหน้าที่ได้ดีแล้วเต็มไปด้วยประสิทธิภาพขณะเดียวกันอันเชลติก็ยืนยันว่าเนมาจะพร้อมกลับมาลงสนามช่วยทีมในนัดสุดท้ายของกลุ่ม4ที่จะเจอกับสกอตแลนด์ค่ะบราซิลมี4คะแนนเท่ากับโมร็อกโกนะคะส่วนสกอตแลนด์มี3แต้มทั้ง3ทีมยังต้องลุ้นเข้ารอบค่ะโดยนัดสุดท้ายจะแข่งขันวันที่24มิถุนายนส่วนทางด้านแฟนบอลเฮติที่ตามมาเชียร์ทีมรักเล่นฟุตบอลโลกในรอบ52ปีก็คาดการผลการแข่งขันไว้แล้วค่ะว่าทีมจะเป็นฝ่ายแพ้แต่การได้ฟังเสียงเพลงชาติในฟุตบอลโลกหลังจากเวลาผ่านไปนานกว่า50ปีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งแฟนบอลเฮติบอกว่าพวกเขาดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่และไม่เสียใจที่ทีมต้องตกรอบค่ะสำหรับเฮติแพ้2นัดรวดเสียไป4ประตูนะคะยิงประตูไม่ได้ก็กลายเป็นทีมแรกที่ต้องตกรอบฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะส่วนเกมในกลุ่มดีที่ปารากวัยซึ่งเหลือผู้เล่น10คนเฉือนชนะตุรกี 1-0 นะคะมิเกลอัลเมรอนกลายเป็นนักเตะคนแรกในศึกฟุตบอลโลกที่โดนใบแดงถูกไล่ออกจากสนามจากกฎใหม่ที่เพิ่งมีการปรับปรุงกันไปนะคะก็คือผู้เล่นที่เอามือป้องปากและโต้เถียงระหว่างเผชิญหน้าผู้ตัดสินหรือว่าคู่แข่งมีสิทธิ์โดนใบแดงจังหวะนี้ค่ะเกมนี้ผู้ตัดสินดู VAR แล้วให้ใบแดงก็เป็นไปตามกฎซึ่งกฎใหม่นี้ FIFA ให้

0: ความสำคัญกับการเหยียดผิวเหยียดชื่อชาติหรือว่าใช้คำพูดไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่ก็มักจะเอามือมาป้องปากเวลาที่พูดทำให้ยากในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษค่ะนี่คือกฎเหล็กที่ทำให้การตัดสินมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ2ทีมที่ผ่านเข้าถึงรอบ32ทีมสุดท้ายไปได้แล้วก็คือเจ้าภาพเม็กซิโกแล้วก็เจ้าภาพสหรัฐอเมริกานะคะยังคงเหลือเจ้าภาพแคนาดาอีกประเทศหนึ่งนะคะยังคงต้องลุ้นต่อว่าจะเป็น3ชาติเจ้าภาพที่ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้ครบหรือไม่นะคะช่วงนี้กลับไปที่คุณวรรณวิสาและคุณพิมพ์พิมลค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะนักข่าวพลเมืองสัปดาห์นี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามดูกลุ่มนักสำรวจเมืองนะคะเขาทดลองใช้ชีวิต1วันในกรุงเทพด้วยเงิน350บาทพวกเขาออกสำรวจไปดูคุณภาพเมืองไปรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้คนตามตรอกซอกซอยค่ะในช่วงที่กรุงเทพกำลังจะมีผู้ว่ากทมคนใหม่นะคะเสียงเหล่านี้กำลังสะท้อนอะไรและนักสำรวจของเราจะทำภารกิจผ่านหรือไม่ติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองคุณปวีณาชูรัตน์ค่ะ

0: ีเงิน350บาทใช้ชีวิตในกรุงเทพ1วันจะรอดหรือร่วงโจทย์ท้าทายในภารกิจห้องทดลอง350 Little Big Things ของกลุ่ม Field Trip เครือข่ายสาธารณศึกษาที่รับสมัครนักสำรวจเมืองกว่า30คนมาทดลองใช้ชีวิตฟังเสียงผู้คนจากตรอกซอกซอยในช่วงที่กรุงเทพกำลังเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม
1: ่สนุกมากครับก็ชุมชนกลางน้ำเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเราเป็นคนกรุงเทพก็จริงแต่เราไม่เคยเจอพื้นที่แบบนี้รวมไปถึงตลาดคลองเตยด้วยแล้วก็แถวๆตลาดน้อยด้วยครับระหว่างทางก็คือคนน่ารักมากเลยครับแค่เราไม่เคยลงมาเดินแบบนี้ครับส่วนใหญ่เราก็จะนั่ง BTS MRT ไม่ได้มีเวลาให้มองรอบๆมากขึ้นพอรู้สึกว่าช้าลงเราก็เห็นอะไรเยอะขึ้นครับ
2: ชุมชนที่เราไปนะคะที่แบบคุณลุงอยู่มันเป็นชุมชนตลาดเก่ามีนเดิมนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนที่อยู่ในชุมชนตรงนั้นน่ะก็มีแต่คนสูงอายุเขากลายเป็นเหมือนแบบถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังสิ่งที่เขาอยากได้หรือว่าแบบต้องการมันก็คือมีคนรับฟังเสียงของเขาอะไรประมาณนี
3: ้เราได้เห็นความคอนฟลิกต์หรือคอนทราสต์บางอย่างในการพัฒนาเมืองอย่างเราได้ไปเดินพื้นที่โซนตลาดของสัตว์เก่าซึ่งข้างก็เป็นไอคอนสยามเนาะซึ่งเราสึกว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วความเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเองเนี่ยมันสามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งในความเป็นพื้นที่สมัยใหม่ห้างร้านกับความเป็นพื้นที่ชุมชนเดิมซึ่งในอดีตก็มีความเขาเรียกว่าก็คล้ายๆแทบจะเป็นจตุจักรฝั่งทน
0: นักสำรวจถูกแบ่งออกเป็น6โซนทั่วกรุงเทพทดลองใช้เงิน350บาทที่เทียบเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งค่าอาหารการเดินทางและการใช้ชีวิตพร้อมพูดคุยฟังเรื่องราวจากคนในพื้นที
4: ่เหนื่อยดีค่ะ350บาทความสุขลดลงอ่ะแน่ๆแค่เราอยากซื้อชากาแฟกินอ่ะราคามันก็ครึ่งร้อยแล้วอ่ะแต่ว่าเรามีแค่350อ่ะเราก็ต้องได้น้ำสุขภาพมาหนึ่งอย่างคือน้ำเปล่า
5: เราก็ใช้คำถามนี้นะคะว่า350บาทเนี่ยพวกแม่ๆพ่อๆเนี่ยเขาพอไหมสำหรับ1วันเขาก็บอกว่าโอเคมันพอแหละแต่เขามีหลายชีวิตต้องเลี้ยงค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ค่ากินหรือค่าเดินทางมันมีค่าเช่าบางคนอยู่แฟลตดินแดงค่ะเขาก็เช่าเดือนละแบบ 3,000 อะไรเงี้ยเขาอยากให้ค่าเงินแล้วก็เงินเดือนของเขาอ่ะมันเพิ่มมากขึ้นกว่านี
0: ้หลังลงพื้นที่ตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมทั้งหมดกลับมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่ค้นพบและรวบรวมเสียงของผู้คนเพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอถึงอนาคตกรุงเทพ
6: เสียงเหล่านี้ค่ะมันบอกได้ว่าเมืองมีปัญหาแต่ปัญหาเหล่านี้ค่ะมันอาจจะแก้ด้วยเราลำพังยากมากเลยแต่งานเนี่ยมันจึงมีเสียงส่งสะท้อนมาว่ามันถึงเวลาแล้วไหมที่กรุงเทพแบบต้องลุกขึ้นโดยการที่ผู้คนภาคส่วนต่างๆค่ะเข้ามาร่วมสร้างความร่วมมือกันโจทย์บางโจทย์อ่ะมันแก้ลำพังไม่ได้หรอกมันแก้ด้วยกระบวนการของเมืองแล้วเมืองก็คือผู้คนนั่นหมายความว่าเมื่อผู้คนลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวอะค่ะเมืองถึงจะเปลี่ยนแปลงแล้วไปดูซิว่าผู้คนในตรอกซอกซอยที่เขาได้เจอค่ะมีความต้องการหรือมีปัญหาหรือมีความหวังต่อเมืองนี้อย่างไรซึ่งแน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมีกระบวนการในแง่ของการพัฒนาข้อมูลชุดนี้ไปทำเป็นข้อเสนอส่งเสียงเพื่อเปลี่ยนเมืองต่อไปค่ะ
0: ห้องทดลอง350อาจไม่ได้เปลี่ยนกรุงเทพในทันทีแต่อย่างน้อยในช่วงเวลาที่กรุงเทพกำลังจะมีผู้ว่าคนใหม่เสียงเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เมืองนี้น่าอยู่ขึ้นสำหรับทุกคน

คืนนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีคำเตือนให้ระมัดระวังอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะติดตามเพิ่มเติมจากคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

0: ยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มยังต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักโดยมีจังหวัดเสี่ยงดังนี้ค่ะ
1: ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกประจินบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล
0: โดยมีสาเหตุหลักๆมาจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะยังคงมีกำลังที่ค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับวันนี้ก็ยังคงมีกลุ่มฝนนะคะปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักทั้งในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะสำหรับชาวเรือนะคะระยะนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพราะว่าในบริเวณที่มีฝนนั้นจะยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2และช่วงนี้เรามาดูอากาศรายภาคคืนนี้กันนะคะไปจนกระทั่งถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 24-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศา
0: และกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีอมรโมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเวลา 19:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการนี้ด้วยซึ่งช่วงเวลานี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพจากพระพิธีธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดอนงคารามรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ซึ่งกำหนดให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงมีอำนาจในการคัดเลือกพระสงฆ์ที่จำพรรษาในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกษและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสำหรับธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับผู้ล่วงลับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้ในการสวดพระอภิธรรมนั้นนอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนแล้วหากยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเวลา 17:00 น.นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้จะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลกำหนด100วันมีการประคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. ตามลำดับกรมวังผู้ใหญ่เยี่ยมชมนิทรรศการและร้านค้าโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเยี่ยมชมร้านค้าโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในงานโอท็อปเย2026จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานของผู้ต้องราชทัณฑ์จากร้านโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่มีพระประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อส่งเสริมอาชีพและการสร้างโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพโดยได้พระราชทานชื่อให้ผลิตภัณฑ์ว่า Inspire ในปีพุทธศักราช2565ได้พระราชทานแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานต่างๆเช่นมาตรฐานโอท็อปโครงการกำลังใจในพระดำริจึงร่วมกับกรมราชทัณฑ์และกรมการพัฒนาชุมชนได้สนองพระดำริผลักดันให้ผลิตภัณฑ์จากเรือนจำและทัณฑสถานเข้าสู่มาตรฐานโอท็อปอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีเรือนจำที่นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานโอท็อปแล้วจำนวนกว่า111รายการโครงการกำลังใจในพระดำริและบริษัทไทยไฟจำกัดยังได้สนองพระดำริดำเนินโครงการ Inspire ไทยไฟหมัดเดียวเปลี่ยนได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้มีอาชีพเกี่ยวกับมวยไทยภายหลังพ้นโทษ
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงส่งเสริมมวยไทยในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่ออนุรักษ์และใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสร้างโอกาสและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและอาชีพเทรนเนอร์สร้างรายได้และมีชื่อเสียงได้ส่วนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ถ่ายทอดพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารโดยมีตัวแทนชาวบ้านในโครงการมาร่วมงานและนำผลงานผลิตภัณฑ์จากฝีมือของคนในชุมชนมาจัดแสดงด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมสาธิตการฝึกอาชีพจากผู้ต้องราชทัณฑ์จากมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการกำลังใจในพระดำริการทำขนมจากทัณฑสถานหญิงกลางการวาดภาพจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางการให้คำปรึกษาด้านโหราศาสตร์หรือผู้ผ่านการพัฒนาทักษะภายใต้โครงการกำลังใจในโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ได้เยี่ยมชมร้านเพื่อนพึ่งพาซึ่งเป็นร้านค้าของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธนารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิมีพระดำริให้นำผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ประสบอุทกภัยผลิตภัณฑ์จากชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงพื้นที่ที่มูลนิธิเข้าไปช่วยฟื้นฟูชุมชนจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาช่วยจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสนับสนุนผลิตภัณฑ์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนงานโอท็อปมิดเยียร์2026จัดขึ้นตั้งแต่วันที่20ถึง28มิถุนายน2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาที่โรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสิริยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตยูโซได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกเดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่โรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแหร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านปูโลสนีแยตำบลบ้านแหร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงค์ศักดิ์โชติพันธ์

10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนารักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญญาวัฒน์เครือเซ้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้เวลา 19:00 น.บริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลส์จำกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระวิธรรมมาจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปวันนี้เวลา 10:00 น.ราชสกุลจิตรพงษ์และราชสกุลงอนรถนักเรียนในเรือรุ่นที่94และคู่สมรสนายวิรศักดิ์เจือกโว้นและคณะนายวัชระไกรวัชระวัฒนไพศาลและคณะรวมทั้งสมาคมรูมาติซัมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดหลักศรีราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดมหาพฤทธารามและวัดดวงแขกรุงเทพมหานครวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกและวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดโชติทายการามวัดเขาช่องพรานและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีรวมทั้งสำนักสงฆ์พระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 14:30 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่29บริษัทเอเชียวานิชจำกัดสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทยรวมทั้งชมรมอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัชนะสงครามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทธาวาสและวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดใหม่โพทองจังหวัดลพบุรีวัดหนามแดงและวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนางสาวสุนิสาสุขเสริมและครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครเวลา 19:00 น.พลเอกจตุรพรสุนทรนนท์และคณะสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคูอินโนเทคจำกัดและครอบครัว

0: รัวใจผ่องใสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมาจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมสโมสรลูกเสือลพบุรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีและคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา3จังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอัญชลีค่ะ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะ 20:15 น.วันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะหลายคลิปคอนเทนต์การแสดงของเอสเตอร์สุปรีลีลาทำเอาหลายคนอดเข้าไปแซวไม่ได้จริงๆนะคะว่าสาวจ๊ะทำดีๆเราเป็นนางเอกค่ะจากมีมตลกต่างๆที่คนดูดูแล้วก็ชื่นชอบนะคะแต่ก่อนจะลืมไปว่าสาวคนนี้เธอเป็นนางเอกนะค่ะจากเรื่องกระเป๋าวสารทางไทย PBS นอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังมีผลงานเรื่องล่าสุดนะคะเป็นการเล่นซีรีส์แนวตั้งของจีนค่ะแล้วก็ได้ประกบกับพระเอกจีนด้วยจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวตั้งลูกผสมก็ได้นะคะเพราะว่าไทยแสดงไทยถ่ายทำส่วนบทส่งตรงมาจากเจ้าโปรเจกต์ที่จีนค่ะแค่ชื่อล่ามสาวไทยกับหนุ่มจอมบงการก็ค่อนข้างจะคงธีมการทำงานแบบซีรีส์แนวตั้งแล้วนะคะใบให้ว่ากลิ่นอายลูกเล่นเนี่ยก็จะเป็นแบบที่จีนเขาทำและประสบความสำเร็จนี่แหละก็คือเน้นเดินเรื่องเร็วดูง่ายฉากฟินมาเร็วแต่ว่าที่สดใหม่ก็คือได้นางเอกไทยพระเอกจีนประกบกันนะคะทางไทยเรามีเอสเตอร์สุปรีลีลาค่ะเป็นนางเอกเรื่องแรกให้กับโปรเจกต์ส่วนพระเอกคือหวงจี้ยวนค่ะคนนี้เป็นเจนเดียวกับพระเอกซีรีส์จีนแนวตั้งที่แมสกันในตอนนี้ที่เห็นว่าจะเน้นความหล่อคมด้วยระยะโคลสอัพของซีรีส์ก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะก่อนหน้านี้พระเอกคนนี้มีผลงานมา7 เรื่องค่ะทั้งหนังแล้วก็ละครที่คนไทยอาจรู้จักก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีเจ้าลู่ซื่อแสดงนำจนมาเรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์แนวตั้งเรื่องแรกค่ะทั้งคู่เล่าว่าต้องเรียนรู้ใหม่หมดนะคะแต่ว่าในวันถ่ายทำจริงมีกำหนดเดือนหน้าก็จะรู้แล้วว่าต้องเติมอะไรแต่ตอนนี้ทางพระเอกมีเรียนภาษาไทยเพิ่มค่ะเพื่อใช้ในการแสดงลงเรียนล่วงหน้าตั้งแต่ที่จีนนะคะมาถึงไทยก็จะได้พร้อมถ่ายทำเลยส่วนเอสเตอร์ค่ะปล่อยจอยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ก็จะมีตื่นเต้นบ้างนะคะเพราะว่าจากที่เคยเลื่อนฟีดดูซีรีส์ผ่านๆตาคราวนี้ได้มาเป็นนางเอกเองก็บอกบทไม่ตลกค่ะทุกคนอย่าเพิ่งติดภาพมีมต่างๆที่เอสเธอร์เคยแสดงส่วนตัวในโซเชียลเพราะว่าในซีรีส์เรื่องนี้เธอจะขรึมตามบทค่ะ
1: ใช่ค่ะเรื่องนี้พระเอกจีนคนแรกค่ะที่ร่วมงานด้วยเลยค่ะก็น่าสนุกค่ะมีความน่ารักมีความจริงจังมีซัสเพนส์หน่อยๆมีการสืบหาความจริงของตระกูลของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าครบรสค่ะด้วยความที่มันเป็นซีรีส์แนวตั้งด้วยค่ะแล้วก็ด้วยความที่ได้ร่วมงานกับคนจีนอีกหลายๆคนเลยค่ะเป็นการแบบว่าร่วมทุนกันระหว่างไทยจีนก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ท้าทายก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะ
2: 我觉得首先他所展现的和他这个剧本里肯定不是一样的人因为他平常特别的风趣特别的幽默就特别的开朗对这是我看到的样子
0: พระเอกจีนวัย28 ปีบอกว่า

0: ดีใจที่มีโอกาสทำงานในไทยตลอดการถ่ายทำในราวๆหนึ่งเดือนนี้นะคะในส่วนของงานเบื้องหลังเนี่ยก็แบ่งกันชัดเจนค่ะว่าใครเป็นใครทำอะไรบ้างเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ร่วมของไทยกับจีนนะคะทีมงานถ่ายทำจะเป็นทีมไทยค่ะทางจีนก็จะคัดเลือกบทมาให้เลือกเรื่องที่เหมาะจะมาปรับให้มีความเป็นไทยแล้วก็ใส่ความเป็นวัฒนธรรมของสองชาติไว้ด้วยกันนะคะเรื่องนี้ทำด้วยงบ6ล้านบาทค่ะถ่ายทำในไทยเป็นหลักแล้วก็จะบินไปถ่ายทำที่เซี่ยงไฮ้ด้วยส่วนนักแสดงในเรื่องนี้จะมีนักแสดงไทยมากกว่าค่ะบทก็จะเน้นไปที่นางเอกจะเห็นความเข้มแข็งเติบโตของตัวละครและที่เซอร์ไพรส์คือมีลูกหนุนนะคะลูกสาวตัวสรัญญูค่ะแสดงด้วยตามด้วยรุ่นใหญ่อีกคนก็คือพี่เจี๊ยบปวีนานะคะโดยทั้งโปรเจกต์ที่จะทำด้วยกันกับไทยมีทั้งหมด10เรื่องค่ะ
1: OK， 第一个是因为在中国短剧发展的很快，那么内容也很卷，所以我们希望能够跟泰国进行。
0: คนนี้คือซุนเฟยค่ะมีประสบการณ์ทำซีรีส์แนวตั้งมามากพอควรนะคะจากแพลตฟอร์มที่ทำแรกๆคนดูราวๆ10ล้านค่ะจนตอนนี้เป็นหลักร้อยล้านก็คือเพิ่มขึ้นมา10เท่าเลยก็ถือว่าเป็นความเติบโตอย่างมากของซีรีส์จีนแนวตั้งนะคะการขยายมาทำงานกับไทยเพราะว่าที่นี่ยังมีเรื่องเล่าอีกมากแล้วก็แตกต่างกันทำให้มีเนื้อเรื่องใหม่ๆและกลุ่มผู้ชมที่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
2: ก็ดูเองทุกวันเลย
3: ดูเ
2: ลื่อนดูเลื่อนผ่านๆไม่ผ่านครับเลื่อนแล้วก็ดูแล้ว
4: เสียตังค์ไหมเสียตังค์ไหม
2: ไม่เสีย
3: ดูอะไรผลไม้เหรอคะ
2: โอ้ยหลายเรื่องดิแจ็คก็เลยนะครับเห็นความแบบว่าทางจีนเขาไปแบบลึกมากเลยเรื่องเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้อเรื่องมีหลากหลายมากเลยเราก็เลยสนใจ
4: เพื่อไปดังในจีน
2: ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยพระเอกนางเอกคนไทยคนจีนคนสับสนไปหมดหน้าตาเหมือนกันมาก
3: อย่างที่น่าอย่างเราไม่เชื่อค่ะทำไมบทน
4: ี้
3: ต้องเ
4: ลส
3: เตอร์แล้วแหละ
4: ก็จริงๆทางทีมก็มีการดีลมีการติดต่อค่ะไวสเตอร์ก็เป็นนักแสดงที่มีความสามารถน่ารักค่ะก็น่าจะเคมีเข้ากับหนุ่มจีนพระเอกจีนค่ะ
0: ถ่ายทำจบแล้วตามโปรแกรมก็จะลงในสตรีมมิ่งหลายช่องทางให้ติดตามในอีกไม่นานนะคะถือว่า10เรื่องที่ทำร่วมกันเป็นการปรับตัวของวงการผลิตละครไทยที่เบนเข็มมหาอะไรใหม่ๆทำเพราะก็ต้องยอมรับว่าการผลิตละครที่ลดลงไปทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในวงการซบเซาตามไปด้วยอย่างเช่นบ้านที่เคยให้เช่าถ่ายทำในฉากละครช่วงหลังๆก็เปลี่ยนให้กลุ่มผู้ผลิตมินิซีรีส์เข้าไปทำงานหรือว่าบ้านบางหลังของธัญญาที่เคยให้เช่าถ่ายทำก็ประกาศขายนะคะเนื่องจากคนเช่าถ่ายทำน้อยลงไปแล้วในแง่หนึ่งก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่การปรับตัวของผู้จัดผู้ผลิตของไทยค่ะ
3: ว่าเป็นเรื่องที่สนุกพอแน่นอนค่ะ
0: พูดถึงวงการบันเทิงไทยนะคะรวมไปถึงอีกวงการด้วยก็คือวงการสาธารณสุขค่ะกำลังเผชิญกับความล้ำของ AI นะคะที่เข้ามาสร้างผลกระทบในฐานะดาบสองคมในแง่หนึ่งค่ะศิลปินคนบันเทิงรวมถึงคุณหมออินฟลูเอนเซอร์สายการแพทย์ที่เป็นนักสื่อสารเองกำลังกุมขมับนะคะเพราะว่า AI ตอนนี้ก็แฝงตัวเข้ามาในคราบของมิจฉาชีพแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเทคโนโลยีเดียวกันนี้ค่ะกำลังกลายเป็นฮีโร่เงียบนะคะที่ช่วยกู้ชีพแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลติดตามได้จากรายงาน Social Watch ของคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ
5: นิ่งจากชุดที่เราถ่ายในโฆษณาสมมติผมถ่ายโฆษณา A อยู่เนี่ยพอวันรุ่งขึ้นเช้าเนี่ยเป็นโฆษณา B มันเป็นคนละผลิตภัณฑ์เลยแล้วก็ถือกล่องผลิตภัณฑ์ของเขา
6: อัปเกรดสกิลสลัดคราบแฮกเกอร์สายดาร์กมาสวมเสื้อเกาทิพย์ชุบตัวด้วยเทคโนโลยี AI Deepfake ขั้นเทพปลอมแปลงทั้งใบหน้าแววตายันเนื้อเสียงนักแสดงรุ่นใหญ่ระดับตำนานอย่างอันหนิงนิรุตตลอดจนคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ชื่อดังอย่างคุณหมอนางงามเจี๊ยบละละนามานั่งพยักหน้าพูดจาฉะฉานแต่หลอกขายสารพัดตระกูลยาและอาหารเสริมสร้างความน่าเชื่อถือระดับ10ดาวจนเหล่าเซเลบริตี้สายแพทย์และคนบันเทิงถึงกับกุมขมับเพราะจู่ๆก็กลายเป็นพรีเซนเตอร์ทิปทำแฟนคลับหลงเชื่อกด F สินค้ารัวๆจนกระเป๋าตังฉีกแบบไม่รู้ตัวร้อนกระทรวงสาธารณสุขต้องรีบแก้เกมส่ง Health Influ

0: เซอร์หรือทีมคุณหมอตัวจริงเสียงจริงลงสนามโซเชียลช่วยสู้ข่าวปลอมให้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วถ้าไม่ได้มาขายของแต่เอาดีทั้งสายคอนเทนต์ทำคลิปให้ความรู้ด้านสุขภาพจริงจังล่ะเอาอย่างหนังโฆษณาตัวล่าสุดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ใช้ AI เจเนเรตภาพและเสียงศิลปินผู้ล่วงลับเศรษฐาศิระฉายาสุรพงษ์ชาตรีและยอดรักสลักใจโดยได้รับอนุญาตจากครอบครัวรณรงค์การตักบาตรวิถีใหม่คิดถึงสุขภาพพระลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มแก้วิกฤต 78% ของสงไทยเสี่ยงป่วย NCDs เคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งการเล่าความลับส่วนตัวหรือพฤติกรรมแย่ๆเช่นการดื่มแอลกอฮอล์หนักๆการใช้สารเคมีให้หุ่นยนต์ฟังกลับสบายใจกว่าการพูดกับมนุษย์ด้วยกันเองความจริงในแง่จิตวิทยาพฤติกรรมข้อนี้ตอกย้ำเมื่อดาราสวมหมวกบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นแท่นกลุ่มคนทรงอิทธิพลหลอมรวมฐานแฟนคลับจากงานบันเทิงและความน่าเชื่อถือจากใบประกอบวิชาชีพหากในอนาคตโรงพยาบาลหรือแอปพลิเคชันสุขภาพมองเห็นโอกาสซื้อลิขสิทธิ์ใบหน้าและเสียงหมอดารามาเป็น AI แชทบอทคอยตอบคำถามคนไข้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่ตัวจริงไม่ต้องมานั่งตอบเองเอื้อคนไข้กล้าเปิดใจตรวจโรคมากขึ้นประสบการณ์เกือบ20ปีทั้งในแวดวงบันเทิงและสายแพทย์หมอก้องสรวิทย์นักแสดงและผู้จัดละครคนดังมองเป็นโมเดลธุรกิจสร้างรายได้ passive income รูปแบบใหม่ของเหล่าเซเลบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นสายออกกำลังกายสายจิตวิทยาหรือสายสร้างเสริมบุคลิกภาพหากก็เป็นความเสี่ยงขั้นรุนแรงหากเกิดกรณี AI ให้ข้อมูลคนไข้ผิดพลาดใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางศีลธรรมและกฎหมายระหว่างดาราเจ้าของอวตารในฐานะผู้ทำหน้าที่ตรวจโรคเบื้องต้นหรือบริษัทผู้พัฒนาระบบแพทย์หนุ่มวัย42มองไอเดียดีหากในโลกความเป็นจริงมั่นใจไม่มีบุคลากรทางการแพทย์คนไหนยอมแลกชื่อเสียงภาพลักษณ์รับประกันความถูกต้องของความไม่แน่นอนจากเทคโนโลยี
1: อย่าขายหน้าตัวเองอย่าขายเสียงตัวเองเลยเนาะเขาบอกกันหลายๆคนว่าผมว่าไม่กล้าทำกันหรอกไม่น่ากล้าทำนะเพราะว่าพวกเราอ่ะมันเป็นอะไรที่คำพูดที่เราออกไปอ่ะมันมีผลกับวงกว้างซึ่งอะไรที่มันแบบแม้จะผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวอ่ะด้วยความไม่ตั้งใจอ่ะเวลามันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเรายังรู้สึกผิดเลยอ่ะใช่ไหมฮะมันเคยเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่เคยเกิดมันมีได้แล้วอะไรที่มันเป็นความตั้งใจแบบนี้ผมว่ามันเสี่ยงมากคือณตอนนี้ยังไม่ต้องพูดถึง AI ขนาดนั้นนะครับแค่ทุกวันนี้มันมีเจ็บเข่าสมมติเจ็บเข่าทำไงก่อน Google นะเจ็บเข่าเป็นอะไรได้บ้างคนไข้อ่ะที่มาหาเราทุกวันนี้เขาก็มาด้วยข้อมูลที่แบบอู้ขนาดนั้นเลยเหรอแค่ไออ่ะจะถึงขั้นเป็นมะเร็งปอดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ข้อมูลมันหาง่ายแต่ข้อมูลเหล่านั้นมันเป็นข้อมูลดิบซึ่งมันแบบมหาศาลมันกว้างมากเราคนเป็นหมอเราต้องมากันกรองข้อมูลแล้วก็เอาประวัติหลายๆอย่างมาผสมกันเพื่อวินิจฉัยเป็นโรคด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอะไรที่มันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการโดยมนุษย์โดยความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดอย่าทำ
0: ทางออกในเชิงเงื่อนไขสัญญายุค AI หมอก้องให้ความเห็นอาจต้องวางข้อกำหนดแบบ Human in the Loop หรือการบังคับให้มีหมอที่เป็นมนุษย์ตัวจริงคอยตรวจสอบหลังบ้านก่อนที่ตัวละครปัญญาประดิษฐ์จะส่งคำวินิจฉัยหรือใบสั่งยาให้คนไข้ทุกครั้งป้องกันข้อผิดพลาดร้ายแรงข้อมูลจาก The Medical Futurist วารสารด้านเทคโนโลยีการแพทย์ระดับโลกชี้แม้ AI มีแต้มต่อในเรื่องการเก็บความลับและความแน่นยำของข้อมูลและแชทบอทรุ่นใหม่ก็ถูกฝึกให้พูดจาสุภาพแสดงความห่วงใยได้แนบเนียนหากคนไข้จะยังเผชิญภาวะ Uncanny Valley รู้ทันและต่อต้านด้วยความรู้สึกแปลกแยกจากหุ่นยนต์ที่เรียนแบบมนุษย์แต่ไร้ชีวิตจิตใจเมื่อตระหนักได้ว่าคำพูดให้กำลังใจเป็นเพียงประโยคที่ถูกสุ่มเลือกจากคลังมิติทางจิตวิทยาการรักษาความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจมนุษย์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยียวยาความรู้สึกชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
2: และนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงนะคะหลังจบรายการชวนติดตามซีรีส์คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นกันต่อค่ะวันนี้ดิฉันเมนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
3: ์นิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์กรความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนรู้สึกขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

0: ที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยสำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
3: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music
1: จามจุรีร่วงกล่าวเรารำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระส่วนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันโด

0: จารย์ชวินพงษ์ผจญ
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ Plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ Plus
2: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบ

พระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น7ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการจุฬาวาทิตย์7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7นาฬิกา30นาทีรายการดนตรีทิพย์8นาฬิการายการศาสตร์สร้างสุข8นาฬิกา30นาทีรายการพูดจาประสาช่าง9นาฬิการายการโลกใหม่กับวิจัยสังคม10นาฬิการายการ Aging Society 10นาฬิกา30นาทีรายการรอบตัวเรา11นาฬิการายการรอจุฬานิติมิติ11นาฬิกา30นาที
1: รายการไทยศึกษาร
0: ีรัน12นาฬิการ
1: ายการไซไฟ
0: รีรัน12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับดนตรี13นาฬิการายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศ13นาฬิกา30นาทีรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิด14นาฬิการายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการหมุนตามโลก17นาฬิการายการจุฬาเกษตร17นาฬิกา30นาทีรายการ Exclusive T-Cast 18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมิณเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันรายการที่เป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา11แห่งทั่วประเทศนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทุกมหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิตรายการครอบคลุมทุกมิติทั้งการศึกษางานวิจัยนวัตกรรมรวมถึงเกาะติดสถานการณ์สังคมผ่านการรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่จริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงตรง
3: นานาบทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตย์ดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตรทาน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจุฬาวาทิตย์ของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 105 MHz แห่งนี้นะครับโดยผมกัญชิตจิตรทานเป็นผู้ดำเนินรายการครับครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมมีเพลงเพราะๆมาฝากกันหลายเพลงนะครับโดยเฉพาะช่วงแรกนี้นะครับคุณสมพรจัดมาให้เนื่องจากว่าช่วง29มิถุนายนเป็นวันที่เรารำลึกถึงสมเด็จพระวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจซึ่งทูลกระหม่อมบริพัตรนะครับทรงมีคุณูปการแล้วก็ทรงเป็นจะเรียกว่าเชี่ยวชาญเรื่องดนตรีนะครับดนตรีทั้งไทยทั้งสากลนะครับสากลอย่างไทยซึ่งวันนี้เรานำให้รับฟังกันในเพลงแรกก็คือโหมโรงประเสบันครับจากวงโยธวาทิตนะครับซึ่งอย่างที่เรียนแล้วว่าทุนกระหม่อมบริพัตรพระนิพนธ์ไว้นะครับที่พระหนักประเสบันนะครับที่เมืองบันดุงนะครับประเทศชวาหรือทุกวันนี้ก็คือประเทศอินโดนีเซียครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังโหมโรงประเสบันจากวงโยธวาทิตครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงโหมโรงประเสบันนะครับเรามารับฟังประเภทที่2กันต่อไปนะครับประเภทแรกเป็นโยธวาทิตแล้วประเภทที่2นี้ก็เป็นวงดนตรีไทยบ้างวันนี้จะเป็นวงเครื่องสายผสมขิมและออร์แกนนะครับในเพลงแขกมอญบางขุนพรมเถาซึ่งทูลกระหม่อมประพันธ์ไว้นะครับโดยบทขับร้องนั้น3ชั้นและ2ชั้นจากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับส่วนชั้นเดียวนั้นเป็นพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านนะครับพระนิพนธ์ขึ้นใหม่ไพเราะน่าฟังทีเดียวครับวันนี้จะเป็นการบรรเลงในวงบางขุนพรมใต้พอบอกชื่อวงนี้ปุ๊บทุกคนก็ทราบว่าเป็นวงในความควบคุมของคุณครูเบญจรงค์ธนโกเศศนะครับแล้วก็ท่านบันทึกให้ไว้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่พฤษภาคม2531ครับโดยคุณครูเบญจรงค์ศรีซอด้วงเองมีคุณอารีเอมอ่อนศรีซออู้คุณประสิทธิ์คุ้มทรัพย์ออกแกนคุณอุบลศรีคุ้มทรัพย์ขิมคุณสุรชัยแดงกูลครุ่ยคุณบุญสืบผู้เถื่อนโทนรมนาและคุณปราณีแฉ่งชวีเป็นผู้บรรเลงฉิ่งครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังแขกมอญบางขุนพรมเถาโดยมีอาจารย์นิตยาแดงกูลเป็นผู้ขับร้องเชิญรับฟังได้เลยครับ

ครับท่านผู้ฟังจบลงไปแขกมอญบางขุนพรมเถานะครับจากวงบางขุนพรมใต้อาจารย์นิตยาแดงกูลเป็นผู้ขับร้องนะครับสองเพลงจบลงไปซึ่งเป็นพระปรีชาของทูลกระหม่อมบริพัตรนะครับเพลงต่อไปวันนี้นะครับเราจะเป็นเพลงชุดนางหงนะครับเพลงเรื่องทยอยเขมรครับซึ่งวันนี้จะเป็นการบรรเลงโดยวงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งบันทึกไว้ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่พฤศจิกายนปี2533ครับซึ่งปัจจุบันก็เก็บข้อมูลไว้ที่หอสมุดดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนนั้นก็จะมีคุณมนเทียนสมันมิตรครูกฐินวงเชื้อนะครับครูพินิจฉัยสุวรรณตรีระนัดทุ้มเองนะครับคุณนิคมรักขุมแก้วคุณสุวรรณโตล่ำคุณสุทัศน์แก้วกนกคุณสุจินทร์เฟื่องฟุ้งและคุณปริญญาฉายสุวรรณครับทั้งหมดนี้เป็นนักดนตรีของวงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครในความควบคุมของคุณครูพิชิตฉายสุวรรณครับเชิญรับฟังเพลงเรื่องนะครับเพลงนางหงเรื่องทยอยเขมรเชิญรับฟังได้เลยครับ

ที่จบลงไปคือเป็นเพลงชุดนางหงเครื่องทยอยเขมรนะครับในนั้นก็จะเป็น3ชั้นแล้วก็จะออกเพลงเร็วทยอยเขมรชั้นเดียวนะครับเพลงสุดท้ายวันนี้ครับเราจะมารับฟังเพลงซึ่งทุกคนรู้จักนะครับมีการท่านนำทำนองไปทำเพลงลูกทุ่งไปทำเพลงร้องเล่นกันมากมายนะครับในทางดนตรีไทยก็ไพเราะน่าฟังครับแต่วันนี้ไม่มีการขับร้องนะครับเป็นเพลงซึ่งเราจะเรียกว่าเพลินเพลงกับขลุ่ยแล้วก็ซออู้ก็แล้วกันนะครับผู้บรรเลงขลุ่ยนั้นคือคุณครูสุวัฒน์อรรถกิจบรรเลงซออู้คือคุณครูธีระผู้มณีครับมีคุณตีปราจิน

บรรเลงขิมคุณนิเวศดูวิชาตีกรองนะครับแล้วก็คุณสมบัติสังเวียนทองเป็นผู้บรรเลงฉิมครับเพลงนี้ก็คือเพลงทะเลบ้าสองชั้นแล้วจะจบเพลงนี้แล้วผมรายการจุฬาวทิตย์ก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตตระธาน
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลง